0: ーティ
1: ー พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จหลวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริ

0: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบเมษาพฤษภาเนี่ยคือร้อนจัดๆจริงซึ่งก็อยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม
1: ่
0: นะครับแต่พอเริ่มโตสักประมาณ3ขวบเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ที่นู่นมาเลย
1: บางขุนเทียนมีอะไรดีบ้างคะ
0: บางขุนเทียนเหรอมีผมดีมีผมดีได้ไหม
1: โอเคอันนี้ทีมงานพี่อูยักหัวอย่างพร้อมเพรียงเลยนะ
0: นี่หลายอย่างที่ดี
1: ก็คือแบบตลกจริงอันนี้คือกี้ไม่ได้เตรียมเมื่อกี้หันไปทุกคนจริงใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ก็จริงๆตอนนี้ก็มีถนนพระราม2ที่ดีนะแต่ว่ายังผมเชื่อว่าการจราจรในพื้นที่ก็น่าจะดีขึ้นมากแต่ช่วงนี้ก็ต้องก็มีอุบัติเหตุหลายๆครั้งก็พยายามเข้ามาแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆบางขุนเทียนเนี่ยผมว่าไอ้ก็คงไปแถวพวก
1: มีร้านแนะนำไหมพี่เบน
0: ชายทะเลอร่อยจริงๆร้านเนี่ยผมไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อยเพราะว่ามันไกลบ้างหน่อยเนี่ยผมมีร้านแนะนำก็คือร้านอิ่มพิรม
1: อิ่มพิรม
0: อิ่มพิรมอร่อยมากเป็นอาหารแบบภาคใต้นิดนึงอร่อยมากครับคนเยอะมากลองไปดูถ้า
1: ได้ถ้าเกิดว่าเขาไปเขาคงไม่ไปอิ่มพิรมอะค่ะถ้าบอกว่าอยู่ใกล้บ้านเขาคงบ้านอยู่แถวนะคะอาหารที่ชอบรับประทานเป็นคนอยู่แถวบ้านขุนเทียนทานอาหารทะเลเป็นปกติหรือว่ามีอะไรที่แบบเป็นพิเศษไหมคะ
0: จริงๆก็

0: เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแบบดีใจมากๆคือทุกครั้งที่ผมไปลงพื้นที่เราเจอมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ผมไปลงพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: แล้วเขาก็เดินมากอดผมเลยไหลเลยแต่คือตอนที่ผมกอดเนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าผมน้ำตาไหล
1: เ
0: พราะว่ามันกอดอยู
1: ่
0: เออแต่ผมปราบปลื้มมากแบบรู้สึกว่าแบบเออมันเขาอยากจะ
1: ให้
0: เราไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับ
1: เหมือนเขาเห็นความหวัง
0: ใช่ใช่ผมก็รู้สึกปลื้มตื้มแบบ
1: เนี่ยบางทีคนก็รู้สึกไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าคนที่แบบว่ารู้สึกจริงๆหมายถึงว่าพยายามจะสื่อสารจริงๆว่าขอบคุณน่ะด้วยการกอดอ่ะมันถึง
0: ใช่
1: น
0: ี่อ
1: าจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่เบนซ์เหมือนแบบว่าอยากที่จะพัฒนาในพื้นที่
0: ใช่ก็คือแบบถ้าพี่น้องประชาชนร้องเรียนอะไรมาแล้ววันนั้นผมว่าเนี่ยผมจะพยายามไปให้ได้วันนั้นเลยก็คือพยายามแบบว่าเขาร้องเรียนมาเช้าบ่ายเนี่ยผมเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขารู้สึกว่าเขาหวังที่อยากจะให้เราเนี่ยไปพัฒนาประเทศจริงๆผมก็พยายามอยากจะทำงานเต็มที่จริงๆเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกแบบมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: อ
0: ่ะครับ
1: ทำไมถึงชื่อเบนซ์คะ
0: เกิดเลยเนี่ยคุณพ่อได้ซื้อรถเบนซ์คันแรกพอดีแล้วคุณพ่อก็คงได้แรงบันดาลใจว่าโอเคได้อยากจะตั้งชื่อให้เบนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย
1: แล้วได้ข่าวว่าอะไรนะชื่อพี่เบนซ์ได้ไปถ่ายอะไรยังไงบ้างนะคะ
0: เนี่ยผมเข้าใจว่าเบนซ์ประเทศไทยเนี่ยเขามีแคมเปญที่อยากจะให้คนชื่อเบนซ์ไปถึงชื่อว่าเบนซ์นะครับแล้วผมเขาก็เลยทำเหมือนโพอะว่าแบบเอ้ยให้ไปกรอกหน่อยว่าแบบว่ามีอะไรที่ก็ไปกรอกด้วยเพราะเพื่อนแบบส่งมาบอกให้ลองกรอกดูเผื่อได้ผมก็ไปกรอกได้ไปเขาก็เลือกเราไปเป็นแบบไปถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้
1: คล้ายแบรนด์แอมบาสเดอร์เลย
0: ใช่ครับก็ชื่อนฤพลเลิศปัญญาโรจน์นะครับชื่อเล่นชื่อเบนซ์เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทตอนที่ผมเกิดคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ซื้อรถเบนซ์คันแรกพอดีก็เลยอยากจะตั้งชื่อลูกตามรถคันแรก
1: สมัยอันนั้นถือว่าเป็นสมัยแบบบุกเบิกมากเลยนะแรกๆ
0: ใช่
1: ช่วงแรกๆเลยนะตอนนั้นโซเชียลมีเดียก็อาจจะยังไม่ค่อยดังมาก
0: ครับ
1: อาจจะแบบว่าสูสีนะคะดาราไทย
0: ครับผม
1: นะคะเคยมองวงการที่จะเข้าวงการบันเทิงบ้างไหม
0: ผมไม่เคยเลยครับ
1: จริงเหรอแต่ว่าบุคลิกนี่คือได้เลยนะ
0: โอ้ไม่คิดแต่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลย
1: เอาจริงๆหมายถึงว่าสมมติว่าในมองในมุมคนข้างนอกอ่ะคือพอจะไหวเลยพอจะเข้าทางนั้นได้
0: ก็เดี๋ยวถ้าตกงานก็เดี๋ยวจะ
1: ยังตกไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าประชาชนน่าจะร้องเรียนนะคะถ้าหนีไปนะคะเรียน
0: ปริญญาตรีเนี่ยผมเรียนจบวิศวะที่ Virginia Tech ที่สหรัฐอเมริกาเสร็จปุ๊บก็ทำงานอยู่แป๊บนึงเป็นวิศวะอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปต่อปริญญาโทบริหารที่อังกฤษทีมปุ๊บก็กลับมาก็ทำงานอยู่แป๊บนึงก็ไปต่อโทที่จุฬากฎหมายเศรษฐกิจ
1: ก็คือเริ่มต้นจากการเป็นหนุ่มวิศวะ
0: ทำรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาก่อนทำคอนโดที่เพลินจิตมาก่อน
1: เป็นยังไงบ้างคะการลงพื้นที่แบบว่าในฐานะวิศวกร
0: ความเหนื่อยในการต้องเดินเนี่ยผมว่าพอๆกันเพราะวิศวะก็ต้องเดินต้องไปตรวจงานใช่ไหมครับตรวจไซต์เดินขึ้นลงบันไดอย่างคอนโดเนี่ยมันกี่สิบชั้นคุณก็ต้องเดินไปดู
1: อ
0: ่ะผมก็เดินเทปูเนี่ยผมก็ไปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ความเหนื่อยเนี่ยผมว่าพอๆกันต้องตื่นเช้าเหมือนกันเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเทปูนในไซต์งานเนี่ยเราไม่สามารถเทปูนตอนกลางวันได้เพราะรถมันจะติดเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มเทตั้งแต่แบบตีห้าต
1: ี
0: สี่เช้ามืดเลยเขาจะเริ่มเทกันเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าการที่เป็นส.ส.เนี่ยมันเหนื่อยแบบมีความสุขมากกว่าเหนื่อยแล้วแบบประชาชนได้แก้ปัญหาให้ประชาชนจริง
1: ๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าจริง
1: ๆปกติไปทานคาเฟ่ไปร้านกาแฟอะไรอย่างงี้มั้ยคะพี่เบนซ
0: ์ผมเป็นคนไม่ทานกาแฟ
1: อย่างงี้บ้างมั้ยอ้าวเหรอคะ
0: ใช่ๆผมเป็นคนไม่ทานเลยครับ
1: แล้วทานเป็นพวกอะไรอ่ะชาเหรอคะ
0: ส่วนใหญ่เป็นชามากกว่าม
1: ั
0: ชชาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นมัชชานู่นนี่นั่นเป็นมัชชาเลเวอร์ไป
0: ใช่ใช่แต่ว่ากาแฟไม่ได้เลยเพราะว่าผมเคยกินแล้วแบบใจสั่น
1: อ
0: ่ะเพราะผมกิน
1: ใจสั่นใช่ไหมอันนี้อาจจะใช้ได้นะพอไปกินสาวๆนี่จะเข้ามานี่ชวนทานกาแฟคุณเบนซ์หมดสิทธิ์นะคะคุณต้องชวนทานมัทฉะเท่านั้นอันนี้บอก
0: มัทฉะได้มัทฉะได้ครับมัทฉะได
1: ้แล้วอย่างนี้ดื่มไหมถ้ากาแฟไม่ทานดริงก์

0: อ๋อได้เลยครับอันนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะรักสุขภาพพอสมควรเน
0: า
1: ะก็
0: ไม่ทาง ไฮบริดไอเย็นไปดื่มอะไรอย่างเงี้ย
1: ทุกอย่างมันดูมีเหตุผลไปหมดอาหารนะติดเลยค่ะมันคือความชอบใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนที่เป็นไฮบริดนี่แสดงว่าแฮงเอาท์กับคาเฟ่มันไปทางไหนมากกว่ากันคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ไปทางดื่มมากกว่าครับใช่ก็ชอบ
1: ฟังดนตรีแนวไหนแจ๊สไหม
0: ใช่ครับส่วนใหญ่ฟังทุกแนวชอบเพลงแบบคลาสสิกด้วยบางครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ นิยมเพลงไทยไหมคะ
0: เพลงไทยก็ฟังครับฟังเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฟัง
1: เพลงมาใหม่เยอะเดี๋ยวนี้เริ่มมีแร็ปเริ่มมี
0: อะไรแล้วก็รู้สึกว่า
1: เอ๊ะบางทีเราฟังเอ๊ะยังอาจจะฟังไม่ออกคือเด็กรุ่นใหม่มาเยอะค่ะกระแสอะไรต่างๆมันมาไวมาก
0: ใช่จริงผมก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะ
1: เราไม่ตามน้องไม่ทัน
0: ครับ
1: นะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆตามกระแสกันไปเรื่อยๆปกติสะสมอะไรเป็นที่ชื่นชอบไหมคะ
0: จริงๆก็มีสะสมบ้างครับก็ช่วงที่ผ่านอาร์ตทอยเป็นหมีแล้วก็พวกตุ๊กตาของคาวเหมือนตัวจะเป็นอะไรอ่ะ
1: มันเป็นตัว
0: ที่มันเป็นหูบานๆผมก
1: ็มอนสเตอร์เหรอคะหูบาน
0: ๆผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือคาว
1: อะไรนะคะ
0: KAWS
1: ใช่เดี๋ยวสักครู่นะคะอยากเห็นหน้าเลย KAWS คาวอ๋อไอตัวที่มันเหมือนลิงเลยอ่ะแต่มันไม่ใช่ล
0: ิ
1: ง
0: ใช่
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพตึ้งตรงกลางเป็นหูหยิกๆสาม
0: อันก็เป็น
1: ตาขีดกากบาท
0: ใช
1: ่
0: ก็เคยแบบซื้อสะสมอยู่ช่วงแพงอ่ะผมก็เลยเลิกสะสมแล้วซ
1: ื้อ
0: ไ
1: ม่ไหวมันเก๋มากเลยนะคะ
0: ใช่ๆน่ารักดีครับใช่น่ารักดี
1: เอาไปแต่งบ้านแต่งบ้านใช่
0: ไปแต่งบ้าน
1: อ้าวโอเคแสดงว่าก็ชอบเกี่ยวกับพวกโมเดลอยู
0: ่ใช่
1: การ์ตูนอะไรอย่างนี้ดูไหมคะ
0: จริงๆครับใช่ใช่ชอบพวกนารูโตะใช่ไหมรุ่นผมมันต้องเป็นนารูโตะมันผีมันไม่จบสักทีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนเยอะตอนมัน
1: เยอะ
0: ไม่ไหวแล้วผมก็เลยเลิกดูช่วงนี้ก็มีอะไรบลูล็อกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดู
1: ไปเที่ยวที่ไหนเป็นปกติคะต่างประเทศในประเทศชอบแบบไหน
0: ผมชอบทะเลผมชอบไปทะเลชอบแบบไปอยู่บนทรายอะไรแบบเนี้ยก็เลยไปสมุยมากสมุยนี่แบบผมชอบมากอาหารทะเลอร่อยหอยใหญ
1: ่
0: อร่อยชอบ
1: แล้วดำน้ำไหมคะ
0: ดำน้ำดูแล้วก็หลังๆมามันก็ค่าใช้จ่ายมันสูงอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ดำแล้วเพราะว่าจริงๆผมดำน้ำเนี่ยเพื่ออยากจะเห็นปลาฉลามวาฬแล้วเสร็จพอเราเห็นปุ๊บอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คอมพลีทแล้วในระดับนึงพอเห็นตัวจริงแล้วก็เลยแบบโอเคหยุดดำไปช่วงนึงจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเลยครับ
1: แต่ตัวเองก็เกิดอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารทะเลแต่ก็จะชอบไปทะเล
0: ใช่ชอบไปทะเล
1: เพราะฉะนั้นมันแสดงว่ามันผูกพันไหมพี่เบนซ์กับการอยู่ทะเล
0: คือจริงๆทะเลบางทีมันไม่ได้เป็นหาดสวยๆเหมือนที่ภูเก็ตนะมันจะเป็นแบบว่าป่ากงกลางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็ธรรมชาติดีครับแต่ว่า
1: เหมือนอาหารอย่างเงี้ยพี่เบนซ์ก็จะคุกคีกับ
0: ชินมากชินมากอาหารทะเลนี่กินบ่อย
1: ไม่ได้ว้าวแบบเห็นปุ๊บแล้วอู้อยากกินเราเฉยละ
0: ใช่เราจะเฉยๆไม่ได้แบบว้าวมากแต่ก็อาหารทะเลก็เป็นอาหารที่อร่อยนะผมก็ชอบพอทำจิ้มจริงไม่มีอันไหน
1: จริงๆกินกับน้ำจิ้มอื่นไม่ได้เลย
0: ใช่อร่อยมาก
1: นะคะแล้วใครที่แบบว่าไม่เคยไปเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะพี่
0: ไม่ไกลครับไม่ไกล
1: กี่ชั่วโมงนะคะถ้าเดิน
0: ก็เอาวันธรรมดาถ้ารถติดหน่อยก็สักชั่วโมงนึงถึงนะแต่ถ้าวันหยุดเสาร์ที่ก็ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วครับแป๊บเดียว
1: เดี๋ยววันหลังก็อาจจะย้ายกองไปที่บางขุนเทียน
0: ลองมาบ้างก็ได้นะครับยินดี
1: ใช่ไหมคะ
0: ยินดี
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะยกกองไปตรงนั้นแล้วได้ไปทานอาหารทะเลบางขุนเทียนบ้างจากนี้นะคะอาหารทะเลพูดแล้วอาหารการกินเพลงไลฟ์สไตล์ทุกอย่างที่ชื่นชอบแล้วอนาคตนะตอนนี้อยากจะไปทำอะไรยังไงต่อบ้าง
0: ผลักดันปัญหาต่างๆให้พี่น้องประชาชน อย่างพื้นที่บางขุนเทียนเราก็จะมีปัญหาพวกปลาหมอควางดำใช่ไหมครับที่มันเลื้อรังมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปจับปลาหมอควางดำกับเกษตรกรมาก็ไปพูดคุยกับเกษตรกรใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าเขาจับขึ้นมาเนี่ยก็เจอปลาหมอควางดำสักประมาณ10กว่าตันที่เป็นข่าวนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากอาทิตย์ที่ผ่านจากปีที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 เท่าด้วยกันซึ่งผมก็เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขต่อไปแหละครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เรื้อรังมาแล้วก็อาจจะมีการ

0: าต่อยอดพัฒนาต่อไปวันนี้คำถามรู้สึกว่าจะรัวมากเพราะว่าเป็นคำถามจากตัวแทนสาวไทยนะคะกี้วันนี้กี้มาเป็นรู้จักพี่เบนไงนะคะก็จะถามเยอะนิดนึงนะคะในเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆความชอบอะไรอย่าลืมว่าไม่ได้ชอบทานกาแฟจริงๆก็ไปดื่มเลยอันนี้ชวนได้เลยทันที
1: ไม่ต้องออกมาฉับรอด
0: โอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุยกันถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองอยากจะทำอาชีพอะไรคะ
1: ถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองเอาอาชีพที่อยากเป็นเลยเหรอจริงๆไม่ได้
0: เคยเป็นวิศวกรมาก่อน
1: ใช่ๆก็เคยเป็นวิศวกรมาก่อนสักพักนึงแต่ผมว่าไปๆมาๆผมก็คงอยากจะเป็นพวกนักบิน
0: อ
1: ะอยากเป็นกัปตันที่แบบขับเครื่องบิน
0: อ
1: ะเออคือผมรู้สึกว่าแบบเออมันเท่นะมันใส่ชุดเครื่องแบบใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปปรับสวิตช์นู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเอ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นความเป็นไรก็อยากเป็นนักบินดูแต่ว่าการศึกษาหรือการทำงานมันคนละสายละเออ
0: แต่ยังไม่ได้มีแบบว่าเวที่จะได้ไปลองในจุดนั้นใช่ไหม
1: ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลย
0: แค่ฝัน
1: แค่แบบเออคิดว่าถ้าแบบได้ถ้าให้เลือกเลยทุกอาชีพอ่ะคงเลือกอาชีพนี้
0: น่าสนใจนะคะจริงๆคนนี้ก็เหมาะวนกลับมาที่กีฬาหน่อยว่าถ้าอนาคตได้ชวนเพื่อนๆสสหรือใครไปเล่นไฮสล็อกเนี่ยแนะนำเขาหน่อยว่าต้องเตรียมกายเตรียมความพร้อมยังไงบางคนเขาอาจจะไม่ได้แบบเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวมันมีเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะกี้เห็นบางคนล้มในงานเลยค่ะเหมือนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันคงเหนื่อยแบบสุดตัวไม่รอดไหม
1: ก็ถ้าไม่ได้ซ้อมเลยอ่ะผมก็ไม่รอดเพราะว่าผมแค่ผมขนาดผมซ้อมนะผมยังรู้สึกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยที่สุดในชีวิตอ
0: ่
1: ะแล้วผมก็ชวนเพื่อนสสหลายท่านทั้งหนึ่งดูก็สภาพแต่ละคนตอนเล่นจบเนี่ยก็บอกว่าเออไม่เล่นแล้วตอนแรกจะลงไงโอ้ตอนแรกคุยกันสนิทดีกันเลยเสร็จพอไปซ้อมครั้งเดียวนั่นแหละไม่ไปแล้วนะไปคนเดียวเลยก็ผมก็เข้าใจว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราซ้อมเรื่อยๆซ้อมทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยผมว่าทำเรื่อยๆแล้ววิ่งบ่อยๆอ่
0: ะ
1: ผมว่ามันจะมีความฟิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำได้อยู่แล้วผมว่าใช้เวลาสัก6เดือนอ่ะซ
0: ้
1: อมเรื่อยๆเนี่ยผมว่าใช้ทั้งแรงใจแรงกายแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะแบบกล้ามเนื้อขาเนี่ยใช้เยอะมากใช่เหนื่อยมาก
0: พอเราได้เตรียมร่างอนาคตเนี่ยเราต้องไปดูแลคณะกรรมการต่างๆที่เบนได้รับมอบหมายอยู่ในส่วนไหนคะ
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่กรรมการหนี้สินแก้ไขหนี้สิน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้ก็เพิ่งมีประชุมกันไป2ครั้งนะครับก็ยังกำลังจะเข้าเนื้อหาในอาทิตย์หน้าซึ่งก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขึ้นจากค่าน้ำมันที่มันแพงมากยิ่งขึ้นผลกระทบจากน้ำมันใช่ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มถกปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับแต่ก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจแก้ปัญหาให้ได้ดีที่สุดนะครับหนี้สินถึงแม้ผมก็จะเป็นคนที่มีหนี้เยอะเหมือนกันก็ยังแก้หนี้ตัวเองไม่ได้แต่ก็ผ
0: มในฐานะที่เคยเป็นวิศวกรมาก่อนเราสามารถนำหลักวิชาการของที่เรามีเกี่ยวกับวิศวะเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานตอนนี้ยังไงได้บ้างคะ
1: ก็จริงๆผมว่าวิศวะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เลยก็คือการเป็นlogic thinking ก
0: ็
1: คือแบบเวลาคุณคิดอะคุณจะต้องคิดแบบ
0: ให้มันลึก
1: เริ่มผลมีแบบวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้มันจะเป็นแบบโลจิกมากๆผมก็จะนำสิ่งเหล่านี้แหละมาแก้ไขปัญหาต่างๆในทั้งกรรมธิการสิ่งที่ได้เจอกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเซตเลยว่าปัญหาเรามีอะไรเราต้องแก้ยังไงโปรเซสเป็นยังไงแล้วผลลัพธ์ที่เราต้องการจะได้รับเนี่ยเป็นยังไงก็คือในวิศวะเนี่ยมาใช้ได้คร
0: ับซึ่งเคยนำมาปรับใช้บางส่วนไหม
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่
0: แล้วเป็นยังไงบ้างผลตอบรับ
1: ผลตอบรับดีนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เราจะคำว่าปลายทางเนี่ยเราอยากจะเห็นผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วเราก็จะคิดเลยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องทำอะไรไปบ้าง1 2 3 4เราก็จะมีวิธีแนวทางการดำเนินการเลย1ไม่ได้เราก็ทำ2 2ไม่ได้เราก็ทำ3ค่อยไล่ไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วมันดีขึ้นเหมือนเป็นเหมือนผู้ช่วยเพิ่มเติมเข้ามาที่การอะไร
1: ก็จริงๆอยากอยู่คมนาคมเพราะเราเรียนวิศวะมาม
0: ันโดยตรง
1: ใช่มันเรียนวิศวะมามันก็จะคาบเกี่ยวหลายๆด้านอย่างเรื่องของรถติดอย่างเงี้ยตอนที่ผมเรียนวิศวะผมเรียนโยธามาถนนเนี่ยที่ยาวขนาดนี
0: ้
1: มีไฟแดงกี่ให้รถแยกนี้กับแยกนู้นเนี่ยไม่ติดจำนวนรถมีเท่าไหร่นี่คือมีการคำนวณหมดนะครับแล้วก็อย่างเช่นเวลาเราขึ้นสะ

0: พาที่มันเป็นโค้งเราจะรู้สึกเลยว่าถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบเล็กน้
1: อ
0: ยลองไปสังเกตดูไอ้พวกนี้ก็คือเป็นการหลักการวิศวะหมดเพื่อที่จะคำนวณให้เกิดความปลอดภัยในด้านการเดินทางของรถมากที่สุด
1: ไ
0: ม่
1: ให้
0: ห
1: ลุดโค้ง
0: ใช่ใช่อะไรแบบนี้คือมันจะมีหลักการคำนวณหมด
1: ทำไมเขาต้องแบบว่าทำทางโค้งมีเหตุผลในการ
0: มันจะมีหลักการคำนวณทุกอย่
1: าง
0: ใช่ใช่ครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันนำไปใช้ในกรรมาธิการด้านคมนาคมได
1: ้
0: ครับ
1: สุดท้ายนี้พี่เบนมีอะไรอยากจะฝาก
0: ก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนละกันที่เป็นส.ส.เขตบางขุนเทียนบางบอนนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยผมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนถ้าพี่น้องประชาชนคนใดมีเรื่องร้องเรียนต่างๆใดๆเลยเนี่ยสามารถประชาชนอย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ฝากช่องทาง
0: ครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมมีทั้ง Facebook Instagram TikTok X นะครับก็เป็นเสิร์ชได้เลยนฤพลเลิศปัญญาโลดทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษก็น่าจะขึ้นแล้วครับ
1: ค่ะนะคะกับเรื่องราวของพี่เบนซ์นะคะส.ส.ณรุพลเลิศปัญญาโลดเขต27กรุงเทพมหานครนะคะที่วันนี้มาให้เราได้รู้จักพี่เบนซ์มากขึ้นในฐานะที่ไม่ใช่ส.ส.แต่ว่าเป็นพี่เบนซ์ในวันนี้นะคะขอบคุณพี่เบนซ์อีกครั้งที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะเวลาของรายการพักคุยแล้วค่ะและเดี๋ยวพบกับรายการพักคุยได้ใหม่ในวันหยุดวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันว่าในเทปถัดไป EP ถัดไปนะคะเราจะเชิญแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยกันสำหรับวันนี้นะคะคุกกี้พัชราวลัยเดมิติรัตน์แล้วก็สสพี่เบนซ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบายกล้องหน่อยค่ะ
2: พัชครับ

ชรพิษพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงต่างมาผวาสวงน้ำตาชนสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption ปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: 70
1: ล้นเมืองมากเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็จะเห็นมีเศษขยะอยู่ทุกที่เลยที่เจอปัญหาจริงๆกับตัวเองเลยเนี่ยจะเป็นที่พักอาศัยที่คอนโดเราขยะล้นมากแล้วเวลารถขยะมาเก็บเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาไม่สามารถเก็บไปได้หมดอะค่ะมันทำให้มีขยะหลงเหลืออยู่มันก็จะ

0: ส่งกลิ่นเหม็นตกค้างอันนี้ไม่รวมกับคนที่ทิ้งขยะเองด้วยนะคะบางครั้งก็ทิ้งขยะแน่นหรืออะไรเวลาเก็บก็ทําให้เกิดการ
1: ค่อนข้างใหญ่ในบางพื้นที่อย่างตรงช่วงที่มีร้านขายของริมถนนก็จะมีขยะวางอยู่บ้างจนตามฟุตบาทเวลาเดินอาจจะทําให้มีปัญหาก็ส่วนตัวที่บ้านก็คือจะแยกขยะแต่ว่าจะแยกง่ายๆก็คือขยะที่เป็นพวกพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้หรืออย่างถุงอัดในระดับหนึ่งแล้วก็ตากให้แห้งแยกเป็นถุงขยะปัจจุบันยังไม่มีการแยกย่อยในขยะแต่ละประเภท
2: คือเราจะแบ่งถ่ายขยะในครัวเรือนพวกเศษอาหารต่างๆแล้วก็ปิดฝาเพื่อป้องกันหนูพวกอะไรเงี้ยมันมากัดแทะแล้วถ้าเป็นขวดพลาสติกเราก็จะล้างให้สะอาดก่อนแล้วเราก็จะใส่ไปในถังที่เราบอกว่ารู้ในใจของเราว่ามันเป็นขวดส่วนพลาสติกทั่วๆไปที่เราไม่ใช่ขวดน่ะรวมกันไว้อีกถังนึง
0: จะมีการแยกขยะของขยะเปียกขยะทั่วไปขยะที่เป็นอันตรายแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเราแยกแบบนั้นน่ะก็เอาไปทิ้งรวมกันอยู่ดีคือตอนนี้ในมีความชัดเจนนะคะ
3: ขยะล้นปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกันจัดการก่อนขยะจะกลายเป็นวิกฤตสวัสดีค่ะพบกับหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะดิฉันเข็มไปเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปรวมถึงการจัดการที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดขยะล้นเมืองตามมาซึ่งปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ถึงประเทศไทยด้วยค่ะจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะมูลฝอยของไทยปี2566พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย 26.95 ล้านตันหรือประมาณ 73,840 ตันต่อวันเฉลี่ยเท่ากับคน1คนสร้างขยะกรัมต่อวันซึ่งขยะจำนวนมหาศาลเช่นนี้หากไม่ได้จัดการอย่างถูกวิธีแน่นอนนะคะว่าจะสร้างผลกระทบที่ตามมามากมายและคนพวกเราทุกคนค่ะ
4: ปัญหาขยะถูกหยิบยกเป็นประทุกสมัยเพราะขยะกำลังสร้างผลกระทบในวงกว้างและสิ่งแวดล้อมโดยก่อนจำนวนมากปริมาณขยะก็จะมากเป็นเงาตามตัวจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษปี2566เผยว่าจังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่1กรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะ 12,748 ตันต่อวัน2จังหวัดสมุทรปราการมีปริมาณขยะ 3,403 จังหวัดชลบุรีมีปริมาณขยะ 3,374 ตันต่อวัน 4. จังหวัดนครราชสีมามีปริมาณขยะ 2,588 ตันต่อวัน 5. จังหวัดนนทบุรีมีปริมาณขยะ 2,065 ตันต่อวันขยะต่อวันทำให้ต้องมองไปถึงกระบวนการจัดการขยะซึ่งหากขยะจำนวนนี้ได้รับการจัดการที่ไม่ถูกต้องแน่นอนว่าย่อมกระทบกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเมืองที่มีปริมาณขยะมากที่สุด
5: ครับปัญหาขยะกรุงเทพมหานครปัจจุบันนะครับก็เราต้องเก็บขยะประมาณวันละ 10,000 ตันต่อวันนะครับโดยเฉลี่ยนะครับบางปีก็ 9,000 ตันบางปีก็ 10,500 ตันบางปีก็อาจจะอยู่ที่ 8,500 ตันอย่างช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะมีพฤติกรรมหรือว่ากิจกรรมต่างๆในเมืองลดลงขยะก็จะลดลงไปอยู่ที่ 8,500 ตันนะครับแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาที่ 9,000 กว่าตันแล้วนะครับมาที่เยอะขึ้นซึ่งเราใช้รถเก็บขยะประมาณ 2,000 คันต่อวันนะครับก็ทำให้ขยะในเมืองที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยมันหายไปได้แต่จริงๆมันมีเยอะมากซึ่งเรามองไม่เห็นขยะที่เกิดขึ้นจากบ้านเรือนนะครับบ้านท่านเลยนะครับแล้วก็เก็บแล้วขนไปที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชอยู่ที่เขตประเวศนะครับสายไหมอยู่ที่เขตสายไหมแล้วก็ศูนย์ก็จะขยะน้องแขมอยู่ที่เขตน้องแขมครับแล้วจากเขตน้องแขมเนี่ย

0: อาจจะจากหนองแขมอ่อนนุชสายใหม่นี่ก็อาจจะขนย้ายไปกำจัดในจังหวัดอื่นใกล้เคียงนะครับเช่นหนองแขมก็ไปนครปฐมอย่างเงี้ยครับแล้วก็สายใหม่ก็ไปเมืองกาญจนบุรีนครปฐมที่อ่อนนุชก็ไปที่ฉะเชิงเทราแต่ว่าบางส่วนนี่ก็ถูกจัดโรงงานเตาเผาขยะ500ตันต่อวันเนี่ยเราก็เผาและกำจัดขยะที่ศูนย์เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ามาใช้ขายให้กับการไฟฟ้านะครับอย่างที่อ่อนนุชก็จะมีโรงงานหมักปุ๋ยประมาณ 1,000 กว่าตัน 1,600 ตันนะครับก็มีการคัดแยกขยะแล้วก็เอาเศษอาหารหรือพวกขยะอินทรีย์เนี่ยมาหมักทำปุ๋ยแล้วก็เอาปุ๋ยไปขายแห้งก็ทำเป็น RDF ส่งโรงงานปูนซีเมนต์ได้ปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าขยะนี่คือถ้ามันทิ้งไว้ไม่ได้ทิ้งไว้2วันนี่ก็แย่แล้วนะครับ2วัน3วันเนี่ยประชาชนเริ่มโทรแล้ว3วันแล้วครับขยะล้นถังแล้วอะไรแล้วงี้ครับเพราะนั้นเนี่ยทุกๆ2หรือ3วันเนี่ยเราต้องเข้าไปเก็บถ้าอยู่ในชุมชนหมู่บ้านใหญ่เนี่ยเก็บกันทุกวันเลยตอนเย็นเนี่ยเริ่มมาวางกันแล้ว 4-5 ทุ่มนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเก็บ3ทุ่ม4ทุ่มก็เริ่มเก็บแล้วเพื่อให้ขยะบนถนนเนี่ยมันหายไปจะได้ไม่มีขยะมากองบนถนนมากขึ้นถ้าในแง่ของประชาชนนะครับก็คือขยะที่ว่ามันเยอะๆขึ้นนะครับถ้ากทม.เก็บไม่ทันขยะมันก็จะล้นถังบ้างแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องน้ำชะขยะที่กองไว้หลายๆวันมีการฉีกถุงหรือว่าถุงฉีกขาดน้ำชะขยะไหลลงพื้นทำให้มีกลิ่นเหม็นนะครับมีหนูแมลงสาบมาที่กองขยะนะครับมันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะครับถ้าเด็กเข้าไปเล่นแถวนั้นงานเก็บขยะอาจจะไปรับเชื้อโรคจากตรงนั้นมามันก็แพร่ขยายไปได้นะครับระบบขึ้นมาหรือจัดหารถหรือระบบกำจัดที่เพียงพอนะถ้าไม่เพียงพอปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าขยะไปตกค้างก็ค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะขึ้นซึ่งต่อขยะเนี่ยประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีก็ถือว่าเยอะนะครับเกือบคอร์สที่เดิมที่เรามีอยู่เราก็ใช้กฎหมายควบคุมไม่ให้ทิ้งขยะลงที่สาธารณะไม่ให้ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่านับคนก็เลยยังไม่ได้แยกทิ้งทุกอย่างลงถังขยะหมดมันก็เลยเป็นขยะปริมาณมากๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยครับกฎหมายก็เหมือนอำนวยความสะดวกให้คนทิ้งขยะประชาชนมีหน้าที่ทิ้งขยะให้ลงถังเก็บขยะก็เลยทุกคนก็เข้าใจว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องของคอนหรือพัทยาเงี้ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาคอยเก็บมาคอยเช็ดอะไรเงี้ยนะครับจริงๆบางทีก่อนที่จะเกิดขยะบางทีทุกคนอาจจะต้องมีส่วนร่วมไหมในการที่จะจัดการสิ่งของวัสดุเราไปดูในหลายๆประเทศเนาะต้องเก็บขยะไว้ที่บ้านก่อนนะแล้วรอวันที่จะทิ้งขยะแต่ละประเภทเช่นคุณจะทิ้งแก้ววันไหนก็ต้องรอวันนั้นไม่ใช่อยากทิ้งวันไหนก็ทิ้งอะไรเงี้ยนะแล้วไปทิ้งรวมกันมันก็ไม่ได้เขาก็สอบกลับมาว่าเอาขยะคุณใช่ไหมอะไรเงี้ยฮะมันก็จะมีการลงโทษกันอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้แผนพัฒนาระบบการจัดการขยะแผนบริหารจัดการขยะของประเทศแผนจัดการขยะของมหาดไทยนะครับแผนจัดการขยะของกรุงเทพมหานครแต่ว่าแผนเนี่ยมันไม่ได้มีผลบังคับใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการสื่อสารสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความร่วมมือของประชาชนในการที่จะมามีส่วนร่วมในการจัดการขยะหรือสิ่งของที่เกิดขึ้นจากมือเราเนี่ยเราจะจัดการมันยังไง
1: ทำให้การจัดการขยะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วยการอย่างถูกวิธีจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
2: ปลายทางของขยะเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนเรามีบ่อขยะหรือการกำจัดอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศนะคะแล้ว 95% นี่คือจัดการไม่ถูกต้องคือเวลาหน้าแล้งเนี่ยจะเห็นข่าวเรื่องของไฟไหม้บ่อขยะจะเกิดขึ้นอยู่หลายพื้นที่เลยนะคะแล้วชาวบ้านก็ไม่ได้แบบแยกขยะที่ต้นทางเนาะเราทิ้งขยะทั้งขยะอาหารขยะทำให้เกิดก๊าซมีเทนด้วย

0: นะคะเป็นก๊าซเรือนกระจกประเภทหนึ่งปลายทางของขยะถ้าจัดการไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนซ้ำเติมกับวิกฤตหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่แยกขยะอันตรายออกไปเนาะพวกสารอันตรายที่เกิดจากพวกถ่านไฟใช้แบตเตอรี่หลอดไฟพวกต่างๆเหล่านี้มันก็จะปนเป็นน้ำชาขยะแพร่กระจายในดินในแหล่งดินแล้วก็น้ำใต้ดินมันก็ส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าแหล่งบริโภคอุปโภคของประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะที่เราห่วงก็คืออย่างกลุ่มขยะพลาสติกนะคะมันจะเกิดการแตกตัวเป็นไมโครพลาสติกนะคะอาจจะเคยเห็นข่าวพวกนี้แล้วนะคะมากขึ้นเลยก็คือขยะพลาสติกขนาดเล็กนะคะน้อยกว่าครึ่งนาโนหรือไมโครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของเราได้ง่ายระบบนิเวศหรือสัตว์เนี่ยก็เกินกินมันเข้าไปนะคะแล้วเราก็จับสัตว์น้ำมากินแล้วก็มีส่วนที่จะได้รับไมโครพลาสติกเข้าสู่เราไปกำลังไปสร้างปัญหาให้กับคนที่อยู่รอบพื้นที่ที่มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องอะค่ะอย่างที่บอกกว่าแห่งเขาก็จะเผชิญกับปัญหาเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นเนาะโรคระบาดอะไรต่างๆเนาะซึ่งถ้าเราไม่จัดการอย่างถูกต้องอะสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับเข้ามาสู่ห่วงโซ่อาหารของเราอย่าลืมว่าเราก็มีพื้นที่เกษตรกรรมนะคะคนเมืองอาจจะไม่รู้สึกเรื่องปัญหาขยะแต่สมมุติว่าชาวบ้านต่างจังหวัดเขาเพาะปลูกล่ะแล้วพื้นที่ที่มันสารอันตรายหรือไมโครพลาสติกมันก็เข้าสู่พืชผลที่เขาผลิตแล้วก็มาขายให้เราใช่ไหมคะมันก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองนั่นแหละหรือว่าผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างที่บอกอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่ซ้ำเติมเรื่อง PM 2.5 ที่เราทุกคนก็ได้กำลังเผชิญอยู่ณตอนนี้ด้วยค่ะรัฐบาลไทยเรามีออกนโยบายและมีออกแผน Action Plan นะคะแผนปฏิบัติการในส่วนทั้งในส่วนของมูลฝอยทั่วไปหลายๆประเภทแล้วก็เรื่องขยะพลาสติกแต่ค่ะมันไม่มีสภาพบังคับค่ะเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาศัยมาตรการในเชิงสมัครใจหรือขอความร่วมมือซึ่งมันไม่ได้ผลค่ะถ้าเราเทียบกับประเทศที่เขาจัดการขยะได้มีประสิทธิภาพเนี่ยล้วนแล้วกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาตรการในเชิงบังคับอย่างเดียวใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการสร้างแรงจูงใจอะค่ะไม่ได้บังคับว่าต้องลงโทษถ้าคุณไม่ทำแล้วเราลงโทษก็ไม่ใช่นะคะมาตรการจูงใจก็คือว่าอย่างหรือว่าอาจจะมีรีวอร์ดถ้าคุณทำดีมันก็จะอย่างผู้ประกอบการที่เขามีอีโคดีไซน์ใช้บรรจุภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกฎหมายก็จะให้มาตรการส่งเสริมทางภาษีอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถจะใช้มาตรการทางกฎหมายเนี่ยในการปรับพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืนได้อะค่ะอันนี้ก็คือข้อดีของการไม่อย่างนั้นภาคสมัครใจแล้วเนี่ยเราเหมือนเราต้องรณรงค์สร้างความตระหนักไปแบบ100ปีมันก็ไม่เกิดผล
1: ปัญหาขยะล้นเมืองนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังโดยสภากรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบเพิ่มค่าธรรมเนียมเก็บขยะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ปริมาณไม่เกิน20ลิตรต่อวันค่าเก็บและขนเดือนละ30บาทค่ากำจัด30บาทรวม60บาทกลุ่มที่2เกิน20ลิตรต่อวันแต่ไม่เกิน500ลิตรต่อวันและเกิน500ลิตรต่อวันแต่ไม่เกิน1ลูกบาทเมตรต่อวันค่าเก็บและขน60บาทต่อ20ลิตรค่ากำจัด60บาทต่อ20ลิตรรวม120บาทต่อ20ลิตรเกิน1ลูกบาทเมตรต่อวันค่าเก็บและขน 3,250 บาทต่อ1ลูกบาทเมตรค่ากำจัด 4,750 บาทต่อ1ลูกบาทเมตรรวม 8,000 บาท
2: ค่าธรรมเนียมเนี่ยเราเก็บใช้ค่าธรรมเนียมเดิมตั้งแต่บาทตอนนั้นเก็บ40บาทแล้วก็ลดเหลือ20บาทก็นะครับในขณะที่เศรษฐกิจมันเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินเฟ้อหรืออะไรพวกนี้มันก็ทองจากราคา 20,000 มาตอนนี้

0: มัน 40,000 แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่าเงินหรืออะไรพวกนี้ครับเงินที่เราเก็บได้ที่ค่ากำจัดเนี่ยเรา 7,000 ล้านแต่เราเก็บค่าธรรมเนียมได้แค่500ล้านซึ่งน้อยมากนะครับไม่สัมพันธ์กับนะครับแล้วก็ต้องเอางบประมาณส่วนอื่นมาใช้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือทางกฎหมายของระดับประเทศกฎกระทรวงนะครับก็ได้กำหนดมาตรอัตราค่าธรรมเนียมใหม่นะครับที่ว่าให้ปัญหาหรือสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันมากขึ้นนะครับเราก็ในฐานะท้องถิ่นนะครับเราก็ต้องปรับค่าธรรมเนียมใหม่ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงเรื่องของค่าธรรมเนียมในระดับประเทศให้อัตราเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาในลำดับที่มากกว่าเดิมนะครับค่าธรรมเนียมที่ปรับปรุงเนี่ยเราก็ทำยังไงให้ส่งผลให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาถือโอกาสใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เนาะใครขยะมากก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อยากจ่ายเยอะคุณลดขยะได้ไหมแล้วเราก็จะมีสอนวิธีการลดปริมาณขยะการหรือว่าหาช่องทางเชื่อมโยงกับคนที่ใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อจะลดปริมาณขยะของแต่ละที่เนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงว่าขยะจัดการนะปกติเราก็สื่อสารกันอยู่แล้วนะครับในชุมชนก็ประชุมกรรมการชุมชนอย่างเงี้ยครับก็คือทางเขตก็จะต้องทราบนะว่าตอนนี้ปัญหาขยะกรุงเทพมหานครมันเยอะนะทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการอยู่แล้วแหละจัดการในเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยจะไว้ตรงไหนจะคุยกับเขตอยู่แล้วนะแต่ว่ายังขาดนิดเดียวว่าจะแยกยังไงแค่นั้นเองนะครับถ้าแยกขยะแล้วมันจะไปไหนยังไงเนี่ยถ้าประธานชุมชนช่วยสื่อสารหรือว่าทำระบบประชาชนในชุมชนได้แยกขยะมากขึ้นซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ก็มีส่วนให้ขยะพวกนี้ด้วยนะถ้าชุมชนไหนจะลงทะเบียนแบบกลุ่มเนี้ยก็อาจจะมีที่พักขยะรีไซเคิลมีที่พักขยะเศษอาหารแล้วเราก็อาจจะซัพพอร์ตเรื่องถังขยะเศษอาหารให้แล้วเราก็อาหารในชุมชนอย่างเงี้ยก็จะมีสามารถลดค่าธรรมเนียมได้เช่นเดียวกัน
1: โดยกรุงเทพมหานครจะเปิดให้ประชาชนลงขยะผ่านแอปพลิเคชัน BKK Waste Pay ของกทม.หรือเข้ามาติดต่อที่ฝ่ายรักษาความสะอาดที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตภายหลังจากว่ามีการแยกขยะจริงทางกทม.ก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดิมก็คือ20บาทซึ่งกทม.หวังว่าชนลดการใช้และหันมาแยกขยะมากขึ้น
0: ตอนนี้ก็ทุกภาคส่วนให้ความสนใจมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการนะครับแสดงความคิดเห็นมาเยอะนะครับแล้วก็สถานประกอบการเองเนี่ยเข้าไปพบสำนักงานเขตจะทำยังไงอะไรเงี้ยเรื่องของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสนใจสอบถามเข้ามาเยอะนะครับซึ่งฟีดแบ็กเนี่ยผมดูจากนิดาโพก็ประมาณเกือบ 50% ที่เห็นด้วยที่ว่าจะมีการปรับปรุงค่าธรรมเนียมใหม่ตัวนี้แล้วก็ส่งเสริมการคัดแยกขยะด้วยก็ตั้งเป้าที่จะลดขยะ 20% แล้วก็ส่งเสริมให้เอาขยะไปใช้ประโยชน์ประมาณ 50% มากขึ้นนะครับจากเดิมอาจจะตอนเนี้ยประมาณเลยนะประมาณ 10-20 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ประชาชนเอาขยะไปใช้ประโยชน์แล้วก็อาจตั้งเป้าให้ใช้ประโยชน์ 50% นะครับแล้วก็ให้ประชาชนคัดแยกขยะเอาไปรีไซเคิลน้อยที่สุดแล้วก็กำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาของเราทุกคนทุกคนมีขยะเกิดขึ้นต่อคนเนี่ยประมาณ 1.12 กิโลกรัมต่อคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็มีหน้าที่เลยที่จะต้องเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาว่าเราจะจัดการกับมันยังไง
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนักเนาะอย่างที่บอกเอาแค่แยกขยะแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยเราก็อยากจะให้ไปมากกว่าการแยกขยะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย

0: คนก็บางส่วนก็แยกขยะอย่างขยะรีไซเคิลเนาะของที่ขายได้ที่มีรถซาเล้งหรือขายรับส่งเก่าได้เนี่ยเขามีแยกน้อยก็ได้เนาะอันนั้นคือมีแยกอยู่แล้วเสริมเรื่องของการลดการซื้อลดการใช้ลดการบริโภคที่ไม่จำเป็นลงนะคะหรือว่าอย่างเรื่องของขยะพลาสติกซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เราแก้ยังออนไลน์เดลิเวอรี่การสั่งอาหารออนไลน์เนาะคือทุกอย่างชนสั่งง่ายซื้อง่ายแต่ตามมาด้วยขยะที่มันเลี่ยงยากเราจะเอาภาชนะเราไปซื้อก็ไม่ได้เนาะมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเท่าเราก็ควรจะปรับในการปรับพฤติกรรม2ก้อนหาที่เสนอก็คือขยะครัวเรือนมากกว่า 50% คือขยะอาหารถ้าเราวางแผนการซื้อการบริโภคได้ไม่ซื้อของเยอะจนเกินไปแล้วบริโภคไม่หมดเนาะหรือคนต่างซื้อมาแล้วเจอกันอ่ะแล้วก็กลายเป็นขยะอาหารมันก็คือวางแผนมีการสื่อสารกับคนในครอบครัวก่อนอันเนี้ยหรือว่าเคลียร์ตู้เย็นเนาะจัดระบบในตู้เย็นจะช่วยลดขยะอาหารไปได้เยอะมากเราต้องอย่าลืมว่าขยะอาหารเป็นต้นตอของปัญหาเรื่องโลกร้อนนะคะเหมือนวลีที่ว่าทานข้าวให้หมดลดโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่เราช่วยปรับพฤติกรรมเล็กน้อยเนาะทานให้หมดจานน่ะเราก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมได้แล้วไม่ต้องไปตามเก็บขยะตามชายหาดก็ได้นะคะเริ่มที่ตัวเราเองค่ะส่วนของขยะพลาสติกเนี่ยก็ต้องหักมาเป็นสายพกค่ะก็เช่นว่าพกกระบอกน้ำโดยเฉพาะร้านกาแฟตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาให้ส่วนลดแล้วสำหรับคนที่พกแก้วเก็บเย็นเนาะแก้วไม่รับแก้วพลาสติกนะคะจากที่ร้านมาเราไม่สร้างขยะพลาสติกแล้วอย่างน้อย4ชิ้นแก้วฝาครอบหลอดถุงหิ้วเนาะก็แต่ว่ามันต้องอาศัยวิธีการปรับพฤติกรรมของเราค่ะคือปัญหาขยะเนี่ยหลายคนนึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเนาะแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกับเรามากอย่าลืมว่าอย่างเรื่องปัญหาคือเก็บตัวอย่างปลาอาหารที่เราทำแม้แต่น้ำดื่มบรรจุขวดแล้วก็เจอไมโครพลาสติกแล้วนะคะคือตอนนี้มันแทรกซึมไปหมดแล้ววิกฤตต่างๆเนาะเรื่องวิกฤตเรื่องขยะเนี่ยก็น่าจะมีอะไรที่ไม่จำเป็นลงไม่ได้บอกว่าห้ามใช้พลาสติกเลยอยู่แต่ว่าเราใช้อย่างรับผิดชอบเราใช้อย่างให้ที่มันไม่จำเป็นก็ลดการใช้ลงนะคะเช่นถ้าถุงก๊อบแก๊บถ้าเราลองไม่รับได้ไหมใช้ถุงผ้าแทนอย่างนี้นะคะพกปิ่นโตพกกล่องอาหารไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลดการใช้พลาสติกเพราะว่าอย่าลืมว่าพลาสติกเนี่ยมันมาจากน้ำมันซึ่งก็ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเลยเรื่องขยะเรื่องโลกร้อนนะคะถ้าเราช่วยกันเนาะปัญหามันก็น่าจะช่วยบรรเทาลงได้บ้างถ้าเราลดการสร้างขยะลง
1: แก้อย่างจริงจังเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันทั้งภาคครัวเรือนอย่างพวกเราง่ายๆก็คือขยะเปียกขยะแห้งแล้วก็ขยะที่สามารถรีไซเคิลก็ต้องให้ความชัดเจนว่าในเมื่อประชาชนแยกแล้วคุณ
2: มากมากถ้าทุกคนสามารถแยกขยะได้นะคะมันทำให้เราทิ้งขยะจัดการขยะในบ้านตัวเองได้ง่ายขึ้น
3: ควรจะปลูกฝังเข้าไปในระบบของการศึกษาตั้งแต่เด็กเล็กคือโรงเรียนควรจะสอนให้เด็กรู้ว่าความจำเป็นในการแยกขยะคืออะไรแล้วให้เด็กเนี่ยทำจนเป็นกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนเพื่อให้ติดตัวเด็กกลับไปทำที่บ้าน
4: ปัญหาใหญ่ที่เราทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขทั้งภาครัฐและประชาชนเพราะเราทุกคนมีส่วนทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเช่นทุกวันนี้เริ่มหันใช้เท่าที่จำเป็นหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและที่สำคัญแยกขยะก่อนทิ้งเพราะขยะเพียงชิ้นเดียวที่เราทิ้งส่งผลกระทบกลับมาทั้งต่อตัวเราและโลกใบนี้ดังนั้นคิดก่อนใช้และทิ้งอย่างถูกวิธีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: รวมถึงช่องทางอื่นๆของทางสถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงคุณผู้ชมสถานีผ่านทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาและ LINE Official เพียงแค่พิมพ์ค้นหาคำว่า @tpchannel ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันได้ใหม่ในรายการหาทางออก Find the Exit สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น้องจะได้ที่ที่เราเหยียบมันเต็มไปด้วยขยะเราจะอยู่แบบที่ลูกหลานเราโตมาในสภาพแบบนั้นไหมอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ช่วยกันลดอีกหน่อยเดี๋ยวบอกขยะ 2,000 แห่งมันจะกลายเป็น 5,000 แห่งอย่างเงี้ยมันจะกระจายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือนะคะไม่เพิ่มขึ้นแต่เราจะมีเตาเผาอีก 2,000 แห่งอย่างเงี้ยเราจะอยู่แบบนั้นหรือเปล่า
2: สภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 9:00 น.ของประชาชนเจาะลึกการพิจารณากฎหมายหลายฉบับทั้งร่างกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหาธัญบุรีพ.ศ.รวมถึงเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

ธงชาติและของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลั
1: ยในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากพวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: ัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นชมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
5: ดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
8: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจทิศกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพันข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องข่าวรัฐเช้าวันนี้เราพบกันนะครับในวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569เช้าวันนี้ติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการพาณิชย์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสันสนะเกียรติครับ
1: 9นาฬิกาครับวันนี้เดี๋ยวติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้ชมครับใครที่คิดถึงบรรยากาศการประชุมก็มาติดตามกันนะฮะเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่กลับชมกันเริ่มต้นแล้วนะครับผู้ชมตั้งแต่สัปดาห์ประชุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรใน

0: ทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็ในส่วนของวุฒิสภาวันจันทร์แล้วก็วันอังคาร
1: ครับกลับมาเข้มข้นนะครับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆการพิจารณากฎหมายเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยัตติที่ต้องบอกว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยสสเขาก็ลงประชาชนเปิดสมัยประชุมมาแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายเรื่องกับหลายดาว
0: ใช่
1: รออยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: โดยเฉพาะก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมข้อปรึกษาหารือ
0: ครับ
1: แน่นอนครับสสอย่างน้อย30คน40คนแต่ละสัปดาห์เนี่ยนำปัญหาความเดือดร้อนมาพูดในสภา
0: ใช่
1: นำไปสู่การแก้ไขและฝ่ายบน
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้เนาะเช่นเคยช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาของเราถ่ายทอดสดการประชุมทุกนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาด้วยแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราติดตามกันได้เพจแล้วก็ยังมีเพจน้องที่เขาจะตัดไฮไลท์ลงนะฮะสำคัญสำคัญเลยคุณผู้ชมฮะไฮไลท์เด็ดเพจทีพีออนไลน์คุณผู้ชมเข้ามาติดตามกันได้นะครับให้กำลังใจทีมงานของเรากันได้ด้วยนั่นเองนะฮะ
1: ครับและถ้าพูดถึงช่วงเวลานี้คุณผู้ชมครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องของภัยสงครามที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: ก็มีกระแสข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทหารของสหรัฐอเมริกา
0: วันนี้ฟังพัทยาของเราเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะทหารอเมริกันกว่า 5,000 นายนะฮะมากับเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลิงคอนเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนี่เขาก็มีการเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วล่
1: ะ
0: หลังจากที่ทางด้านของเรืออับราฮัมลิงคอนเนี่ยเขาปฏิบัติภารกิจสงครามในอิหร่าน
1: ครับ
0: มันก็ส่งผลกระทบมาถึงราคาน้ำมันปัจจุบันนี่แหละ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับและหากพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันล่าสุดเมื่อวานนี
0: ้
1: ช่วงเย็นๆนะคุณผู้ชมก็มีข้อความเข้ามาทางไลน์แจ้งเตือนนะฮะแล้วก็ SMS บอกว่าราคาน้ำมันจะมีผลเช้าวันนี
0: ้โอ้โห
1: นะฮะปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์น้ำมันในส่วนของดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้น75สตางค์และได้เพิ่มขึ้น60สตางค์นะครับ
0: เนี่ยเราดูดีเซลเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะแตะ40บาทอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนผลกระทบนี้ก็มาจากสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกเปิดฉากยิงแล้วเหมือนกันน
1: ะฮะ
0: ในภูมิภาคตะวันออกกลางเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมครับขึ้นไม่เท่ากันด้วยเนาะขึ้นไม่เท่ากันด้วยในกลุ่มของดีเซลเนี่ยขึ้นไป7ส่วนของกลุ่มเบนซินนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นโซฮอล91โซฮอล95รวมถึง E20 ด้วยนะครับขึ้นไปลิตรละ60สตางค์ต่อลิตร
1: ก็บริหารการใช้จ่ายนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะคุณก็ใช้ดีเซลอยู
0: ่ใช่
1: นะฮะการใช้น้ำมันดีเซลก็มีผลกระทบต่อความรู้5สตางค์เนี่ยคุณผู้ชมครับบางครั้งเติมไปเนี่ยเต็มถังบางคนบอกโอ้โหฮะ
0: ผมเชื่อนะคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะขึ้นอีกนะคาดการได้เลยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตลาดโลกก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะวันนี้เติมได้เติมไปก่อนวันนี้เติมได้เติมไปก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งไปหวังว่ามันจะลดราคานะคุณผู้ชมฮะเติมได้เติมไปก่อนนะเพราะว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ต้องดูกันแล้วก็ตอนนี้เข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ครับประธานรัฐสภา
0: ใช
1: ่และประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ติดตามหลายภารกิจเช้าวันน
0: ี้ประธานรัฐสภาของไทยนะครับมีการให้การรับรองเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบจานนะครับเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของด้านนิติบัญญัตินั่นเองนะครับติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับทางด้านของคุณโสพลสารัมครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองนายเอชินรากูโอกรูบาซิรอฟครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าแนะนำตัวและหารือข้อราชการณอาคารรัฐสภานะครับอาเซอร์ไบจานได้เชิญสารแสดงความยินดีจากประธานรัฐสภาอาเซอร์ไบจานนำส่งถึงนายโสพลสารัมนั่งว่าประธานรัฐสภาอาเซอร์ไบจานได้รับตอบรับหนังสือเชิญเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยอยู่ระหว่างการประสานกำหนดการนอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งเรื่องสำคัญที่อาเซอร์ไบจานส่งผู้แทนลงสมัครรับเลือกทสภาหรือว่า IPU ซึ่งจะมีการลงคะแนนกันในการประชุม IPU ณประเทศแทนซาเนียในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยประมัครสตรีที่มีศักยภาพสูงและหากได้รับการเลือกจะถือว่าเป็นประธาน IPU คนแรกที่มาจากภูมิภาคยูเรเซียด้านประธานรัฐสภาครับได้มีการเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและอาเซอร์ไบจานตลอดระยะเวลา34ปีพร้อมกับมีการระบุนะครับว่าฝ่ายนิติบัญญัติของไทยยินดีเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยรัฐสภาไทยเตรียมเดินหน้าจัด

0: ั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยอาเซอร์ไบจานชุดใหม
1: ่ระหว่างทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะครับไทยยังพร้อมสนับสนุนกลไกทางการทูตฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตการโลกรวมถึงการผลักการบินตรงแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพและอาเซอร์ไบจานให้ครับจากนั้นครับคุณผู้ชมครับคุณโสภณสารามประธานรัฐสภาแล้วรับนางฮาละยูซุฟอามัดลอยับครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยนะครับในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับร่วมหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีและสหรัฐอาหรับอียิปต์นั่นเองครับในการนี้ประธานรัฐสภาได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวอียิปต์สำหรับมิตรภาพอันยาวนานโดยเฉพาะความช่วยเหลือในการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในวิกฤตการณ์เช่นสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยกว่า 3,000 คนพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการใช้กลไกกลุ่มมิตรและสหภาพรัฐสภา IPU เพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพนอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งต่อเอกอัครราชทูตนะครับว่ารองประธานสภาผู้ที่กำหนดการจะเดินทางไปเยือนประเทศเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะขยายความร่วมมือในระดับต่างๆต่อราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยนะครับก็ได้มีชื่นชมในประสบการณ์ทางการเมืองของประธานรัฐสภาพร้อมกับมีการย้ำถึงความมุ่งมั่นในการผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะการฟื้นฟูเส้นทางการบินตรงซึ่งตนเตรียมเข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าและการเดินทางระหว่างประเทศตลอดจนเสนอให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรนำประเด็นนี้ไปร่วมหารือในโอกาสที่จะเดินทางเยือนอียิปต์ด้วยนะครับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมือทางการค้าหรือว่า JC พร้อมกับมีคณะประธานกรรมการต่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อภาคเอกชนไทยทั้งบริษัทไฮเทคที่กำลังจะและชุดกีฬาอย่างเป็นทางการในอียิปต์ในเดือนหน้าด้วยนั่นเองดีในการส่งเสริมการลงทุนระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนนะครับ
2: ครับนี่ก็คือภารกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประธานรัฐสภานะฮะและเมื่อวานนี้หลังจากที่มีภารกิจด้านต่างประเทศเสร็จนะฮะบริเวณชั้น1เนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่สำคัญเลยทีเดียวเปิดบูธมาจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร
1: ครับ
2: เราได้เห็นแล้วครับในส่วนของประธานรัฐสภาคุณโสภณสารัมก็ไปเยี่ยมชมไปให้กำลังใจไปจับจ่ายใช้สอยซื้อขายสินค้าของพี่น้องประชาชนที่มาจำหน่ายสินค้าและก็บอกว่าพื้นที่ของรัฐสภาเนี่ยเปิดรับเปิดกว้างในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาจำหน่ายสินค้าบรรยากาศกันนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ารัฐสภาเป็นของประชาชนจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการเปิดพื้นที่ให้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์แต่ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแหละครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากว่าหลายชุมชนมีความสามารถในการผลิตแต่ว่ายังขาดช่องทางการตลาดการจำหน่ายที่ทั่วถึงและในส่วนของภาวะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆและพลังงานยังมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงที่รัฐสภาแห่งนี้แหละครับถัดมาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของผ้าไหมโดยระบุว่าผ้าไหมของไทยนอกจากจะสวมใส่สบายแล้วยังเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญได้รับการส่งเสริมและสืบสานจากพระราชกรณียกิจของชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระจุลนารีรัตนราชกัญญาพร้อมกับมีการเปิดเผยกับประสบการณ์ส่วนตัวนะครับโดยคุณโสภณสารัมบอกว่าตนเองเนี่ยเติบโตในครอบครัวเกษตรกรที่อำเภอนาโพและเคยผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า

0: และคุณค่าของงานแฮนด์เมดทุกชิ้นที่ทำจากฝีมือของพี่น้องเกษตรกรนะครับไปฟังช่วงหนึ่งครับคุณผู้ชมครับประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสุพลชลำได้พูดช่วงหนึ่งกับพี่น้องเกษตรกรและฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยครับ
1: ที่นี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องบ่อนไหมที่นี่คือรัฐสภาของประชาชนเราส่งเสริมให้หน่วยงานให้รัฐวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาจำหน่ายเราก็เชิญชวนวันนี้ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมคือกรมหม่อนไหมซึ่งถือว่ากรมหม่อนไหมนี่ประสบความสำเร็จนะนี่เจ้าไหมนาโพบ้านผมบางทีเราผู้ผลิตเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเนี่ยเราผลิตได้แต่ไม่มีที่ขายไม่มีที่จำหน่ายวันนี้ก็กรมหม่อนไหมเขาก็ได้มาขอใช้พื้นที่ทั้งผู้ประกอบการในเรื่องนะครับเมื่อกี้ผมได้รับอยากให้ชาวบ้านพื้นบ้านจริงๆมีโอกาสได้มาขอผมก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นรัฐสภาของประชาชนได้ใช้ประโยชน
0: ์ครับคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมฮะว่าด้านหลังเป็นผ้าไหมสวยๆแล้วก็มีบวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์จากบวดมาฮะ
2: ครับ
0: มาร่วมโปรโมทสินค้าสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเชิญรวมไปถึงข้าราชการและประชาชนนะฮะเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับวิศวกรประการสินค้าพื้นเมืองที่ของรัฐสภาในการมาประสานงานและติดต่อรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สระบอนครับคุณผู้ชมครับผมมีโอกาสเดินผ่านบริเวณสระมรกตเนี่ยต้องบอกผ้าลายสวย
2: ๆ
0: แล้วก็มีการนำผ้าสวยๆเนี่ยของดีจากจังหวัดต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นนะในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยสส.สฤทธิ์บุตรเนือนพรรคภูมิใจไทยเอาป้ายมาตั้งไว
2: ้
0: ขอชื่นชมวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เชิญชวนมาซื้อสินค้าที่รัฐสภาแห่งนี้แหละครับ
2: ใช่ฮะแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคนะคุณผู้ชมครับก็จะมีผ้าเอกลักษณ์เฉพาะของลายแต่ละพื้นที่นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับผมเคยไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะไปที่บริเวณกู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะฮะตรงนั้นเขาก็จะมีผ้าที่เป็นลายเฉพาะของท้องถิ่นของเขาชื่อว่าปางกู่สวนแตงก็คือพระปรางนี่แหละที่เป็นโบราณสถานก็อยู่ที่บ้านใหม่ชัยพฤษบุรีรัมย์นี่แหละ
0: กว่าจะได้ลายสวยๆมาเน
2: ี
0: ่ยไม่ง่ายนะครับ
2: ใช่
0: ถือว่าเป็นความคิดของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
2: ครับ
0: แล้วเมื่อวานนี้มีบรรยากาศใช่ไหมฮะนะประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสุพลชลำเนี่ยไปทอผ้าด้วย
2: ใช่
0: ผ่านเครื่องทอที่ยกมาไว้ที่รัฐสภานี่คือบรรยากาศไปชมกันครับ
1: เพราะอาชีพที่เราเคยทำเนี่ยแต่ไปแห้งกับสิโต๊ะเนาะ
3: เนี่ยครับ
1: เอาจนชนะมันนะผมชอบชนะคน
3: นี้ครับ
1: นี่ก็ดึงมานี
3: ่
1: แล้วก็เหยียบ
3: เทียบลายก่อนครับ
1: เทียบลาย
3: สกิปมาหน่อยนึง
1: เพราะอาชีพที่เราเคยทำเ
0: นี่ยนะฮะผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณโสพลสารำทอผ้านะครับทีมงานขึ้นภาพไว้อีกสักหน่อยเพื่ออธิบายความให้กับประชาชนได้เห็นนะครับว่าตอนที่คุณโสพลสารำเนี่ยทอผ้าอยู
2: ่
0: มีอุปกรณ์อะไรบ้างผมไปดูข้อมูลมาให้จากกรมหม่อนไหมหลายคนบอกว่าอยู่ที่บ้านเคย
2: ใช่ไหมท่าต้องเป็นอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ต้องเป็นท่าแบบนี้
2: แล้วก็สอดกระสวยเข้าไป
0: สอดกระสวยเข้าไปภาษาอีสานเขาเรียกว่าหูกครับคุณผู้ชมนี่คือตัวใหญ่เลยนะฮะที่เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้านอกจากนี้ก็จะมีฟิล์มฮะ
2: ครับ
0: ฟิล์มก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่คุณสมพลสลัมดึงเข้ามานั่นแหละครับจากนี้จะมีเขาเรียกว่ากระสวยนี่ซ้ายมือนะพุ่งกระสวยไปแล้ว
2: ใช่
0: นะฮะเป็นกระสวยนะฮะอุปกรณ์ที่3
2: ครับ
0: อุปกรณ์ที่4เรียกว่าหลอดทอผ้าหรือว่าหลอดไหมอุปกรณ์ที่5เรียกว่าตะกอฮะ
2: อ่าฮะ
0: อุป

0: ที่เท้าของคุณโสพลสลัม
1: ครับ
0: และนี่คืออุปกรณ์ที่ทางกรมบ่อนใหม่ได้มีการเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ด้วยนะครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมฮะความปราณีตนะต้องปราณีตแล้วก็ต้องมีฝีมือด้วยนะคุณผู้ชมฮะในการที่จะทอผ้าออกมาสวยๆแล้วก็มาจัดจำหน่ายให้เราได้มาจับจ่ายกันนะฮะคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดรายราคาแพงก็ต้องให้นะเพราะว่าในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความปราณีตกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยใช้เวลานะคุณวัฒนะ
0: มาสาวไหม
1: ใช่
0: กว
1: ่
0: าจะได้ออกมาเป็นสังผู้ชมครับใช้เวลามากพอสมควรร่างกายก็ต้องแข็งแรงนะ
1: ใช่
0: สติปัญญาคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการทอผ้าเนี่ยมือก็ต้องทำเท้าก็ต้องเหยียบ
1: จริง
0: ทุกอย่างองค์ประกอบของความตั้งใจจริงๆคร
1: ับ ใช่ฮะก็อุดหนุนสินค้าของไทยกันนะคุณผู้ชมฮะใส่แล้วก็สวยเนาะไปวัดไปวาสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูทางด้านของวุฒิสภากันบ้างครับคุณผู้ชมครับภารกิจของรองประธานวุฒิสภาคนที่1ครับคุณเกรียงไกรศรีรักษ์นะครับก็มีการไปเปิดเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของอาสาพาน้องเข้าเรียนด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมีการเดินครับติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับทางด้านของพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์ครับที่1นะครับเป็นประธานเปิดโครงการเสวนาอาสาพาน้องเข้าเรียนครับซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการกิจการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสนั่นเองพลเอกเกรียงไกรกล่าวนะครับว่าเวทีดังกล่าวมีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็พบนะครับว่าประเทศไทยมีคนพิการแล้วประมาณ 2.3 ล้านคนนะครับทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาพบช่องว่างยังอยู่ในระบบระดับประถมศึกษาประมาณ 1.5 ล้านคนขณะที่ระดับอุดมศึกษามีเพียงประมาณ 50,000 คนหรือว่าประมาณ4%ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์สำคัญไม่ใช่เพียงการพาเด็กพิการเข้าสู่โรงเรียนแต่ก็ต้องทำอย่างไรให้สามารถเรียนต่อจนครับโดยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็กล่าวนะครับว่าโครงการอาสามากกว่าการพาเด็กเข้าโรงเรียนเพราะนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นต่อเนื่องตั้งแต่การค้นหาเด็กการนำเข้าสู่ระบบการจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสมการมีครูแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนตลอดจนระบบส่งต่อระหว่างระดับอุดมศึกษาและต่อยอดไปสู่การมีงานทำด้วยนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้พัฒนาระบบข้อมูลที่สามารถติดตามเด็กพิการได้อย่างต่อเนื่องครับมีกลไกช่วยเหลือผู้ปกครองในการค้นหาสถานศึกษาที่เหมาะสมสถานศึกษาเพื่อไม่ให้เด็กพิการหลุดออกจากระบบการศึกษานั่นเองพลเอกเกรียงไกรยังย้ำนะครับว่าการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไม่ใช่เพียงทำให้เด็กพิการได้เข้าโรงเรียนแต่ต้องทำให้มีโอกาสเรียนต่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ก้าวไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าเรื่องนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐสถานศึกษาครูผู้ปกครององค์กรด้านคนพิการและภาคีเครือข่ายมีการบรรยายแล้วก็เสวนาหลายหัวข้อครับอาทิเด็กพิการกับโอกาสทางการศึกษาปัญหาช่องว่างและความท้าทายของประเทศไทยทิศทางการส่งเสริมการศึกษาและทุกคนมีเองนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาอาสาพาน้องเข้าเรียนครับโดยผู้แทนหน่วยงานและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับเด็กเข้าสู่ระบบการส่งต่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาพร้อมกับมีการเช็คความพร้อมของสถานศึกษาตลอดไปจนถึงการเชื่อมโยงการศึกษาสู่ระดับธรรมด้วยขณะเดียวกันเองนะครับผู้ชมฮะยังมีการจัดบูธนิทรรศการจากหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับแนวทางการทำงานสื่อแล้วก็นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศึกษาของคนพิการเพื่อให้แล้วก็แนวทางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการเสวนาครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางที่สามารถพัฒนาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กพิการทุกภาพอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

0: ด้วยนั่นเองครับ
1: ไปดูภาพรวมบรรยากาศเมื่อวานนี้ของการประชุมวุฒิสภานะครับได้มีการพิจารณากฎพร้อมกับมีการรับทราบรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กปฐมวัยด้วยครับการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทําหน้าที่ประธานการประชุมนะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พุทธศักราชที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเดิมทั้งหมด9คนเป็น5คนการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาหรือว่ากคศมีมากจนเกินไปจึงต้องดำเนินการให้มีการแก้ไขจำนวนกรรมการให้น้อยลงแหละครับเพื่อให้นอกจากนี้ยังขอแก้ไขเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มาของคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากคศในสัดส่วนผู้แทนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจากเดิมเนี่ยกำหนดมาให้จากการเลือกตั้งถัดมาก็มีสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญได้ขอประยัติแก้ไขประเด็นจำนวนกรรมการของผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสัดส่วนของผู้แทนครูและบุคลากรทางการจากเดิมกำหนดให้มี12คนขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเกิดความเหมาะสมโดยให้เพิ่มผู้แทนครูและบุคลากรการศึกษาที่มาจากผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมกันนี้นะฮะย้ำด้วยว่าสัดส่วนของกำหนดให้กรรมการที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนมากกว่ากรรมการที่มาจากการเลือกตั้งและข้าราชการครูจะกลายเป็นเสียงส่วนน้อยของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงอาจถูกครอบงำจากกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ไปฟังช่วงหนึ่งที่สว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญได้ลุกขึ้นอภิปรายเมื่อวานนี้ครับ
2: ครูที่2หน่วยงานนี้รวมถึงครูอปท.เองก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีใครสนใจมีใครเยียวยาแล้วเหตุใดต้องแยกออกไปแต่กฎหมายเก่ามันแยกไปแล้วครับวันนี้เราอยากมองถึงว่าวันนี้เราแก้เรื่องระเบียบการศึกษาของครูเรื่องนี้ก็อยากให้มีการใส่ใจเป็นตัวแทนของเขาด้วยมากเช่นเดียวกันครับเพราะว่าที่บอกเบื้องต่ํา 500,000 คนแต่กลับกลายเป็นให้คณะกรรมการที่มาโดยตำแหน่งเนี่ยครับมีมากกว่าการเลือกตั้งและสุดท้ายแล้วคนที่มาจากการเลือกตั้งคือหัวใจบริสุทธิ์ในการที่ทำหน้าที่ในการที่จะให้ผู้แทนหรือคุณครูอื่นๆเลือกเขามาเป็นผู้แทนในการบริหารจัดการบริหารเป็นปากเสียงให้เขาแทนเนี่ยครับไม่มีประโยชน์อันน้อยที่นั่งอยู่ในสภาอ้อนั่งอยู่ในคณะกรรมการแต่ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเหตุผลอยากจะพูดอะไรอยากจะปรับเปลี่ยนปรับแก้อะไรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะรัฐมนตรีกับทางผู้แทนโดยตำแหน่งไปโดยปริยาย
1: หลังจากที่สว.ได้มีการอภิปรายกันแล้วนะครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พุทธศักราชด้วยคะแนนเห็นด้วย127เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียงไป10เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงแหละครับพร้อมกับมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโดยจะได้ส่งข้อสังเกตดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้ครับที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องของการส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่คณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมพิจารณาเสร็จแล้วได้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภานะครับและก็มีนางสาวพิญญพัฒน์สันสนีบอกว่ารายงานฉบับนี้ชี้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสังคมผู้สูงวัยวิกฤตเด็กเกิดใหม่ที่ลดลงในขณะนี้ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่ยังมีช่องว่างอยู่ทำให้เด็กไทยนับล้านคนตกหล่นและเสียโอกาสโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 19,000 แห่งทั่วประเทศต้องพบกับปัญหาระเบียบความยืดหยุ่นต่างๆทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถรับเด็กมาดูแลได้ที่ต่ำกว่า2ปีนะฮะดังนั้นขอให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไขเร่งจัดการสวัสดิการเงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าเร่งสร้างระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยเชื่อมโยงระบบทั้งหมดและการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นส่วนปฐมวัยและครอบครัวในระดับพื้นที่ต่อไปครับไปฟังช่วงหนึ่งครับสว.พิญญพัฒน์สันสนียชีวินได้ลุกขึ้นอภิปรายในห้องประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ครับ

0: การเร่งจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กปฐมวัยแบบทั่วหน้าค่ะต้องเลิกใช้เกณฑ์คัดกรองความจนสร้างความตกหล่นนะคะดังนั้นนะคะรัฐจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก0ถึง6ปีทุกคนอย่างทั่วหน้าเพื่อเป็นหลักประกันพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยทุกคนตั้งแต่ที่เขายังอยู่ในครรภ์ค่ะและข้อที่2ค่ะสร้างระบบข้อมูลเด็กปฐมวัยค่ะเชื่อมฐานข้อมูลสุขภาพจากรปสต.ข้อมูลการศึกษาและข้อมูลสวัสดิการจากพม.และอปท.เข้าด้วยกันค่ะโดยใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อให้สามารถคัดกรองพัฒนาการรับวัคซีนจนถึงการส่งต่อเด็กพิเศษได้อย่างไม่ตกหล่นค่ะและข้อที่3นะคะยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเป็นศูนย์ปฐมวัยและครอบครัวระดับพื้นที่ค่ะปลดล็อกระเบียบให้อปท.สามารถจัดบริการที่ยืดหยุ่นยกตัวอย่างเช่นขยายเวลารับส่งเด็กและก็ขยับกว่าอายุ2ปีค่ะและสนับสนุนเสริมผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าสถานดูแลที่เหมาะสมและได้มาตรฐานค่ะ
1: ในขณะเดียวกันครับที่ประชุมของสว.รับทราบรายงานการศึกษาจัดการห่วงโซ่อุปทานทุเรียนไทยเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการส่งเสริมการส่งออกอย่างยั่งยืนที่คณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีคุณเสรณีอนิลบลสมาชิกวุฒิสภาบอกแบบนี้ครับทุเรียนไทยมีมูลค่านับแสนล้านบาทในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประเทศไทยแต่ถือว่าพืชเนี่ยมีต้นทุนการผลิตสูงซึ่งสิ่งที่พี่น้องชาวเกษตรกรขอเรียกร้องนั่นก็คือระบบชลประทานทำให้ห่วงโซ่การผลิตทุเรียนในระยะออกผลิตออกผลเนี่ยมีน้ำเพียงพอต่อการใช้นะครับแต่วันนี้หลายสวนทุเรียนกลับต้องใช้รถบรรทุกขนน้ำเข้าสู่สวนทุเรียนนอกจากนี้อยากจะให้ทางเอาจริงเอาจังกับการสวมสิทธิ์การลักลอบนำทุเรียนเข้าของการอภิปรายของสว.เสรณีอนิลบลครับ
2: ถ้าจะพัฒนาทุเรียนไทยเนี่ยให้มันส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างมีคุณค่าเนี่ยภาพทั้งเรื่องของปริมาณและการแสวงหามูลค่าเพิ่มต่างๆไม่ใช่ควรจะต้องมีการส่งออกทุเรียนแช่แข็งส่งออกผลิตภัณฑ์ทุเรียนต่างๆเพื่อเป็นการถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งนะฮะวันนี้ 80% 90% เราส่งทุเรียนไปจีนแต่ถ้าเมื่อไรจีนขยับตัวนะแค่จีนตรวจตู้เนี่ยช้าลงแค่1วันเนี่ยในประเทศนี้วุ่นวายกันหมดแล้วนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าวันนี้เราจะต้องเอาจริงแล้วก็เอาจังในการที่จะดูแลพี่น้องชาวสวนพี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยสร้างรายได้เข้าแผ่นดินปีนึงนับแสนล้านบาท
3: พาคุณผู้ชมไปติดตามคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวกันครับคุณผู้ชมครับไปลงพื้นที่กันที่เกาะล้านครับแน่นอนว่าพื้นที่บนเกาะเนี่ยเรื่องของน้ำจืดเป็นเรื่องที่สำคัญไปดูปัญหานี้กันในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวครับ

น้ำทะเลสวยสะอาดแบบนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเกาะล้านพัทยาแห่งนี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าท่ามกลางความสวยงามนี้กลับซุกซ่อนวิกฤตใหญ่ที่กันนานหลายปีค่ะนั่นคือปัญหาขาดแคลนน้ำจืดน้ำใช้บนเกาะซึ่งเป็นลูกโซ่นะคะกระทบชีวิตทั้งชาวบ้านผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภาของเรานะคะลงพื้นที่มาเจาะลึกค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานนะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาและมีแนวศึกษาวิจัยด้วยค่ะว่าจะมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกรองน้ําหรือการต่อท่อน้ําจืดมาจากฝั่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอัปเดตแนวทางการแก้ปัญหาในครั้งล่าสุดนี้เป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันค่ะเกาะล้านเมืองพัทยาบนพื้นที่ราว 3,500 ไร่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงปีละ 3,400,000

0: แสนคนสร้างรายได้ 6,000 ล้านบาทแต่ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีแม่น้ำลำคลองหรืออ่างเก็บน้ำสวนทางกับความต้องการใช้น้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภคสูงถึง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อรองรับทั้งผู้ประกอบการประชาชนและประชากรแฝงกว่าเรื่องนี้ถูกนำเข้าสู่ระบบรัฐสภาโดยนายชวลิตแสงอุทัยส.ส.ชลบุรีพรรคภูมิใจไทยได้สะท้อนข้องเพื่อเร่งหาทางรอดก่อนวิกฤตน้ำจะทำลายเศรษฐกิจเกาะล้านที่ผ่านมาชาวเกาะล้านต้องแทบทุกบ้านจะต้องขุดบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อสำรองน้ำฝนใครพอมีกำลังทรัพย์เพื่อเจาะน้ำบาดาลมาใช้แต่เมื่อการท่องเที่ยวโตแบบก้าวกระโดดน้ำดิบตามธรรมชาติก็เริ่มหมดไปจนเกิดเสียงสะท้อนที่แตกออกเป็น2มุมมองในการหาแหล่งน้ำที่มั่นคงกับการผลิตน้ำจืดจากทะเลด้วยระบบ Reverse Osmosis หรือ RO มองว่านี่คือทางรอดที่เร็วที่สุดในปัจจุบันเพราะเมืองพัทยามีระบบกำลังการผลิตจากเดิมที่ทำได้เพียง 250-300 ลูกบาทเมตรต่อวันให้เพิ่มเป็น 1,000-3,000 ลูกบาทเมตรต่อวันโดยใช้วิธีร่วมทุนกับเอกชนหรือ PPP จัดการซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ต้องควักละ 5,000 บาทในฤดูการท่องเที่ยว
1: ทีนี้ถามว่าค่าน้ำลดล่างเนี่ยบางทีแรงจัดๆเนี่ยแย่งน้ำกันซื้อคุณมีตังคุณก็ไม่สามารถที่จะซื้อน้ำได้รอดใต้ทะเลมาก่อนล้านเนี่ยผมว่าอีก20ปีก็ยังไม่สำหรับแต่ถ้า RO เนี่ยคือเพิ่มกำลังการผลิตนะตัวนี้แหละภายในปี2ปีนี้คุณสามารถที่จะใช้น้ำได้แล้ว
2: พอน้ำมันเติมเข้าระบบของที่พักเราไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องซื้อน้ำเพิ่มของผมก็ซื้ออยู่ประมาณวันละ 5,000 บาทก็เฉลี่ยก็วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันซื้อวันไปตลอดทั้งเดือนอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างประสบปัญหาระบบ RO ที่เขากำลังดำเนินการที่ใกล้พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกอุ่นใจว่าถ้าเกิดว่ามีน้ำมาแล้วพร้อมใช้ได้เลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีต่อการทำธุรกิจของเราบนเกาะล้านถามว่าเห็นด้วยไหมที่จะเดินท่อมาจากฝั่งพัทยาเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับโครงการเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือเขาเพิ่งจะเริ่มเขาเรียกอะไรตั้งไข่กันกำลังจะเริ่มดำเนินการกันซึ่งน่าจะยังไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่เป็นรูปธรรม
3: ครับแล้วก็สัญญา25ปีเนี่ยก็จะต้องดำเนินการเนี่ยให้ได้ถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวันนะครับซึ่งก็จะเพียงพอไปถึง25ปีในส่วนของคำถามว่าเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่นะครับก็จากที่อยู่ในฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ได้นำเรียนชี้แจงนะครับแล้วก็รวมถึงชี้แจงกับพี่น้องประชาชนว่าปลายปีนี้นะครับก็อาจจะดังนะครับในการที่จะเข้ามาประกวดราคานะครับมายื่นซองยื่นอะไรต่างๆนะครับก็คิดว่าคงไม่นานเกินรอนะครับ
0: อย่างไรก็กลับมองว่าระบบ RO อาจเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาเฉพาะใหม่โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพน้ำที่ยังมีรสกร่อยไม่สามารถนำมาปรุงอาหารได้จนร้านอาหารต้องแบกรับต้นทุนซื้อน้ำดื่มบรรจุ5บาทรวมถึงปัญหาระบบจ่ายน้ำบนเกาะที่ยังต้องสลับจ่ายเป็นสายทำให้อีกหลายครัวเรือนต้องรอคอยน้ำนานถึง4วันยิ่งไปกว่านั้นคือข้อกังวลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับน้ำเกลือเข้มข้นที่ได้จากกระบวนการแยกสารที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวในสัญญาสัมปทานที่ยาวนานถึง25ปีนี่จึงเป็นเหตุผลให้เสียงอีกฝั่งเทคะแนนไปที่โครงการวางท่อน้ำประปาลอดใต้ซึ่งแม้เคยถูกระงับไปเนื่องจากฝั่งพัทยาก็ขาดแคลนน้ำดิบและต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานรวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้

0: ายสูงถึง650ล้านบาทแต่ชาวบ้านกลุ่มนี
1: ้จริงๆนะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราชิมแล้วมันยังไม่ 100% คือยังมีรสเค็มฉะนั้นผมเอาไปปรุงอาหารเมื่อใดมันยังมีรสเค็มอยู่เราไม่กล้านะฮะด้วยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันมีรสชาติจืดสนิทเหมือนน้ำที่เราใช้น้ำดื่มเนี่ยโอเคเราห่วงเรื่องนี่แหละครับหนึ่งอย่าลืมว่าต่างชาติใช้บริการเราเยอะถ้าเขาท้องเสียขึ้นมาเขามีปัญหาเรื่องการใช้น้ำขึ้นมามันเสียชื่ออ
2: ย่างผู้ประกอบการหรือชาวบ้านอย่างเกาะทั้งสองฝั่งนะคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าการศึกษาที่มันถูกอัปเดตมาในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไรเราไม่รู้เลยว่าไหมเพราะว่าระบบน้ำถ้าเกิดใช้ RO เนี่ยมันจะต้องถูกปล่อยน้ำเค็มออกมาในปริมาณที่มันเข้มข้นมากทีเนี้ยได้ลองคิดกันถึงในเรื่องของปริมาณที่อาจจะตีกันไว้ที่1,000เสร็จแล้วเนี่ยค่าความเค็มมันออกมาได้ทดสอบกันแล้วหรือยังได้คิดว่าน่านน้ำของเกาะล้านเนี่ยรองรับไหวไหมอันนี้คือเราอยากรู้ว่าคุณได้ศึกษาแล้วหรือยังเป็นยังไงเพราะไม่งั้นระบบนิเวศของเกาะล้านก็พังเลยนั่นคือสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะกังวลค่ะ
3: พูดกันมาผมว่าการลอดท่อมาพัทยาจากเกาะล้านมาไอ้จากพัทยามาเกาะล้านเนี่ยพูดกันมาเกือบทุกๆ10ปีซึ่งปีนี้ก็ถูกพูดถึงการสำรวจทำอะไรกันมาหลายสิบปีแล้วใช่ซึ่งผมก็คิดว่ามันมีแนวคิดที่อยากจะวางท่อกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วแหละ
0: คลองน้ำทะเลใกล้ตัวหรือพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบให้ชัดคือเรื่องของความยั่งยืนคุณภาพชีวิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะน้ำจืดสำหรับเกาะล้านในวันนี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยในการดำรงชีวิตของชาวบ้านเท่าไหร่ที่จะหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับพันล้านของประเทศไทยอย่างมั่นคง
4: ไปกันที่ความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศคุณไอดีมารออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับโครงสร้างขนาดเกิดขึ้นได้หรือไม่งบประมาณ 13,000 ล้านบาทไปถามกับคุณไอดีเช้าวันนี้ครับ
5: ใช่ค่ะแม้ว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะเดินหน้าปรับแต่ประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างห้องบอลรูมขนาดใหญ่นั้นกลับกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมายค่ะเมื่อมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้นตั้งคำถามถึงอำนาจของประธานาธิบดีในการดำเนินการโครงสร้างขนาดใหญ่ในการก่อสร้างโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสค่ะโดยล่าสุดศาลสูงสุดของสหรัฐนั้นได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้แล้วด้วยค่ะ
4: โอ้โหแล้วบอกว่ามีมติออกมาชิวเฉียดด้วยติดตามกันช่วงหน้าครับในห้องข่าวรัฐสภาจะได้พักเช้ากับคุณไอดีช่วงของข่าวต่างประเทศครับ
5: ศาลฎีกาสหรัฐค่ะมีมติเฉียดฉิวระงับคำสั่งห้ามก่อสร้างห้องบอลรูมขนาดใหญ่ที่ข่าวว่าการก่อสร้างดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ผ่านสภาคองเกรสค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าติดเสียงข้างมาก5-4เสียงอนุญาตให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าก่อสร้างอาคารห้องจัดเลี้ยงหรือห้องบอลรูมแห่งใหม่ของทำเนียบขาวต่อไปคำตัดสินดังกล่าวเป็นการระงับคำสั่งของศาลชั้นต้นซึ่งหยุดการก่อสร้างส่วนเหนือพื้นดินโครงการมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 13,274 ล้านบาทระหว่างการพิจารณาคดีทั้งนี้องค์การไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง National Trust for Historic Preservation เป็นโจทยื่นฟ้องหลังรัฐบาลทรัมป์หรืออาคารปีกตะวันออกของทำเนียบขาวและเริ่มสร้างห้องจัดเลี้ยงขนาด 90,000 ตารางฟุตโดยไม่ได้ขอคำอนุมัติจากสภาของโรเบิร์ตประธานศาลฎีกาออกเสียงไม่เห็นชอบให้กับโครงการเดินหน้าต่อโดยกล่าวว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากสภาคองเกรสคือสถาบันที่มีอำนาจกำกับดูแลกรุงวอชิงตันและทรัพย์สินของรัฐบาลกลางแม้โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะ President Park แต่สภาคองเกรสยังไม่ขานก่อสร้างอาคารดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งนี้โครงการประกอบด้วยห้องจัดเลี้ยงเหนือพื้นดินและอาคารใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งมีหลุมหลบภัยสถานพยาบาลและระบบป้องกันโดรนขีปนาวุธทรัมป์ให้เหตุผลว่าโครงการนี้มีความจำเป็นด้านความมั่นคงโดยอ้างถึงความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีและภัยคุกคามซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะคณะอนุญาโตตุลาการข้อตกลงแบ่งปันน้ำระหว่างอินเดียกับปากีสถานนั้นยังคงมีผลบังคับใช้อยู่พร้อมจำกัด

0: งการก่อสร้างพลังน้ำในแคชเมียร์ค่ะในขณะที่อินเดียนั้นปฏิเสธคำวินิจฉัยดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าคณะอนุญาโตตุลาการถาวรณกรุงเฮกออกคำชี้ขาดว่าอินเดียไม่มีสิทธิ์ที่จะระงับสนธิสัญญาแม่น้ำสินธุฝ่ายเดียวและจะต้องระงับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ทั้งนี้อินเดียระงับสนธิสัญญาดังกล่าวฝ่ายเดียวเมื่อเดือนเมษายนปี2518ทำกลางความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังอินเดียระบุว่าคนร้ายอย่างน้อย2ใน3คนจากการก่อเหตุโจมตีแหล่งท่องเที่ยวในแคชเมียร์ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายในชาวปากีสถานยังอ่านว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวปากีสถานจึงยื่นดำเนินคดีหลังอินเดียเริ่มเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำของซึ่งฝ่ายปากีสถานมองว่าคือก้าวแรกอย่างเป็นรูปธรรมของอินเดียที่จะดำเนินการนอกกรอบข้อตกลงซึ่งลงนามร่วมกันไปเมื่อปี2005นี้มีความสำคัญต่อปากีสถานเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำบริเวณนี้มีความสำคัญสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมราว 80% ของประเทศคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการถาวรเน้นย้ำว่าสนธิสัญญายังคงมีผลบังคับใช้เหตุผลอันชอบธรรมที่จะยุติหรือระงับข้อตกลงพร้อมย้ำว่าอินเดียต้องปฏิบัติตามพันธกรณีโดยเฉพาะข้อกำหนดด้านการออกแบบและการเดินโครงการพลังน้ำบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสินธุอย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศของอินเดียออกแถลงการว่าคณะอนุญาโตตุลาการถาวรไม่มีอำนาจในเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงและยืนยันว่าคำวินิจฉัยนี้จะไม่ส่งผลต่อการดำเนินโครงการใดก็ตามของรัฐบาลอินเดียธนาคารโลกหรือ World Bank ได้แต่งตั้งนั้นจะวินิจฉัยภายในเดือนกรกฎาคมปี2570ว่าโครงการเป็นไปตามสนธิสัญญาหรือไม่โดยในระหว่างนี้อินเดียจะไม่สามารถก่อสร้างกำแพงเขื่อนและโครงสร้างรับน้ำของโครงการรัดเลเกินกว่าระดับที่กำหนดจนกว่าจะพ้น90วันหลังมีคำวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการใช้ร่วมกันโดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกันก่อสร้างขนาดใหญ่นั้นก็อาจจะมีผลต่อภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะ
1: ครับเราก็เห็นแล้วนะฮะว่าช่วงนี้ภัยธรรมชาติเนี่ยหลายจุดหลายพื้นที
2: ่
1: แรงด้วยแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะ
2: ใช่ฮะอ่ะก็ต้องดูกันนะคุณผู้ชมครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ช่วยกันได
1: ้
2: เรื่องของการลดโลกร้อนนะฮะที่เขาก็คาดการณ์ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้หิมาลัยเนี่ยมันมีปัญหา
1: ครับโอ้โหเป็นโศกนาฏกรรมนะคุณไอดีฮะเราได้เห็นภาพแล้วนะน้ำทานน้ำแข็งละลายแล้วก็ทำให้เกิดดินโคลนถล่มลงมานะครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งสร้างความเสียหายได้ในชั่วพริบตาเลยค่ะ
1: ครับและนี่คือทั้งหมดครับในห้องข่าวรัฐสภาเช้าพักเช้าจบรายการของเรารายการถัดไปเกาะติดสภารออยู่กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ดูโทรออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพุธที่2กันยายน2569เวลาหารือความเดือดร้อนของประชาชนเจาะลึกการพิจารณากฎหมายหลายฉบับทั้งร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.รวมถึงเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
6: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: ครับทีวีรัฐสภา
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
9: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถาม

0: 30นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดชุดที่27ปีที่1ครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภานะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ไปพร้อมกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะทุกวันนี้ก็จะได้ติดตามกันนะคะโดยทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะติดตามกันนะคะทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ TP Channel ค่ะสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมค่ะเป็นประจำทุกครั้งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประธานในที่ประชุมจะได้มีการเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนาเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วนะคะก็คือร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมีร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.สนาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้วมีร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วพร้อมทั้งวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่อธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.พิจารณาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันสำหรับการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่27ปีที่1ครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะคะก็ประชุมเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมีร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีหลักการก็คือให้มีกฎหมายว่าด้วยมหามงคลธัญบุรีค่ะส่วนเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2504เดินการได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระมีความคล่องตัวมีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการปฏิรูปการอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งสร้างความชำนาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติของทางคณะกรรมาธิการวิสามัญนะคะมันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติพิจารณาตามลำดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่าควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาก็คือให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำหนดแนวตัวผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนจากรายชื่ออย่างน้อย3รายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บริมเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยมีทางเลือกในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสถาบันอุดมศึกษาอื่นและมีฐานรองรับตามกฎหมายที่ชัดเจนต่อไปนะคะมหาวิทยาลัยสมควรมีมาตรการในทางกฎหมายและทางบริหารดังนี้การยกระดับและพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคงยึดมั่นว่าการผลิตครูวิชาชีพซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยคงหลักการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2548ในการเป็นสถาบันหลักเพื่อผลิตครูช่างอุตสาหกรรมและครูอาชีวศึกษาที่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกา

0: การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม562ที่กำหนดให้กคมสภาสถาบันอุดมศึกษาจะดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาในเวลาเดียวกันเกิน3แห่งไม่ได้นะคะขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนะคะมีท่านประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยค่ะ
1: เรื่องที่1ครับขอสไลด์ด้วยครับปัญหาแรกครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ตำบลละหานนะครับเกี่ยวกับเรื่องถนนหน้ามัสยิดดารูอาบิดีนบัวทองครับชำรุดมาหลายปีแล้วครับแล้วก็เคยได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรัฐนะครับโดยการเอาหินมาลงแต่หลังจากนั้นครับ 3-4 เดือนก็เป็นแบบเดิมอีกครับเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีฝุ่นมากครับนักเรียนโรงเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบครับได้รับผลกระทบครับแล้วก็เป็นอันตรายมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนครับประชาชนบอกว่าเปรียบเทียบกับอบต.หน้าไม้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเพียงสัปดาห์เดียวจึงอยากฝากนะครับท่านประธานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับเรื่องที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหากองทุนคดีกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี65มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนหายนี่กว่า100ล้านบาทครับมีประชาชนเคยมายื่นหนังสือที่หน้าสภาในรูปนี้เลยนะครับปีนี้ครับเข้าสู่ปีที่4แล้วครับก็คดียังไม่ได้ส่งฟ้องครับตำรวจทำงานหนักมากนะครับส่วนอัยการก็ช่วยกันครับอยากฝากให้ช่วยเร่งรัดด้วยนะครับแม้ทุกท่านจะมีงานหนักแต่ความยุติธรรมต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับครับจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังอัยการสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับช่วยเร่งรัดคดีนี้ให้จบโดยเร็วครับประชาชนครับเรื่องที่3ครับขอสไลด์ครับจอไม่ได้ดำครับท่านประธานนี่คือไฟส่องสว่างที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับครับจากชุมชนเคหะนนทบุรี1ครับมานานแล้วครับเคยซ่อมมาหลายครั้งแล้วซ่อมเสร็จไม่กี่เดือนกลับมาพังอีกแล้วนี่ไม่ใช่เป็นการหารือครั้งแรกนะครับนี่ครั้งที่3แล้วครับสำหรับไฟในเคหะชุมชนนนทบุรี1ครับครับถ้าไม่มีไฟนี่เป็นยังไงอันตรายมากครับรวมถึงคดีอาชญากรรมก็อาจจะเกิดขึ้นโดยง่ายครับจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังให้รีบซ่อมไฟส่องสว่างคืนให้กับพี่น้องเกหะชุมชนนนทบุรี1โดยเร็วครับขอบพระคุณครับ
2: ครับท่านต่อไปท่านกนกพรเดชเดโชเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันกนกพรเดชเดโชสมาชิกสภาจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต4พรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานสภากรณีที่ฉันได้ร้องประชาชนเนื่องด้วยคลองเช่าอวดอำเภอเช่ายังอำเภอเชียนใหญ่และอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเผชิญกับปัญหาผักตบชวาที่เติบโตอัดแน่นเต็มลำคลองและสะสมต่อเนื่องมาส่งผลให้น้ำเน่าเสียและกระทบต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่6ตำบลทองลำเจียกอำเภอเชียนใหญ่อย่างหนักทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ซึ่งหากนำไปอาบจะเกิดผดผื่นคันและเป็นโรคผิวหนังทั้งยังกีดขวางทางการระบายหากเกิดน้ำท่วมหากไม่อาจส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนดิฉันจึงขอฝากท่านประธานสภาไปยังรัฐบาลให้ประสานหน่วยงานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข่าวโดยด่วนสุดท้ายค่ะท่านประธานน้ำคือทำลายชีวิตประชาชนค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ครับต่อไปท่านองค์อาจวงประยูรครับเชิญครับ
4: ที่เคารพผมนายองค์อาจวงประยูรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรขออนุญาตหารือท่านประธานปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสระบุรีครับท่านประธานคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน

0: แก่งคอยบ้านหมอหรือเรียกชาวนาซึ่งรวมตัวกันดูแลพื้นที่การจัดการน้ำชลประทานเฉพาะอำเภอแก่งคอยอำเภอเมืองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเสาให้อำเภอพุทธบาทและอำเภอบ้านหมอในพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 80,000 ไร่ท่านครับทางชลประทานโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จัดสรรน้ำให้ผ่านทางสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้ทั่วถึงและพอเพียงในการทำนาปังนาปีในช่วงหน้าแล้งครับนาปังพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสระบุรีผู้ปลูกข้าวเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันเครื่องสูบเองซึ่งเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนาซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาอุปสรรคก็คือปัญหาราคาข้าวตกต่ำต้นทุนการผลิตก็ตกต่ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับท่านประธานชาวนาจังหวัดสระบุรีก็แทบจะอยู่กันไม่ได้ก็ฝากรัฐบาลครับโดยเฉพาะทางรัฐบาลก็เวลาทำเรื่องของเงินกู้หรือเรื่องของงบประมาณก็จะ อิงกับนโยบายในเรื่องของพลังงานทดแทนซึ่งแทนพลังงานน้ำมันอันนี้ก็ตรงกับประเด็นคือก็ขอให้ทางรัฐบาลครับผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยจัดหาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์พีสองแห่งครับท่านประธานคือโรงสูบน้ำชลประทานเสาให้ครับท่านประธานถ้ามีตัวนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายได้จากไร่ละ 6,000 เหลือเพียงไร่ละ200บาทต่อไล่ครับก็ฝากท่านประธานด้วยครับหน้าพักครับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าท่านได้กล่าวไว้เสมอว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยต้องทำที่ท้องนาถ้าเกษตรกรเกษตรกรรมอยู่ไม่ได้ประเทศก็อยู่ไม่ได้ครับท่านประธานฝากท่านประธานด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: วิศรุตปูเพ็งเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาวิศรุตปูเพ็งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต6พรรคภูมิใจไทยอำเภอชุมแพอำเภอภูผาม่านอำเภอสีชมพูวันนี้ผมขออนุญาตนำปัญหาความเดือดร้อนท่านประธานนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากท่านอย่างท่านกำพลสมคำนะครับเรื่องอ่างเก็บน้ำหัวผู้ชมที่พี่น้องประชาชนนะครับจำนวน12หมู่บ้านนะครับในตำบลขัวเลียงนะครับได้ใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคและอุปโภคนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสภาพอ่างเก็บน้ำนะครับมีวัชพืชปกคลุมนะครับทำให้ปัญหาน้ำนะครับมีความขุ่นนะครับไม่ตอบสนองในการใช้ประปาในพื้นที่เร่งดำเนินการนะครับแก้ไขปัญหานะครับเรื่องที่สองนะครับถนนบ้านขามป้อมนะครับหมู่ที่10ตำบลขัวเลียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเชื่อมวัดป่าภูเขาแดงนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนะครับสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มขยายเมืองแล้วก็เริ่มปลูกสิ่งก่อสร้างนะครับบริเวณขอบข้างทางถนนนะครับก็จะมีปัญหานะครับเรื่องถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจึงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับเรื่องที่3ครับถนนนะครับเชื่อมอุทยานแห่งชาตินะครับภูเวียงนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของตำบลขัวเลียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสภาพปัญหาก็เป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกันนะครับจึงนำปัญหาทั้ง3ด้านนี้นะครับไม่ว่าจะไฟฟ้าและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับทุกข์เขานะครับแล้วก็รอยยิ้มของประชาชนก็คือความสำเร็จของการทำงานเช่นเดียวกันขอบพระคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านณัฐวัฒน์พิมพนิช
3: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมณัฐวัฒน์พิมพนิชสมาชิก4พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอปัญหาพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของกระผมอันประกอบไปด้วย3ด้านการท่องเที่ยวแหล่งคุณค้นพบซากดึกดำบรรพ์ภูน้อยตั้งอยู่ที่ตำบลเป็นสถานที่พบซากดึกดำบรรพ์อายุประมาณ150ล้านปีไทยมีแผนพัฒนาให้เป็นแหล่งวิจัยแต่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างดูแลรักษาฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานด้วยครับ2ผมได้รับการประสานงานจากท่านวินยูขันเกี่ยวกับสภาพความเสื่อมโทรมในปัจจุบันของสวนไดโนเสาร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหลักท่องเที่ยว

0: ของอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์กับผมขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวลงรักษาด้วยครับ2ด้านชลประทานผมได้รับการรายงานความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร1พี่น้องประชาชนชาวตำบลศรีสมเด็จอำเภอสมเด็จขาดแคลนแหล่งเก็บน้ำอุปโภคบริโภคจึงขอให้มีการก่อสร้างโครงการฝ่ายห้วยพิรือเพื่อบรรเทา2อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จเกิดความชำรุดเสียหายบริเวณคลองส่งน้ำทำนบน้ำและอาคารประกอบ 3. ระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทกอันเนื่องมาส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะตำบลดินจีอำเภอคำม่วงมีการชำรุดเสียหายทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพกระผมขอฝากไปยังกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ 3. ด้านการท้องถิ่นต่อจากทางหลวงหมายเลข2289เชิงถนนหนองแซงหมู่5ตำบลสำราญอำเภอสามชัยเป็นเส้นทางลำบากมากว่า60ปีปัจจุบันยังเป็นดินลูกรังมีสภาพซึกโทรมเสียหายอย่างหนักถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่าบ่อยครั้งครับในฤดูร้อนเกิดฝุ่นตลบอบอวนในฤดูฝนเกิดน้ำขังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดเมตตาสงสารดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณ
1: ต่อไปท่านกันพงษ์ประยุรศักดิ์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอศกันพงษ์ประยุรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตมีบุรีและเขตสะพานสูงวันนี้ขอร่วมหารือท่านประธานครับวันนี้อเอศขอหารือทั้งหมด3เรื่องด้วยกันอเอศตั้งชื่อว่าตำนานที่1ครับคือสะพานกับรถเราเรียกว่าสะพานกับรถใต้เส้นทางด่วนหมายเลข9ซึ่งตรงนั้นจะเป็นเส้นเรียกว่า3901กับ3902ครับท่านประธานตรงนั้นจะมีสุเหร่าซีรอและทางกับรถตรงนั้นครับเป็นทางกับรถที่อยู่ใต้สะพานต้องมุดใต้สะพานไปมันจะมีการตัดกระแสไปตัดกระแสมาเป็นจำนวนรถเนี่ยมหาศาลมากครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมากมายก็อยากที่จะให้กรมทางหลวงนะครับช่วยทั้งโครงการที่มันทางกับรถมุดใต้สะพานให้มันไม่ต้องตัดกระแสอีกต่อไปสอที่2ครับคือสะพานข้ามแยกมิสทีนอันนี้คือความเจ็บปวดของชาวมิสทีนของชาวสะพานสูงและก็เขตมีนบุรีเป็นอย่างยิ่งเพราะเขาต้องสร้างตั้งแต่ปี67ครับท่านประธานตอนนี้ปี69เพิ่งเริ่มสร้างเมื่อวานถนนปกติก็ปิดไปแล้ว2เลนเพราะมีท่อฟ้าๆอยู่เป็นท่อประปาตอนนี้5เลนถ้าปิดไป3เลนหรือ4เลนจบครับไม่สามารถไปได้ก็ฝากโยธากทมนะครับฝากทางทีมผู้ว่าให้ช่วยกันทํายังไงก็ได้ครับให้สร้างเร็วที่สุดเห็นบอกมีกําหนดทั้งหมดประมาณ8เดือนเอาอยากที่จะให้ท่านสร้างให้เร็วกว่านั้นครับเอาเรียกว่าแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่ของกทมมาช่วยตอนนั้นครับเพราะตอนนี้มันติดหนักจริงๆนะครับตอนนี้มันไม่ไหวแล้วท่านประธานครับเพราะอันนี้มันเป็นตำนานของแล้วเรียกว่าขุดแล้วขุดอยู่แล้วก็ขุดต่อจริงๆจะเหมือนพระราม2เข้าไปทุกทีแล้วนะครับและเรื่องสุดท้ายครับสอที่3ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องของสะพานลอยข้ามถนนที่หายไปตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านธรากรนะครับอยู่ตรงรามคำแหง166ตอนที่สร้างที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีฟ้าลอยหายไปเลยก็อยากที่จะให้นำสะพานหรือเอาสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มครับที่เสร็จแล้วตรงนั้นคือมีนพัฒนามาใช้แทนเพราะตอนนี้มีสถานีนึงครับเรียกว่าราชพัฒนาเป็นสถานีที่เป็นของสีส้มเหมือนกันเอามาใช้แล้วก็ฝากครับช่วยเอาสถานีที่มันต่อไปไม่ใช่แค่ตำนานครับต้องตำเร็วๆเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ respect
1: ครับต่อไปท่านจอมไกรสวัสดีวงศ์ครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายจอมไกรสวัสดีวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต6พรรคประชาธิปัตย์กับผมขอหารือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกษตรกรรมน้ำมันที่ทำกินอยู่ในพื้นที่พ.ท.บ.5ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถก้าวถึงเงินสนับสนุนการปลูกแทนจากการสงเคราะห์สวนยางสวนปาล์มน้ำมันในอัตรารายละ 20,000 บาทเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเอกสารสิทธิ์เกษตรกรเหล่านั้นทำสวนยางสวนปาล์มน้ำมันจริงได้จากการขายยางขายปาล์มน้ำมันหรืออีกทั้งยังมี

0: ภาระทางภาษีอินเทลที่เกี่ยวข้องกับการรายได้จากประกอบการอาชีพเหลือจากกองทุนสงเคราะห์หรือจากภาครัฐกลับไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมผมจึงขอถามสวนยางสวนปาล์มน้ำมันมีรายได้มีต้นทุนและมีการภาระทางภาษีเหตุใดเมื่อขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงติดข้อจำกัดด้านเอกสารสิทธิ์จึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทบทวนหลักเกณฑ์โดยพิจารณาการทำประโยชน์และใช้งานในพื้นที่ประกอบการพิจารณาเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่บทบ5สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุนการเพาะปลูกทดแทนไร่ละ 20,000 บาทเกษตรกรไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่ขอเพียงความเป็นธรรมและโอกาสในการก้าวถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมแผ่นเดียวกลายเป็นกำแพงขวางกั้นความช่วยเหลือขอภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นอย่าไว้ทอดทิ้งไว้ข้างหลังครับ
1: ครับต่อไปท่านวิรดาอินชัดเชิญครับ
2: ค่ะผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันวิรดาอินชัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต7พรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ขอหารือเรื่องน้ำของพี่น้องชาวอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเรื่องที่1เรื่องลำห้วยสำราญตื้นเขินจากเนื่องจากไม่ได้รับการขุดลอกมานานกว่า30ปีประกอบกับฝายน้ำล้นบ้านน้ำอ้อมชำรุดพังเสียหายทางทิศตะวันออกขาดปีร้องเรียนไปก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลซึ่งเชื่อมต่อเป็นสายน้ำเดียวกันแห้งขอดในฤดูแล้งน้ำก็ไม่เพียงพอต่อการเกษตรเลี้ยงสัตว์ส่งผลกระทบต่อประชาชนในตำบลสมอ703ครัวเรือนไป99ครัวเรือนรวมกว่า 1,500 ครัวเรือนหรือมากกว่า 6,000 คนนะคะเรื่องที่2ปัญหาความเดือดร้อนบริเวณลำห้วยกุดจงตอนล่างซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมีวัชพืชดินกรสะสมเป็นจำนวนมากส่งผลให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ำการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งลดลงอย่างมากพี่น้องเกษตรกรโดยรอบขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรปศุสัตว์และการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างรุนแรงจุดจงนี้ก็ไม่ได้ขุดลอกมาเป็นระยะเวลา50ส่งผลกระทบต่อประชาชนในตำบลสำโรงประสาท937ครัวเรือนหรือ 3,829 คนค่ะดิฉันจึงขอพาไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนในการขุดลอกห้วยสำราญด้วยนะคะและก่อสร้างซ่อมแซมฝายบ้านน้ำล้นบ้านน้ำอ้อมและขุดลอกปรับปรุงประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำกังเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบรรเทาความเดือดร้อนจะให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปรางกู่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับทางฝ่ายเลขาแจ้งชื่อท่านวิรดามาไม่ทราบว่าผมฟังท่านแสดงตนผิดหรือเปล่าเชิญจะคราวหน้าจะได้ขานชื่อท่านถูกท่านวิรดาครับ
2: ข่าวแล้ว
1: ครับต่อไปสกุลเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันกะมนทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขต1พรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอนำเรื่องหารือในพื้นที่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3เรื่องดังนี้ค่ะ

0: ยค่ะเรื่องแรกค่ะก็คือเด็กนักเรียนไม่มีศาลาพักคอยรถประจำทางนะคอยรถประจำทางนะคะบริเวณสะพานลอยทางข้ามถนนใหม่เลข3ช่วงกิโลเมตรที่210+700ค่ะแต่ถ้าฝนตกเด็กนักเรียนลาดอย่างนั้นก็ทำให้เสี่ยงเรียนนะคะจึงฝากเรียนท่านประธานนะคะพิจารณาทำการสำรวจแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะในเด็กๆนักเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกรถประจำทางด้วยค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือถนนหมายเลข3139ค่ะไม่มีไฟส่องสว่างเตือนเขตก่อสร้างนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะกับผู้ที่สัญจรไปมาที่ไม่มีไฟเนี่ยไฟดับเนี่ยจะกินระยะทางนะคะประมาณ3กิโลเมตรค่ะตั้งแต่กิโลเมตรที่0นะคะไปจนถึงบริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาตาขวัญนะคะซึ่งเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างกันด้วยนะคะซึ่งของชนบทจังหวัดระยองและเทศบาลตำบลนาตาขวัญนะคะช่วยดำเนินการนะคะเพิ่มไฟส่องสว่างแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเพื่อให้มีไฟส่องค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะท่านประธานปัญหาผิวจราจรขรุขระนะคะบริเวณถนนแหลมมะขามถึงหมู่บ้านการ์เด้นโฮมนะคะสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะกับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ค่ะขอให้เทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนเขตที่1ครับวันนี้ผมขอนำเรียนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องจำนวน5เรื่องด้วยกันครับขอสไลด์แผ่นที่1ครับพิบัติสึนามิทุ่นเตือนภัยสึนามิในทะเลอันดามันหมายเลข23461ได้หยุดส่งสัญญาณมาตั้งแต่วันที่5 สิงหาคม 69เวลา7 นาฬิกาสร้างความกังวลและความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงขอร้องเรียนไปยังกรมทีมเข้าซ่องแซมและกู้คืนระบบเตือนภัยโดยด่วนที่สุดครับขอสไลด์แผ่นที่2ครับเรื่องที่2ปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดภูหาน้ำท่วมขังภายในอุโมงค์ทางลอดซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่จึงขอเรียกร้องไปยังกรมทางหลวงให้เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำภายในอุโมงค์ทางลอดให้พร้อมใช้งานเต็ม 100% ตลอดเวลาครับนำสไลด์ลงได้เลยครับเรื่องที่3ครับท่านประธานการตรวจสอบสิทธิที่ดินชุมชนประชาสามัคคีตำบลถึงมติที่ประชุมคตช.ภูเก็ต6 กรกฎาคม 69ผมของภูเก็ตเร่งรัดลงตรวจสอบที่ดินชุมชนประชาสามัคคีให้เกิดความชัดเจนสักทีนึงครับว่ามันเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรเป็นพื้นที่ในเขตประธานบัตรเหมืองแร่เดิมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนครับเรื่องที่4ครับข้อจำกัดสิทธิผู้ประกอบการชุมชนกิ่งแก้วพี่น้องชุมชนกิ่งแก้วได้รับการจัดภายใต้โครงการคตช.ไม่สามารถขอใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่เนื่องจากติดระเบียบหลักเกณฑ์ของกรมสรรพสามิตให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและการประกอบพื้นที่ครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่ให้องสือทำประโยชน์สวนสาธารณะสปัมซอย6ขอให้สำนักงานที่จังหวัดภูเก็ตเร่งรัดประโยชน์บริเวณสปัมซอย6ในที่ประมาณ10พื้นที่นี้ไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่ออกกำลังกายของชุมชนต่อไป
1: ครับต่อไปท่านสุภกิจสีหภาคครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านสุภกิจสีหภาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต2หรือท่านประธานทั้งหมด5ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงหมายเลข2086สายบ้านอีปุ้งตำบลดูนไปในเวลากลางคืนนะครับไม่มี

0: ไฟฟ้าส่องสว่างทำให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับขอฝากไปยังกรมทางหลวงช่วยอนุมัติงบประมาณในถนนสายดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้อย่างส่วนประเด็นที่2ขอให้ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักถนนสายรพช.จากสี่แยกบ้านละออกถึงบ้านเตาเหล็กเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากถนนสายดังกล่าวอยู่ในระดับที่ประชาชนทำให้ถนนสายดังกล่าวมีกรมทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษช่วยอนุมัติงบประมาณก่อสร้างวางท่อระบายน้ำในถนนสายดังกล่าวเพื่อป้องกันให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับประเด็นที่3ขอให้ปรับปรุงถนนแอดฟันถมคุรุราชอนุสรณ์ถึงบ้านหนองม่วงตำบลดู่อำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษซึ่งถนนสายดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งฝากไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับประเด็นที่4นะครับโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยตำบลผักแพวอำเภอกันทราลมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษซึ่งพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะสัญจรการเกษตรข้ามลำห้วยดังกล่าวได้ฝากไปยังกรมส่งเสริมไก่ช่วยอนุมัติงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยกระเดินเพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับขอให้ติดตั้งระบบการเติมน้ำพลังงานแสงอาทิตย์คลองส่งน้ำห้วยตะมายจุดบ้านโนนสว่างบ้านเขินตำบลเขินอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดหรือว่าฤดูแล้งคลองดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บไว้ประชาชนได้ใช้ในฤดูการเพาะปลูกได้มัดงบประมาณติดตั้งระบบการเติมน้ำห้วยตามายบ้านโนนสว่างบ้านเขื่อนศรีสะเกษเพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกครับขอบคุณ
1: เลินอภิพัทรโกศลเชิญครับ
2: ตอนที่เคารพเจริญอภิพัทรโกศลผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตขอนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวน่านจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาหารือผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเยียวยาเกษตรกรที่ผ่านมารัฐบาลเน้นเยียวยาพืชผลแต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือฟื้นฟูที่ดินทำกินที่ถูกหินโคลนและเสียสร้างไม้ทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้ทั้งที่มีระเบียบหลักเกณฑ์เกษตรกรต้องแบกรับค่าฟื้นฟูมหาศาลที่เจ็บปวดที่สุดคือการย่ำยีหัวใจพี่น้องชาวน่านเมื่อกระทรวงเกษตรเงินช่วยเหลือใหม่ในวันที่21สิงหาคม2560ตัวนาข้าวเพิ่มจาก 1,340 เป็น 2,000 พืชไร่พืชผักเพิ่มจาก 1,980 เป็น 3,180 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นเพิ่มจาก 4,048 เป็น 6,800 โคลนทับถมเพิ่มจาก7ไร่แต่รัฐบาลกลับตัดสิทธิ์ชาวน่านเพียงเพราะน่านประกาศมีผลวันที่21น่านกำลังจมน้ำจมโคลนยังไม่ทันได้รับการฟื้นฟูอัตราเก่าที่ต่างกันเท่าตัวเหมือนเลือกปฏิบัติกับชาวน่านยอมรับไม่ได้ผมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อดังนี้ครับ 1. เยียวยาเกษตรกรทุกรายตามจริงไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะไม่ได้คืนความเป็นธรรมให้ชาวน่านบังคับใช้หลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่ 3. เร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่พี่น้องเกษตรกรให้โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพที่ดินทำกินเพียงมากพอแล้วอย่าให้ต้องเจ็บช้ำของรัฐบาลอีกเลยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านนาวาเอกอธิคุณคงมีเชิญครับ
3: ครับผมนาวาอากาศเอกอธิคุณคงมี

0: จังหวัดพัทลุงเขตหนึ่งพักภูมิใจไทยครับวันนี้ขออนุญาตต้องการของพี่น้องในจังหวัดพัทลุงหารือท่านประธานแก้ปัญหาให้ด้วยความเร่งด่วนใน1เรื่องครับคือเรื่องการชาวจังหวัดพัทลุงนะครับพัทลุงเป็นจังหวัดน่าเที่ยวติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพัทลุงแบบก้าวกระโดดเที่ยวที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับบวกกับจังหวัดพัทลุงผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับหนึ่งของ14จังหวัดภาคใต้ถึง 22.9% นะครับท่านประธานครับบ้านผมไม่มีสนามเดินทางได้เฉพาะรถไฟกับรถยนต์เท่านั้นนะครับพระเอกในการเดินทางของพี่น้องของกระผมครับแต่ท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นผมขออนุญาตนำตัวเลขให้ท่านประธานได้ดูนะครับว่าพี่น้องของกระผมใช้รถไฟเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ1พฤษภาคม2569นะครับพี่น้องของกระผมที่จังหวัดพัทลุงถึง 70,000 นะครับจากทุกขบวนผมโฟกัสไปที่กระบวนที่3231ก็คือกระบวนทักษิณารัตน์ที่ลงจากกรุงที่32ก็คือขึ้นจากพัทลุงมารวมทั้งขึ้นและลงกว่า 25,900 ครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับคือตั๋วเต็มครับไม่สามารถการเดินทางของผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมากของจังหวัดพัทลุงเนี่ยต้องปีนขึ้นไปบนเตียงชั้น2ซึ่งโอกาสที่จะได้ใช้บริการด้วยความสะดวกสบายแทบไม่มีเลยครับครับท่านประธานครับในปริมาณที่มากขึ้นเข้าใจครับขออนุญาตกราบวิงวอนไปยังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้โปรดพิจารณาเพิ่มโบกี้พิเศษตู้นอนสำหรับคนพัทลุงโดยเฉพาะครับกราบวิงวอนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านวิทวัฒน์ติชะ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิทวัฒน์ติชาวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต15ในวันนี้ครับท่านประธานผมมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธาน3เรื่องด้วยกันรถเมย์บนถนนเสรีไทยรถเมย์หลายจุดในพื้นที่เขตคันนายาวนั้นไม่มีที่นั่งที่สมบูรณ์จากภาพครับท่านจะเห็นว่ามีจริงจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังสำนักงานการจราจรและขนส่งรถเมย์บริเวณดังกล่าวและตรวจสอบซ่อมแซมศาลาพักคอยจุดอื่นๆไปท่านประธานปัญหาน้ำท่วมซอยเสรีไทย40ถนนเลียบลำประชาชนว่าทุกครั้งที่ฝนตกหนักน้ำจะไหลท่วมชั้น1ของบ้านเรือนในพื้นที่และจากการลงสำรวจครับพบสาเหตุ2ข้อคือพื้นที่ชั้น1อยู่ต่ำกว่าระดับซอยนั้นมีขนาดเล็กเกินจะรองรับปริมาณน้ำได้ที่สำคัญครับด้วยผมได้ทำหนังสือถึงสำนักงานเขตคันนายาวตั้ง168ครับเพื่อขอให้ลงพื้นที่แก้ไขจนถึงวันนี้ครับยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆในขณะที่ฝนก็ยังตกอยู่ทุกวันผมขออนุญาตฝากดาวครับรีบแก้ปัญหานี้โดยเร็วคำชะล่าปากซอยน้ำมันมิน162แยก12มาครับมีเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าของเป็นตอหม้อสะพานและมีการปล่อยน้ำเสียลงคลองอย่างต่อเนื่องก่อสมเชื้อโรคและยุงลายส่งผลกระทบทั้งประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าประธานไปยังสำนักระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจน้องประชาชนต้องทนอยู่กับมลพิษทางกลิ่นเช่นเดิมอีกต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านตติรัตน์รัตนเศรษฐ์เชิญครับ
3: ท่านที่เคารพกับผมตติรัตน์รัตนเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูมิใจไทยครับวันนี้กับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องครับขอหารือผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในเรื่องของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกหรือโคราชเอ็กโป2020ก่อนนะครับแต่เดิมครับอำเภอคง

0: านที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกและทีมงานผู้จัดงานครับในส่วนของพื้นที่การจัดงานไปแล้วในระดับหนึ่งเหลือเพียงแค่แม่บทหรือว่ามาสเตอร์แพลนเท่านั้นครับท่านประธานแต่ในเวลาต่อมาได้มีมติจากคณะรัฐมนตรีครับให้ย้ายพื้นที่การจัดงานดังกล่าวครับจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องหลังมีมติครับท่านประธานพี่น้องถูกพากความหวังไปจากพวกเขานะครับก็ผมเห็นด้วยนั้นมีความพร้อมในทุกด้านแต่ผมคิดว่าคนอำเภอคงเองรวมถึงคนอำเภอข้างเคียงนะครับเขาก็มีความพร้อมเช่นกันหากได้รับการสนับสนุนนะครับเพราะการจัดงานในครั้งนี้ครับพี่น้องต่างนี่คือโอกาสที่พี่พื้นที่ของพวกเขาจะได้รับความเจริญการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นและท้องที่และการเกิดการกระจายรายได้จากตัวเมืองสู่พื้นที่ที่ยังขาดการพัฒนาให้รัฐบาลนะครับและกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับฟังเสียงพี่น้องของอำเภอคงนะครับเพราะการจัดงานในครั้งนี้ครับจะเป็นการสานต่อความหวังของพี่น้องอำเภอคงและอำเภอใกล้เคียงนะครับสุดท้ายการพัฒนาที่แท้จริงนะครับไม่ควรส่งแล้วแต่ควรส่งต่อความสว่างนั้นไปยังพื้นที่ที่กำลัง
1: ครับต่อไปท่านอนันต์อมรินทร์ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมอนันต์อมรินทร์ผู้แทนราษฎรพรรคประนีมีเรื่องหารือกับท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องสำคัญของพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีหลายช่องทางครับเกี่ยวกับปัญหาคนเร่ร่อนที่เกิดจากการใช้สารเสพติดจากนั้นลงพื้นที่สำรวจบริเวณสวนสาธารณะต่างๆพื้นที่ยกล้างรวมถึงใต้สะพานลอยพบว่ามีคนได้รับจากข้อมูลเขตสุขภาพที่8พบว่าจังหวัดอุดรธานีมีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงประมาณ 5,500 คนตัวเลขนี้กำลังบอกว่าปัญหาและไม่ใช่ปัญหาที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกรมของมนุษย์ผมจึงขอเรียกร้องผ่านท่านประธานฝากไปยังรัฐบาลตั้งนะครับศูนย์ดูแลฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งและโดยทำงานร่วมกันระหว่างพม.สาธารณสุขท้องถิ่นตำรวจและชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนอุดรธานีให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำหาคัดกรองรักษาฟื้นฟูดูแลรวมถึงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยอุดรธานีครับขอบคุณครับท่านประธานคร
1: ับ ครับท่านจารักครับ
3: ค่ะท่านประธานท่านประธานที่เคารพคะพิมพ์ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต3พรรคภูมิใจไทยค่ะโอกาสนี้นะคะสะท้อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ต้องเผชิญกับภัยเงียบทางมลพิษค่ะท่านประธานทั้งเรื่องฝุ่นควันกลิ่นเหม็นซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเท่านั้นนะคะแต่กำลังกัดกินสุขภาพชนค่ะวันนี้ค่ะท่านประธานเรากำลังกลายเป็นพื้นที่รองรับผลกระทบอย่างหนักหน่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาแผ่นปูนนะคะที่ติดกับชุมชนอยู่ที่ตำบลอุทัยค่ะแม้อย่างเข้มแข็งค่ะแต่สะท้อนให้เห็นถึงว่าผู้ประกอบการเนี่ยขาดการในพื้นที่ค่ะหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมสะสมที่ตำบลหนองน้ำส้มนะคะไม่มีความรับผิดชอบค่ะทิ้งบาดแผลทางมลพิษไว้ให้ชุมชนแบกรับค่ะและยังมีโรงหลอมโลหะนะคะในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ของท่านสสประดิษฐ์วันค่ะจนชาวบ้านไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ค่ะถ้าการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างงานและความเจริญทางเศรษฐกิจค่ะท่านประธานแต่ความเจริญนั้นต้องไม่แลกด้วยสุขภาพและไม่ใช่การโกยผลกำไรแล้วเถียงรับค่ะวันนี้ค่ะท่านประธาน

0: านที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีความเข้มงวดตั้งแต่การออกใบอนุญาตก่อสร้างค่ะและตรวจสอบทางนะคะฝ่ายปกครองในพื้นที่ค่ะต้องทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาปรามค่ะไม่ให้เกิดการลักลอบการกระทำความผิดค่ะอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะกรมโรงงานค่ะกรมควบคุมมลพิษค่ะต้องบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะของและเลิกผ่อนปรนให้กับผู้ประกอบการที่ไร้ความรับผิดชอบค่ะหายแล้วค่อยล้อมข้อค่ะท่านประธานเพราะการตามแก้ไขนั้นตามการเพราะตามแก้ไขและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนั้นต้องใช้ทางงบประมาณแผ่นดินและนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขอวิงวอนไปยังผู้ประกอบการทุกๆแห่งค่ะให้ท่านยึดเอาความเดือดร้อนของชุมชนและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณ
1: ท่านกาญจนาพรจิรพันธ์วณิชครับ
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันกาญจนาพรจิรพันธ์ราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต3พรรคภูมิใจไทยดิฉันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ในประเด็นปัญหาราคาตกต่ำจึงมี4ข้อที่อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเป็นแนวทางช่วยเหลือสำหรับปีถัดปัจจุบันราคารับซื้อข้าวโพดเบอร์ 2.05 บาทต่อกิโลกรัมแต่ผลผลิตในพื้นที่จำนวนมากเกษตรกรใช้รถเกี่ยวให้ทบทวนว่าเกณฑ์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลผลิตจริงในพื้นที่2ขอให้ตรวจเข้มราคารับแม้กรุงเทพและปริมณฑลกำหนดไว้ที่ 9.8 บาทต่อกิโลกรัมเช่นจังหวัดลพบุรีเหลืออยู่เพียง 9.3 ถึง 9.4 บาทจำกัดการรับซื้อผลกระทบสุดท้ายก็ย้อนกลับมายังพี่น้องเกษตรกรห่วงเวลาการนำเข้าข้าวโพดต้องไม่ทับซ้อนกับช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดซึ่งล่าสุดต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ทบทวนแผนตันจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องที่4คือข้อมูลต้นทุนการผลิตเรื่องนี้ก็ให้ช่วยทบทวนว่าต้นทุนที่ใช้ประกอบพิจารณานโยบายของนบขพนั้นเป็นตัวเลขที่เกษตรกรสามารถผลิตได้จริงหรือไม่ปุ๋ยยาเครื่องจักรและขึ้นลงตามตลาดได้แต่ต้นทุนที่รัฐใช้เป็นฐานในการทอนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้มาตรการของรัฐที่ออกมาสำขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปนาวมนูครับเชิญครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานกับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยะโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนหัดใหญ่วันนี้น้องประชาชนชาวสงขลา3เรื่องด้วยกันครับท่านประธานเรื่องแรกครับเรื่องชำรุดปัจจุบันแม้ว่าจะได้รับผู้รับเหมาแล้วครับด้วยการประมูลวงเงินมูลค่า380ล้านบาทและมีแผนที่จะซ่อมแซมคลองผนังกั้นคลองท่านประธานปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนถนนชำรุดหลายจุดจึงขอปรึกษาหารือท่านประธานสงขลาให้เร่งดำเนินการในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดตลอดเส้นทาง2ฝั่งของริมคลองร.1เพื่อความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชนดังกล่าวและรถอุบัติ2ครับท่านประธานถนนทางหลวงหมายเลขภูมิสายเก่ามีการก่อสร้างถนนและเกาะกลางถนนและไม่ถนนจำนวน2จุดบริเวณบ้านหูแร่หมู่ที่3ตำบลสงขาทำให้รถที่วิ่งไปมาด้วยความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุบ้างที่สร้างอยู่นั้นอยู่ในเลนปกติครึ่งเลนขอปรึกษาหารือแขวงทางหลวงสงขลาที่1กระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบและเป็นการเร่งด่วนเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายกับท่านประธานเรื่องการเคหะสงขลาจำนวน500หลังคาเรือนที่มีการผ่อนชำระที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางการเคหะสงขลาเปลี่ยนแปลงการยกเลิก2กรมธนารักษ์ไม่สามารถนำมาซื้อ

0: ขายทอดตลาดได้ทำให้ชาวบ้านที่ไม่มีโฉนดเป็นของตัวเองขอปรึกษาหารือการเทหะแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีจำนวน20คนเชิญนั่งครับต่อไปเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมพ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6อำเภอกันทรวิชัยอำเภอเชียงยืนอำเภอชื่นขอหารือท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยและกรมโยธาธิการและผังแผนการก่อสร้างอาคารชลศาสตร์และระบบท่อระบายแบบไว้เรียบร้อยแล้วบรรจุเข้าสู่แผนงบประมาณโดยเร็วที่สุดค่ะท่านประธานที่เคารพคะสถานการณ์น้ำท่วมภาคขอนยางอำเภอกันทรวิชัยขณะนี้เข้าขั้นวิกฤตค่ะเพียงฝนตกหนักไม่กี่ชั่วโมงมวลน้ำมหาจนท่วมขังทั้งผิวจราจรโครงสร้างพื้นฐานเดิมมีพื้นที่และก็มีความต่อการรองรับการระบายน้ำเพียงทั้งท่าขอนยางจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความทั้งหาทางระบายน้ำทั้งลอกท่อแต่ก็เกินขีดสแกกลับไว้อย่างเพียงลำพังค่ะท่านประธานคะปัจจุบันน้ำท่วมในพื้นที่ทั้งท่าขอนยางและขามเรียงมีทั้งเฟส1เฟส2ผ่านการสำรวจและออกแบบโดยเมืองไว้เรียบร้อยแล้วสำคัญที่จะปลดล็อกปัญหาน้ำท่วมให้มีการระบายตามหลักวิศวกรรมชลสู่แผนและทั้งหมดเหล่านี้ยังไม่ได้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาค่ะดิฉันจึงขอหารือต่อท่านประธานโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเพื่อพิจารณาการบัญชาชลศาสตร์และระบบท่อระบายน้ำโครงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลท่าขอนยางและตำบลขามเรียงทั้งเฟสโดยด่วนที่สุดค่ะเพื่อสร้างระบบระบายน้ำอย่างถาวรพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนชาวมหาสารคามอย่างยั่งยืนค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพค่ะ
1: ครับต่อไปท่านคุณครับเชิญครับ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับกับผมนายการุณครูเจริญชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต7พรรคก้าวธรรมครับ2นาทีนี้นะครับหารือกับท่านประธานเป็นกระบอกเสียงนะครับแทนชาวเชียงใหม่เขต7นะครับของผมนะครับหรือว่าเป็นกระบอกเสียงแทนชาวเชียงใหม่นะครับทั้งหมดเลยก็ได้ครับท่านประธานท่านประธานครับอำเภอแม่แตงนะครับแหงนะครับและฝางแม่อายและชัยปราการนะครับที่ต้องเผชิญทางหลวงหมายเลข107นะครับเชียงใหม่ฝางคือเส้นเลือดใหญ่ของเชียงใหม่ตอนบนครับเป็นทางผ่านนะครับทั้งการท่องเที่ยวนะครับการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับแต่ในความเป็นจริงถนนเส้นนี้กลับเป็นจุดเสี่ยงภัยครับท่านประธาน1นะครับเป็นปัญหาพื้นผิวและโครงสร้างครับพื้นผิวถนนชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมีการซ่อมแซมแบบปะหน้าครับไม่ได้มาตรฐานท่านประธานและยังขาดไหลทางในหลายช่วงนะครับทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานปัญหาที่2คือปัญหาคอขวดและการจราจรครับช่วงเข้าเขตชุมชนและทางขึ้นเขานะครับการท่านประธานกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ต้องต่อการนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ครับซึ่งมีผลต่อชีวิตนะครับทุกนาทีมีค่านะครับและล

0: ศักยภาพในการท่องเที่ยวในกระผมจึงเรียกร้องนะครับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและกรมทางหลวงขอให้เร่งดำเนินการ3ประการดังนี้ครับท่านประธาน1นะครับขอให้รีบจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและขยายผิวถนนนะครับและจุดเสี่ยงอันตรายอย่างเร่งด่วนครับท่านประธาน2นะครับทบขยายช่องทางจราจรให้เป็น4ช่องทางจราจรตลอดสายครับท่านประธาน3วางระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบนผิวจราจรในช่วงฤดูฝนครับท่านประธานขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยุพราชบัวอินเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยุพราชบัวอินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนของคนจนครับท่านประธานครับในฐานะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุดในประเทศไทยผมในฐานะสสเพชรบูรณ์ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีที่ได้มีมติงดการเทศเพื่อนบ้านและเชื่อว่าจากนี้สถานการณ์ราคาข้าวโพดของพี่น้องผู้ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศไทยจะดีขึ้นท่านประธานที่เคารพครับประเด็นที่อยากหารือต่อกระทรวงพาณิชย์ในลำดับต่อไปก็คือเรื่องครับท่านประธานครับหากมีสำนักงานหน่วยงานใดกับทางรัฐบาลว่าต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดในปีนี้เขาโกหกเขาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับรัฐบาลท่านประธานในการเพาะปลูกข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทุกอย่างปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้ามีสำนักใดสำนักหนึ่งบอกว่าต้นทุนข้าวโพดปีนี้ไม่สูงขึ้นมานั้นขอให้กระทรวงครับพาณิชย์ปรับราคารับซื้อขั้นต่ำข้าวโพดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นณปัจจุบันกอบกับปัจจุบันครับท่านประธานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือสินค้าทดแทนอื่นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้ทราบว่าราคาข้าวโพดที่นำเข้าจากต่างประเทศมีต้นทุนถึงประมาณ10บาทต่อกิโลกรัมท่านประธานครับผมว่าไอ้บริษัทครับถ้ารัฐบาลกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำที่ 30% ที่ 7.50 บาทไม่มีทางขาดทุนเรารู้ครับเราทราบดีครับว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดตั้งแต่ขายปุ๋ยขายยาหรือขายอาหารสัตว์หรือแม้แต่ใครเป็นผู้กำหนดราคาเนื้อหมูเนื้อไก่ท่านประธานที่เคารพครับประเด็นต่อไปก็คือเรื่องการที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องมีเครื่องตรวจวัดความชื้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศครับให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกไซโลที่รับซื้อพี่น้องของพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดการรับซื้อแบบแบ่งเกรดครับท่านประธานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรถูกกดราคาและประเด็นสุดท้ายครับให้สุ่มตรวจสอบซึ่งกระทรวงพาณิชย์อาจจะผนึกกำลังกับสสในพื้นที่สุ่มตรวจสอบกดราคาชาวไร่ข้าวโพดหรือซื้อไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดขอกราบขอบคุณครับ
3: ครับต่อไปท่านพรณรงค์นินมะครับเชิญครับ
4: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพรณรงค์นินมะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต3ครับผมขออนุญาตใช้เดือดร้อนในพื้นที่นะครับมหารือผ่านท่านประธานผ่านสันปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเป็นปัญหาที่พื้นที่ได้รับความเดือดร้อนมายาวนานยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับโดยประการแรกครับระบบปัญหาระบบเทศบาลตำบลนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับที่ในส่วนที่เป็นท่อระบายน้ำก็ดีระบบระบายน้ำนะครับในพื้นที่นะครับจะเห็นว่ามีดินมีตะกอนนะครับทั้งหมดนะครับที่เป็นโครงการที่ก่อสร้างมานานหลายปีแล้วนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้นะครับจำเป็นต้องมีรถดูดโคลนนะครับนำโคลนออกจากระบบระบายน้ำให้ระบบระบายน้ำสามารถที่จะทำหน้าที่ของมันได้นะครับแล้วก็ประการที่สองครับถนนสายหลักในพื้นที่นะครับอำเภอนากลางนะครับซึ่งเป็นถนนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานน้ำตาลแล้วก็โรงโม่หินหลายโรงด้วยกันครับทำให้มีรถบรรทุก

0: ใช้ถนนนะครับสองสายนี้เป็นจำนวนมากนะครับจำเป็นต้องมีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนในนะครับสายแรกคือสายจากบ้านหนองบัวแสนไปบ้านกุดแห่บ้านหนองบัวแสนไปบ้านหนองด่านนะครับซึ่งทราบว่าท่านนายกชาญวิทย์วงศานะครับนายกเทศมนตรีตำบลนากลางครับได้เคยมีการขอรับงบประมาณนะครับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแล้วนะครับซึ่งเทศบาลไม่มีงบมากพอที่จะแก้ไขบาดขอใช้เวทีวิงวอนไปยังกระทรวงมหาดไทยนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลได้แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านจินตวรรณไตรสรณกุลครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันจินตวรรณไตรสรณกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษเขต5พรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้ขอหารือกับท่านประธานเรื่องการเปิดประตูระบายน้ำของกรมชลประทานนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งค่ะขณะนี้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงระยะแต่ปริมาณน้ำฝนในบางพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะขังน้ำในแปลงนาค่ะหลายพื้นที่ก็จะเห็นได้ว่านาข้าวแห้งนะคะแล้วก็มีหญ้าขึ้นเต็มทุ่งข้าวที่กำลังเจริญเติบโตค่ะกำลังขัดน้ำพี่น้องชาวนาเป็นเช่นนี้ผลผลิตข้าวปีนี้อาจจะลดลงค่ะจึงขอฝากไปยังกรมชลประทานศรีสะเกษค่ะสังกัดกรมชลประทานค่ะพื้นที่ของดิฉันมีแหล่งน้ำที่สำคัญอยู่ก็คือน้ำหนองสี่อ่างเก็บน้ำห้วยตะจูค่ะในอำเภอขุนหารรวมถึงอ่างเก็บน้ำห้วยสาราอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญในอำเภอภูสิงห์ดิฉันอยากประทานศรีสะเกษเร่งจัดรอบระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำอย่างเร่งด่วนนะคะเสนอให้เจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำของแต่ละอ่างควบคู่กับใช้น้ำของพี่น้องเกษตรกรค่ะหากว่าในอ่างมีปริมาณน้ำเพียงพอขอให้เร่งจัดรอบระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำนะคะหากมีปริมาณน้ำน้อยอยู่นะคะขอให้บูรณาการกับกรมฝนหลวงเพื่อทำฝนเทียมนะคะในพื้นที่ที่แห้งแล้งค่ะเพื่อให้พี่น้องชาวนาที่ข้าวต้องการน้ำมากที่สุดไม่ควรที่จะรอจนข้าวได้รับความเสียหายมากกว่านี้ค่ะที่สำคัญค่ะขอให้เจ้าหน้าที่นะคะทำงานในเชิงกับกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็กลุ่มผู้นำท้องถิ่นเพื่อกำหนดรอบการส่งน้ำให้ทันและก็ทั่วถึงนะคะตั้งแต่ต้นคลองจนถึงปลายคลองค่ะเพราะว่าน้ำทุกหยดนะคะมีความหมายต่อผลผลิตและก็รายได้ของพี่น้องเกษตรกรค่ะเรื่องที่สองค่ะที่ฉันขอติดตามการออกแบบอ่างเก็บน้ำห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดกับท่านประธานแล้วว่าขอให้กรมชลประทานเร่งออกแบบและเข้าต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านสุธีเรือนครับ
3: กลับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุธีรพงษ์วันชัยธนวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต7ปากกาธรรมครับวันนี้ผมขอในพื้นที่หารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาส้มโอของอำเภอเวียงแก่นตกต่ำครับช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมครับจะเป็นช่วงที่ส้มโอครับถือว่าเป็นของดีของอำเภอมีทั้งพันธุ์ขาวใหญ่ซึ่งปีนี้ครับผลผลิตจะมีจำนวนมากจนล้นตลาดครับทำให้เหลือเพียงกิโลกรัมละ10กว่าบาทหากขายผ่านลงบางแห่งครับส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเป็นอย่างมากครับจึงอยากจะขอให้กระทรวงพาณิชย์ครับเร่งหาแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาหาเปิดตลาดใหม่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับรวมทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายครับเพื่อจะได้เป็นการช่วยระบายผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้

0: ค่อนข้างอันตรายและเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตหลายครั้งครับส่วนเรื่องสุดท้ายครับได้รับการร้องขอจากนายสุภสันต์วิริยะนายกอบต.น้อยไว้ป่าแดดไฟเกาะกลางดับมืดมา2สัปดาห์แล้วครับทราบว่าทางแขวงการทางเชียงรายที่2ได้ขออนุมัติในการจัดซื้อหม้อแปลงใหม่แล้วนะครับก็ขอให้กรมทางหลวงนะครับพิจารณาอนุมัติให้ด้วยครับท่านประธานครับทั้ง3เรื่องที่ผมได้นําหารือนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในฐานะผู้แทนราษฎรจึงขอให้ท่านประธานครับฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมด้วยครับกราบขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านธิวัลรัตน์อังกินันครับเชิญครับ
2: ก็กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางธิวัลรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณกรมศิลปากรที่จัดนิทรรศการพิเศษดอนใหญ่ทองก่อนที่จะนำเพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และวันนี้ดิฉันมี2ประเด็นที่จะให้ช่วยแก้ไขปัญหาในจังหวัดดิฉันดังต่อไปนี้นะคะประการแรกดิฉันขอขอบคุณกรมทางหลวงและแขวงทางหลวงเพชรบุรีที่ให้ความสำคัญและเร่งรัดเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางรอดสะพานยี่หนหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลไร่ส้มที่ผ่านมาเมื่อมีฝนตกหนักน้ำท่วมขังบริเวณนี้ทางรอดจะไม่สามารถให้รถสัญจรผ่านไปได้ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนขณะสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการสูบน้ำออกเมื่อเกิดน้ำท่วมยังเป็นปัญหาในเบื้องต้นหากมีฝนตกหนักและมีน้ำสะสมในปริมาณมากระบบการระบายน้ำเดิมก็ยังไม่สามารถระบายน้ำได้ไม่ทันและมีโอกาสจะกลับมาเป็นน้ำท่วมซ้ำได้อีกดิฉันจึงขอนำเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมทางหลวงให้พิจารณาแนวเพิ่มท่อระบายน้ำตั้งแต่ถึงสะพานเวียงคอยบนถนนหมายเลข4ช่วงกิโลเมตรที่154+400ถึงกิโลเมตรที่156+400พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณทางรอดในระยะยาวพร้อมกันนี้ขอให้เร่งสำรวจพื้นที่และออกแบบการจัดทำประมาณการงบประมาณเพื่อให้โครงการนี้ได้สามารถเดินต่อได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเมื่อเกิดฝนตกหนักครั้งต่อไปทางรอดนี้ก็สามารถใช้ได้ปัญหาความปลอดภัยบนถนนหมายเลข3177สายเพชรบุรีหาเจ้าสำราญบริเวณกิโลเมตรที่1+550ทางแยกเข้าสู่ตำบลสำมะโรงจุดนี้มีรถสัญจรผ่านไปจำนวนมากใช้ความเร็วสูงและมีรถเข้าออกชุมชนอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งดิฉันได้นำปัญหาเข้าหารือต่อสภาแล้วเช่นกันแต่ปัจจุบันแขวงทางหลวงก็ได้ติดตั้งไฟกระพริบเตือนแล้วแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดิฉันจึงขอให้สำนักอำนวยความปลอดภัยจัดการจราจรและสัญญาณไฟให้เหมาะสมตามหลักวิชาการและสภาพพื้นที่พร้อมทั้งแจ้งรูปแบบการดำเนินการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ดูครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางพัชรวรรณพินโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวใหญ่อำเภอศรีดาและอำเภอบัวลายค่ะวันนี้นะคะดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือกับท่านประธานมติการจัดงานพืชสวนโลกให้กลับมาจัดที่อำเภอคงเหมือนเดิมค่ะท่านประธานคะจู่ๆนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายก็เกิดขึ้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกไปจากอำเภอคงค่ะดิฉันและพี่น้องในพื้นที่นะคะรู้สึกสิกับเหตุการณ์นี้นะคะท่านประธานท่านประธานทราบไหมคะว่างานแผนจัดที่อำเภอคงนี้ทำไมนะคะก็เพราะว่าจะได้เป็นพื้นที่ที่จะสาธิตพืชทนแล้งแล้วก็พืชทนเค็มค่ะท่านประธานซึ่งสอดคล้องกับปัญหาดินเค็มแล้วก็ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะท่านประธานและหวังว่านะคะจะเป็นการกระจายความเจริญสร้างโอกาสสร้างอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่ซึ่งเกิดจากการผลักดันและการต่อสู้ของทางภาครัฐและภาคประชาชนในตอนนั้นค่ะท่านประธานแต่หลังจากที่สภาพัฒน์นะคะได้ลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าไม่มีความคุ้มทุนนะคะไม่สามารถที่จะจัดที่อำเภอคงได้นะคะแต่ดิฉันเห็นว่านะคะแล้วก็คนในพื้นที่มันคือความคุ้มค่าทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนค่ะท่านประธานเป็นการกระจายความเจริญไปฝั่งพื้นที่ที่ยัง

0: ขาดโอกาสไม่เช่นนั้นแล้วนะคะจะเป็นการเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ที่ห่างไกลเสียโอกาสในการสร้างอาชีพเกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาในพื้นที่ค่ะดิฉันเองนะคะเป็นตัวคอนราชสีมานะคะอำเภอแก้งสนามนางอำเภอบัวลายอำเภอบัวใหญ่และอำเภอศรีดาซึ่งมีเขตติดต่อกับอำเภอคงนะคะขอร้องเถอะค่ะท่านประธานคะอย่าเอาความหวังแล้วก็อนาคตของพวกเราปากเป็นเสียงแทนพี่น้องประชาชนประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐบาลนะคะย้ายพืชสวนโลกนะคะขอให้กลับมาจัดที่อำเภอคงตามเดิมขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านชนาทิพย์สุภศิริเชิญครับ
2: ครับกับผมชนาทิพย์สุภศิริสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดแพร่เขต2พรรคภูมิใจไทยวันนี้จะขอหารือกับท่านประธานด้วยกัน2เรื่องครับผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อหารือที่1ครับเป็นความเดือดร้อนจากการทรุดตัวของถนนทางหลวงหมายเลข101จากจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่านครับตรงบริเวณแพร่และตำบลห้วยโรงจังหวัดแพร่เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่27ตุลาคมพ.ศ.2568เป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วครับที่ถนนเส้นนี้ชำรุดเสียหายถนนเส้นนี้มีความสำคัญกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวแพร่มากครับใช้เป็นในการสัญจรระหว่างตำบลและมากกว่านั้นนี้เป็นถนนในการสัญจรหลักในปี2569เท่าที่ทราบมานี้ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมแต่ตอนนั้นก็เข้าใจได้อยู่นะครับว่าเป็นอาจจะยังทำงานไม่ทันท่วงทีครับแต่ตอนนี้ก็ทราบมาอีกเหมือนกันว่าในปี2570ครับงบไม่ปรากฏอยู่ในเล่มขาวครับซึ่งเป็นที่น่ากังวลใจมากเลวร้ายยิ่งกว่านั้นครับในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยก็คงจะหลั่งไหลไปที่จังหวัดน่านครับซึ่งทั้งหมดต้องผ่านถนนเส้นนี้ครับจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าจะยากลำบากในการสัญจรเพียงใดครับช้าเท่าไหร่ครับการซุดตัวก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นจึงกราบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุมัติงบซ่อมแซมถนนเส้นนี้เถอะครับเพื่อชาวจังหวัดแพร่ครับเรื่องที่2ครับคือเรื่องขอรับการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข103เป็นเส้นแม่ยางห้อเชื่อมต่อกับแม่ตีบครับระหว่างกิโลเมตรที่29ถึงกิโลเมตรที่30บริเวณแยกทางลัดเข้าสู่หมู่บ้านวังดินบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่มีการก่อสร้างถนน4เลนจากอำเภอ2เชื่อมต่อกันครับทางหลวงเส้นนี้เป็นทางตรงที่มีการขับขี่ค่อนข้างรวดเร็วกันมากกับผมจึงขอวิงวอนให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟเขียวไฟแดงครับบริเวณ3แยกดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องบ้านวังดินอำเภอ2ที่ต้องมีการเลี้ยวขวาลัดเข้าท้ายหมู่บ้านครับขอข้อนี้เป็นเรื่องที่หน่วยงานในจังหวัดแพร่ครับได้เคยรับปากไว้กับพี่น้องบ้านวังดินแล้วตั้งแต่การประชาคมในครั้งแรกตอนนี้ทางสี่เลนดังกล่าวสร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่มีงบประมาณจัดสรรลงมาเพื่อทำไฟเขียวไฟแดงไฟจราจรดังกล่าวจึงขอวิงวอนอีกครั้งครับให้จัดสรรงบมาทำสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวบ้านวังดินครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบุญญาภาเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต5ค่ะพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันมีข้อหารือนะคะเรื่องราคาข้าวและมาตรการการดูแลพี่น้องชาวนาค่ะขณะนี้มีคำถามมากมายนะคะที่ถามว่าทำไมรัฐบาลชุดปัจจุบันจึงไม่ใช้หรือชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแต่มีข้อเท็จจริงสำคัญที่พี่น้องประชาชนควรได้รับทราบค่ะเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566สมัยรินครม.ในขณะนั้นได้มีมติวางหลักการให้หน่วยงานรัฐหลีกเลี่ยงมาตรการให้เงินอุดหนุนช่วยหรือกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงและมุ่งให้เพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มแทนดังนั้นหลักการดังกล่าวมีมาตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาไม่ใช่มติที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้กำหนดขึ้นค่ะแต่ท่านประธานคะเมื่อสถานการณ์ได้มีการเปลี่ยนแล้ววิธีการดู

0: ดูแลเกษตรกรก็ต้องพัฒนาเช่นเดียวกันเราอาจจะมีกลไกที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้รับซื้อรู้เงื่อนไขและรู้กรอบเวลารับซื้อก่อนผลผลิตออกและที่สำคัญต้องถึงมือชาวนาผู้ปลูกข้าวจริงๆค่ะดิฉันจึงขอฝากรัฐบาลว่าที่รัฐบาลได้เตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพสำหรับข้าวนาปีการผลิต2569-70ไว้แล้วนั้นจะสามารถรับซื้อที่มีข้อตกลงล่วงหน้ามาเป็นหลักประกันราคาให้กระทรวงรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางลักษณะนี้อยู่ก็ขอให้เร่งสร้างความชัดเจนก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเร็ววันนี้ค่ะเพราะพี่น้องชาวนาไม่ควรต้องรอถึงวันเกี่ยวแล้วค่อยลุ้นว่าข้าวจะขายได้กี่บาทสิ่งที่พี่น้องชาวนาต้องการคือความมั่นใจว่าข้าวมีตลาดรองรับและมีราคาที่ทำให้เขาอยู่ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิติศาสตร์รัฐศาสตร์โรงเรียนแกรง วิทยาสถาวรอำเภอแกรง10คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านชูศักดิ์คีรีมาทองเชิญครับ
2: กราบเรียนประธานสภาที่เคารพผมนายชูศักดิ์คีรีมาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเขต2พรรคเพื่อไทยกับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนคีรีมาทพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมจำนวน2เรื่องเรื่องที่1อาคารเพียงพอโรงเรียนคีรีมาทพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของอำเภอคีรีมาทจังหวัดสุโขทัยมีจำนวนนักเรียนประมาณ 1,000 โรงเรียนแห่งนี้นะครับได้ก่อสร้างมา17นะฮะก็เป็นระยะเวลา52ปีแล้วตั้งแต่ตัวกับผมเนี่ยที่เข้าไปเรียนอาคารหลังนี้ก็มีแล้วนะครับเพราะว่ามีการได้ตรวจสอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยได้มาตรวจสอบแล้วว่าเห็นอาคารหลังนี้ไม่สมควรให้ซ่อมแซมนะฮะถอนเพื่อของบประมาณในการสร้างหลังใหม่เป็นการเพื่อทดแทนนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะฮะอาคารโดนทิ้มหลังนี้นะครับท่านเห็นในรูปไหมครับว่ามีการใช้เงินงบประมาณนะฮะแต่เป็นเงินทอดประปาของชาวอำเภอคีรีมาทนะครับอันนี้ก็สร้างมานานแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้มีความชุมที่มีเหล็กเป็นสนิมเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ตัวกับผมก็กลัวว่าจะเหมือนกับจังหวัดพิจิตรเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วจึงขอฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและก็สำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานให้พิจารณาเรื่องความเดือดร้อนต้องสองด้วยครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านสังคมแดงโชติครับเชิญครับ
3: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนขอเรียนต่อท่านประธานจำนวน3เรื่องครับเรื่องแรกครับท่านประธานด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของท่านทรงเกียรติลิมรุลักษ์ประธานสโมสร PT ประจวบ FC ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับปัจจุบันเนี่ยประสบปัญหาตื้นเขินของการสะสมของตะกอนดินทรายและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าออกของเรือประมงพื้นบ้านครับการเพาะปลูกสัตว์น้ําและการระบายน้ําในฤดูฝนเป็นอย่างมากครับท่านประธานผมจึงยังกรมเจ้าท่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโปรดช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อคืนคลองให้สามารถใช้ประโยชน์และประกอบอาชีพได้ตามปกติครับท่านประธานเรื่องที่2ครับท่านประธานอ่างเก็บน้ํายางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอกุยบุรีครับซึ่งเป็น

0: โครงการพระราชดำริสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับขอเสนอให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดโครงการนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่และต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศถือเป็นการใช้ทรัพยากรทางน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมจึงขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังอธิบดีกรมประมงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโปรดนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาด้วยนะครับเรื่องที่3ครับท่านประธานพี่น้องชาวบ้านบางปูหมู่ที่8ตำบล3ระยอดเดือนครับได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินนส3กทับซ้อนกับเขตป่าไม้ถาวรและพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา3ระยอดโดยได้มีการร้องเรียนมาตั้งแต่เดือน161ครับแต่จนบัดนี้นะครับก็ไม่ได้รับการแก้ไขหรือพิสูจน์สิทธิ์แต่อย่างใดทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยขาดความมั่นคงในการอยู่จึงขอนำเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโปรดช่วยเร่งรัดตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์เพื่อคืนความมั่นคงและความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: กมลศักดิ์ลีวะเมาะครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวาเมาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5นราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะและอำเภอศรีสาครพรรคประชาชาติท่านประธานครับช่วงที่ผ่านมาท่านประธานคงได้ติดตามข่าวว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงความไม่สงบไม่เฉพาะที่เกิดขึ้นกับผมเองวันที่19มีนาแต่ตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นร้อยกว่าจุดต่อเนื่องกันหลายวันท่านประธานครับเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นทุกครั้งมีการสัมภาษณ์หน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่4กรมน.เนี่ยมักจะให้สัมภาษณ์พาดพิงโดยเหมารวมท่านประธานครับตาริกาก็คือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดสส3จังหวัดชายแดนภาคใต้13ท่านก็ผ่านการศึกษาที่นี่ในวันเสาร์อาทิตย์เป็นการอบรมจริยธรรมผ่านตรงนี้ทั้งนั้นนะครับแต่เวลาท่านให้สัมภาษณ์เหมารวมท่านกำลังย้อนกลับไปเมื่อ22ปีที่แล้วท่านประธานครับในทางกลับกันนะครับหน่วยงานรัฐต่างหากที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาโรงเรียนตาดีกาตอนนี้นะครับท่านประธานตาดีกาค่าตอบแทนเงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูผู้สอนตาดีกาเนี่ย1คน 3,500 บาท1โรงเรียนตาดีกาประจำมัสยิดไม่เกินเด็กไม่ให้ค่าตอบแทนครูสอนตาดีกาไม่เกิน6คนคนละ 3,500 บาทแต่ตอนนี้นะครับท่านประธานครับค่าตอบแทนครูผู้สอนตาดีกาค้างจ่ายส่วนกลางไม่ได้โอนเงินไปค่าตอบแทนท่านอย่าคิดว่ามีแค่โรง2โรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบ้านค้างจ่ายเงินอุดหนุนค่าตอบแทน 2,000 กว่าโรงนะครับงั้นผมอยากให้ทางหน่วยงานของรัฐนะครับหันมาดูตัวเองด้วยครับว่ามีอะไรบกพร่องอย่าทำให้เสียทำให้คนภาคอื่นเกลียดคน3จังหวัดมากไปกว่านี้เลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านราเชนตระกูลเวียงเชิญครับ
3: ครับท่านผมนายราเชนตระกูลเวียงพรรคทางเลือกใหม่บัญชีรายชื่อวันนี้ขอหารือท่านประธานเรื่องของพรบ.อาวุธปืนเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีอดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมคือทนายสงการอัจฉริยทรัพย์ได้ยื่นข้อร้องเรียนในการให้ทบทวนอาวุธปืนวันละเมิดสิทธิของประชาชนท่านประธานครับข้อร้องเรียนที่เขาได้ยื่นก็คือให้แก้ไขอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง2490เดิมให้ต่ออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน

0: ป.4 ซึ่งแต่เดิมเป็นใบอนุญาตป.4 นั้นมีอายุตลอดเวลาที่เจ้าของอาวุธปืนครอบครองอาวุธปืนเปลี่ยนมาเป็นต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทุกๆเนี่ยเปลี่ยนเป็น5ปีแล้วนะครับ2ให้ผู้รับใบอนุญาตมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนใบป.4ส่งมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนต่อเจ้าพนักงานเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ3ให้ระงับผู้ขออนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอป.3ใช้อาวุธปืนกระสุนปืนใบป.4ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองนะครับสถิติอาวุธปืนที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมีอยู่ประมาณ 6.2 ล้านกระบอกและผิดกฎหมาย 4.2 ล้านกระบอกแสดงว่ามีปืนอยู่ในประเทศไทย10กว่าล้านกระบอกนะครับดังนั้นผมอยากจะนำเรียนว่าเรารัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยจัดการอาวุธปืนเถื่อนก่อนได้ไหมผมได้ไปหารือกับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่ชำนาญเรื่องของการใช้อาวุธปืนแล้วก็รู้กฎหมายเป็นอย่างดีนะครับท่านก็เห็นด้วยที่จะต้องให้ทบทวนเรื่องนี้ก็อยากจะบอกรัฐบาลว่าอยากให้ยับยั้งและก็ทบทวนเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญวันนี้คนที่ครอบครองอาวุธเถื่อนนั้นอยู่อย่างสบายใจต้องฝากท่านประธานที่เคารพครับอยากจะเข้าหาเรื่องนายกรัฐมนตรีเรื่องของกฎหมายเรื่องของการควบคุมพรบ.อาวุธปืนครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านประสิทธิ์โนทะครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาพุทธพักกล้าธรรมผมขอหารือกับท่านประธานผ่านไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ไหลลงมาบริเวณหมู่สารหลังเกิดเหตุน้ำท่วมทุกครั้งสำคัญที่สุดยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังครับอยู่ที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เหนือน้ำเนื้อเขื่อนสิริกิติ์ชาวบ้านเจิดเป็นจุดของการข้ามฟากหรือที่เรียกกันว่าโป๊ะไปจังหวัดอุตรดิตถ์และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีแพร่ร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างมหาศาลทุกครั้งที่มีน้ำหลากจะมีเศษสวะเศษขยะเศษมูลฝอยต่างๆไหลลงมาจากเหนือน้ำมาสะสมอยู่ที่หมู่บ้านประมงปากนายดังที่เห็นในภาพนะครับอย่างมากบางกิโลเมตรจนกีดขวางการจราจรทางเรือกระทบการทำมาหากินของพลันเดินเรือข้ามฟากกระทบต่อการท่องเที่ยวสำคัญที่สุดส่งกลิ่นเหม็นสร้างต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และตักต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยนี้แบบบูรณาร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมประมงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและองค์การบริเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกันว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแบบยั่งยืนและถาวรผมขอให้การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานด้านการท่องและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านประมงปากนายอย่างจริงจังอย่าปล่อยให้ปากนายเป็นแค่ปากทางของขยะครับสำคัญที่สุดครับหมู่บ้านประมงปากนายแห่งนี้ยังไม่มีน้ำสะอาดใช้ได้รับการรายงานจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาถนงท่านนายกสลิงคารใจทาว่างบประมาณพร้อมแล้วขาดแต่การอนุมัติจากกรมอุทยานผมจึงขอเร่งรัดให้กรมอุทยานได้ส่งที่เพื่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำสะอาดปากนายครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านทิศรัตน์เราหาผลครับเชิญครับ
3: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวทิศรัตน์หนองแขมพรรคประชาชนค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถนนอัสสัมชัญโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงเช้าและช่วงเย็น

0: ากรถที่มารับส่งนักเรียนและจอดแช่บนถนนที่ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังสน.หลัก2ให้กวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทั้งจับปรับล็อกล้อรถที่จอดกีดขวางโดยเฉพาะหลังบ่าย2เป็นต้นไปค่ะอีกปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามากคือรถบางส่วนค่ะหลบเข้าไปจอดรอรับนักเรียนตามซอยอัสสัมชัญและติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้หน้าบ้านประชาชนสร้างมลการเข้าออกบ้านจึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปกวดขันในซอยต่างๆเพิ่มค่ะล่าสุดก็สำนักการจราจรได้ดำเนินการตีเส้นขาวแดงบริเวณขอบฟุตบาทแล้วเหลือเพียงบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้การแก้ปัญหานี้เกิดผลค่ะในเรื่องที่พูดแล้วพูดอีกตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเรื่องกองขยะบริเวณพุทธมณฑลสาย3ซอย7ซึ่งปัญหาเรื้อรังมานานที่ผ่านมาสำนักงานเขตหนองแขมเองรับซื้อของเก่าที่เช่าพื้นที่และกระทำผิดกฎหมายมาหลายปีแล้วดิฉันจึงขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตหนองแขมให้เร่งรัดตามกฎหมายอนามัยและกิจรบกวนอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะประชาชนรอมานานแล้วค่ะจึงอยากให้มีแนวทางและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนขึ้นค่ะ
1: ครับต่อไปท่านมณพรเจริญศรี
2: ประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหารือต่อท่านประธานในเรื่องของปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปเซ็นค้ำประกันให้กับอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งกระทรวงศึกษานะคะได้มีโครงการให้คุณครูทั่วประเทศที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน1คนกู้และจะต้องมีคนค้ำประกันอีก3คนโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันค่ะหรือเราเรียกว่าครูเซ็นค้ำครูค่ะท่านประธานต่อมาเมื่อผู้อำนวยการเหล่านั้นนะคะผู้อำนวยการท่านนั้นกู้เงินไปแล้วจากธนาคารออมสินวงเงินกู้ว่าต่อมาไม่ปรากฏว่าไม่มีการผ่อนส่งธนาคารแล้วก็ยอมเป็นบุคคลล้มละลายทำให้คุณครูที่เซ็นค้ำประกันนะคะต้องมาแบกรับภาระหนี้สินเฉลี่ย3คนรวมทั้งดอกเบี้ยก็ประมาณคนละ 7-8 แสนบาทซึ่งทางกระทรวงไม่ให้มีการครูเซ็นค้ำครูอีกต่อไปค่ะท่านประธานที่ต้องการกู้เงินเหล่านั้นนะคะจากสถาบันการเงินเนี่ยก็ควรจะไปค้ำประกันไม่ใช่เอาเพื่อนครูนะคะลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยมาเซ็นค้ำในท้ายที่สุดนะคะตัวเองก็ต้องยอมเป็นบุคคลล้มละลายแต่ภาระหนี้สินทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ค้ำประกันค่ะท่านประธานหาเชิงโครงสร้างที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื้อรังนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสมาธิในการจัดการบัตรขอบคุณท่านประเสริฐจันทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่ได้กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแนวคิดการไม่เป็นหนี้คือความสุขภายใต้มาตรการ4แนวทางไม่ว่ากันเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยเรื่องของการรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวเรื่องของเกณฑ์การหักเงินต่อเดือนให้มีเงินเหลือชักชำระหนี้ที่ควรจะมีการฟ้องร้องเมื่อไปสู่การบังคับคดีค่ะท่านประธานคะฉันมีคลิปสั้นๆค่ะแต่อยู่ในไม่ถึงกี่วินาทีนะคะฉันขอเปิดคลิปนะคะของครูเกษียณหนึ่งที่มีความจำเป็นและเดือดร้อนในการเซ็นค้ำประกันค่ะขอบคุณค่ะ
3: ปล่อยให้ปัญหานี้ก็คือผู้ค้ำตรงมาจ่ายเงินให้แทนผู้กู้มันถึงไม่ถูกต้องการทำกู้ของครูต่อไปก็ให้เคร่งครัดขึ้นมาหนึ่งอีกด้วยว่าการจะค้ำนี่ยกเลิกไปเลยเอาครูมาค้ำครูไม่อยากให้มีเองหรือเอาคนในครอบครัวเขานั่นแหละลูกเขานั่นแหละค้ำ
1: ครับต่อไปท่านกิตธัญญาวาจาดีครับ
4: ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวกิตธัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานเดือดร้อนของคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีปัญหานั้นคือปัญหาการฆ่าตัวตายค่ะท่านประธานปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีสถิตินะคะจากการรับแจ้งเหตุการพยายามกระโดดแม่น้ำมูลฆ่าตัวตายตั้งแต่เดือนมกราคม21กันยายนนี้มีผู้พยายามฆ่าตัวตายโดยกระโดด9รายและทั้งจังหวัด

0: อุบลราชธานีมีการพยายามฆ่าตัวตายนะคะและเสียชีวิตในปี2569จำนวน92รายชีวิตของมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดวันนี้การฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ร้อยละ90ของคนที่ฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าค่ะท่านประธานดิฉันขอเสนอว่าเรามีสายด่วนเรื่องสุขภาพของกรมสุขภาพจิตและมีสายด่วน1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงพม.ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมแต่ทั้งสองสายด่วนนี้ดิฉันขอชื่นชมทั้งสองกระทรวงนะคะที่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ของพี่น้องประชาชนแต่ขาดการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่งค่ะทำให้เราสูญเสียจำนวนของผู้ป่วยแล้วก็ต้องการที่ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้ความรู้เองนะคะและให้ความรู้ความเข้าใจของญาติของผู้ป่วยไม่จะมีการพยายามฆ่าตัวตายสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะขอให้กระทรวงมหาดไทยนะคะช่วยในเครื่องมือในมือค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์และก็ช่วยกันดูแลคนในครอบครัวคนในชุมชนสังคมเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายดิฉันไม่อยากให้ได้ยินว่ากระโดดสะพานแม่น้ำมูลฆ่าตัวตายอีกแล้วในจังหวัดอุบลราชธานีกับขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ครับต่อไปท่านทรงพลสุขสมบูรณ์เชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายทรงพลสุขสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับในเขตพื้นที่ของผมเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้ำซึ่งปัจจุบันเกิดการทรุดตัวในหลายพื้นที่ของในเขตผมครับซึ่งล่าสุดผมได้ลงราชการจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมโยธากรมเจ้าท่าล่องเรือสำรวจจุดเสี่ยงครับเนื่องจากมีตลิ่งทรุดจำนวนหลายที่ครับซึ่งผมก็ได้สอบถามไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าทำไมการอนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ถึงล่าช้าก็ได้รับคำตอบว่าเนื่องจากกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองครับได้ขออนุญาตไปยังกรมเจ้าท่าได้รับการอนุญาตแล้วแต่ซึ่งดันไปติดกรมป่าไม้ครับตอนนี้เรื่องที่ครับที่คาอยู่ในเรื่องการขออนุญาตยังไม่ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ครับผมอยากฝากไปยังท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับให้ช่วยเร่งผลักดันครับจะได้ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองครับเร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนภายในเขตครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับที่ได้อนุมัติงบประมาณในการทำประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความมั่นใจและการอนุมัติในครั้งนี้ได้ทั้งอาเล็กที่นะครับก็ทำให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่ไม่มีบ้านเล็กที่ก็ได้รับความกังวลใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือไม่วันนี้ครับเห็นแล้วครับว่ารัฐบาลนี้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านภัทราวิชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจไทยค่ะดิฉันมีปัญหาเรื่องของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมานำเรียนท่านประธานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมังคุดกับมะพร้าวค่ะเป็นการพูดกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเปิดฤดูกาลค่ะดิฉันเองก็คุยกับกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ก่อนประธานคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆค่ะมังคุดเป็นพืชเกษตรที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาค่ะเกษตรกรต้องเข้าสวนไปตั้งแต่เช้าค่ะไปเก็บมังคุดไปขึ้นมังคุดไปเอามังคุดมาตั้งแต่เช้าตกเที่ยงแล้วราคายังไม่ทราบเลยค่ะว่าขายได้กี่บาทค่ะต้องมานั่งรอราคาซึ่งคนที่กำหนดราคาก็คือพ่อค้าคนกลางแล้วก็ลงค่ะ

0: ที่ยงไปแล้วบ่ายก็แล้วค่ะก็บ่ายท่านประธานคะไม่ว่าจะราคาออกมาเท่าไหร่ค่ะเกษตรกรก็ต้องขายค่ะเพราะว่ามังคุดที่เก็บมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะดำแล้วถึงเวลาขายไม่ได้ค่ะสุดท้ายนี่คือความละเอียดอ่อนของปัญหาแบบนี้เป็นมาตลอดทุกปีค่ะสภาแห่งนี้ก็พูดกันมาตลอดค่ะการวางแผนก็ทำมาตลอดค่ะแต่ทำไมพอสุดท้ายพอเริ่มเปิดฤดูการผลิตยังคงเป็นปัญหาเดิมๆค่ะปีนี้แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์ค่ะจะมีมาตรการที่ลงไปตั้งแต่เริ่มต้นแต่ยังคงไม่เพียงพอค่ะยังคงทำงานตามหลังเอกชนท่านประธานคะสุดท้ายวันนี้ค่ะปัญหาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมพอหมดฤดูกาลค่ะดูเหมือนปัญหาจะจบลงแต่ไม่ใช่ค่ะเกษตรกรขาดความเชื่อมั่นค่ะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นปัญหาสำคัญก็คือว่ามาตกอยู่ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังคงต้องฟังปัญหาแล้วก็ยังคงต้องรับฟังจากพี่น้องเกษตรกรซ้ำๆแบบนี้ทุกปีค่ะยังไม่รวมเรื่องของมะพร้าวค่ะแก้กันมาเท่าไหร่นะวันนี้ค่ามะพร้าวนะคะราคามะพร้าวต่อลูกยังไม่พอกับค่าที่เอาลิงไปขึ้นมะพร้าวเลยท่านประธานคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะดิฉันอยากนำเรียนท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยกันนะคะแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ครับท่านสุดท้ายครับท่านปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันปัญญารัตน์นันทภูสิตานนท์ผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต2พรรคประชาชนวันนี้ขอนำปัญหาในพื้นที่มาหารือท่านประธาน2ปัญหาระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่7ชุมชนคลองตาฟ้อนตำบลบางกางท่านประธานคะเรื่องนี้ดิฉันได้หารือท่านประธานเป็นหนังสือเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาค่ะจึงขอเรียนท่านประธานกำชับให้การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวดำเนินการซ่อมแซมชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานแบบ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาวค่ะและขอให้ปรับปรุงหรือเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอพร้อมทั้งจัดให้มีการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเรื่องที่2ปัญหาต้นไม้ใหญ่ลุกล้ำบ้านเรือนประชาชนที่ชุมชนพรมนนทบุรีตำบลตลาดขวัญค่ะเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนมายังดิฉันว่ามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมบ้านหลังหนึ่งที่ถนนนครอินทร์ซอย3แยก5ต้นไม้ใหญ่หลายต้นค่ะทั้งรากและกิ่งไม้ได้ลุกล้ำไปบ้านเรือนข้างเคียงทำให้หลังคาบ้านได้รับความเสียหายอีกทั้งกิ่งไม้บางส่วนได้พันสายไฟอย่างที่เห็นในภาพนะคะพี่น้องประชาชนเกรงว่าจะได้รับอันตรายช่วงนี้เป็นฤดูฝนค่ะท่านประธานเวลาฝนตกลมพัดแรงเกรงว่าหากต้นไม้ล้มลงมาจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังเทศบาลนครนนทบุรีให้หาทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก่อนที่จะเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
1: ครับครับจบการหารือด้วยสมาชิกในส่วนของการขอปรึกษาหารือเป็นหนังสือในการประชุมครั้งที่2สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ได้มีสมาชิกปรึกษาหารือจำนวน15ท่านตามรายละเอียดที่รายการที่แสดงบนหน้าจอนะครับเรียนท่านสมาชิกขณะนี้มีสมาชิกมาลงชื่อประชุมจำนวน373ท่านครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระที่2เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องนี้ก่อนครับระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงาน

0: การประชุมไม่มีเชิญท่านประกรณ์วุฒิครับ
1: ขอบคุณท่านประธานครับก็ผมประกรณ์วุฒินะครับภาคประชาชนนะครับขออภัยท่านประธานเพิ่งลงมาจากห้องกรรมาธิการนะครับอยากจะหารือท่านประธานเรื่องข้อตกลงของวิปทั้ง2ฝ่ายนะครับเป็นข้อตกลงของวิปทั้ง2ฝ่ายในวันพรุ่งนี้นะครับที่หลังกระทู้เนี่ยก็จะมีเรื่องรับทราบ2เรื่องนะครับแล้วก็จะต่อด้วยยติด่วนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับทีนี้เนี่ยที่ผมจะต้องลุกขึ้นมาหารือท่านประธานตั้งแต่วันนี้เนี่ยเพราะว่าตามเอกสารเนี่ยนะครับคิวของท่านประธานที่ขึ้นบัลลังก์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะจบลงแค่ที่1ทุ่มตรงนะครับในวันพฤหัสที่แล้วที่เรามียติด่วนนะครับทางฝั่งภาคฝ่ายค้านเองเข้าใจว่าฝ่ายรัฐบาลเองด้วยเนี่ยก็ต้องตัดผู้อภิปรายไปหลายท่านนะครับเพราะว่าคิวท่านประธานเนี่ยจบแล้วแล้วมีภารกิจต่อนะครับพรุ่งนี้ครับให้จัดสรรคิวเผื่อไว้เพิ่มหลังทุ่มหนึ่งทุ่มไปอีกนะครับเพื่อให้ทางสมาชิกเนี่ยได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่ในยติด่วนด้วยแล้วก็อาจจะได้จบยติด่วนภายในวันพรุ่งนี้เลยครับก็เลยขอความกรุณาท่านประธานไว้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อพี่ว่าจะได้ขอบคุณครับ
0: ครับแจ้งท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าพรุ่งนี้ท่านรองประธานทั้งสองท่านมีภารกิจที่จะต้องเข้างานราชพิธีก็จะเหลือผมคนเดียวลองปรึกษาหารือระเบียบรายงานใดที่สำคัญก็เอาขึ้นมาก่อนแล้วก็ยกเว้นข้อบังคับดูว่าสามารถสลับได้ไหมผมไม่ขัดข้องแต่ว่าผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็อาจจะมีการพักประชุมก็ค่อยว่ากันตามหน้างานนะครับคงพอแค่นี้นะครับ
2: ท่านประธานครับด้านนี
0: ้ขออนุญาตนะครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจานเอกราชนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนท่านประธานครับในฐานะวิปฝ่ายค้านนะครับอยากจะขอสอบถามท่านประธานครับก็คือว่าร่างกฎหมายที่เพื่อนสมาชิกยื่นเอาไว้นะครับมีจำนวนหลายฉบับที่รับฟังความเห็นจบแล้วนะครับทำปิดสรุปแล้วนะครับแต่ว่าไม่บรรจุเข้าในอยู่ในรายการวาระการประชุมก็เลยอยากจะสอบถามท่านประธานถึงแนวทางการบรรจุนะครับว่าทำไมมันถึงล่าช้าครับท่านประธานเพราะว่ามันมีกฎหมายสำคัญหลายฉบับที่เพื่อนสมาชิกได้ยื่นเอาไว้เพื่อจะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับท่านประธานก็คือว่าผมขออนุญาตทวงที่ท่านประธานเนี่ยเคยรับปากเอาไว้กับเพื่อนสมาชิกว่าท่านประธานเนี่ยจะเปิดรากฎหมายของเพื่อนสมาชิกอยากจะสอบถามว่าท่านประธานยังจะดำเนินนโยบายแนวทางงั้นหรือไม่นะครับถ้าท่านไม่ทำท่านก็ประกาศเลยครับว่าไม่ทำผมจะไม่ต้องทวงขอบพระคุณท่านประธานครับ
0: เรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับก่อนอื่นผมเรียนแล้วว่าถ้าท่านใดอยู่ในไม่อยู่ในวาระการประชุมก็ขอให้ยื่นโน้ตมานะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามนี้ส่วนเรื่องที่ท่านสมาชิกหารือเมื่อกี้นี้นะครับการบรรจุวาระถ้าครบถ้วนแล้วฝ่ายเลขาก็จะเสนอมาที่ผมก็ลงนามทุกครั้งให้นะครับส่วนเรื่องที่จะมีการประชุมในเพิ่มเติมในวันศุกร์การประชุมในวันศุกร์เพิ่มเติมนี่ไม่ใช่เป็นอำนาจที่ผมจะกำหนดแต่เป็นความหาหรือร่วมกันระหว่างวิปทั้งสองฝ่ายผมก็ในการสมาชิกในการประชุมวิปในการประชุมหาหรือที่ห้องตัวแทนฝ่ายค้านถ้าสมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านได้ฉะนั้นจึงไม่ใช่อำนาจผมที่จะบรรจุวันไหนนะครับเพราะว่าความพร้อมของสมาชิกเป็นหลักครับฉะนั้นก็ยืนตามนี้นะครับครับระเบียบวาระที่4คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 4.1 ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญคณะ

0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับเรียบวาระที่2เรียงตามลำดับมาตราตามข้อบังคับที่131ขอเชิญท่านประธานกรรมธิการได้แถลง
1: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่16สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันพุธที่27พฤษภาคม2500ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งรอการพิจารณารับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26จนมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันศุกร์ที่12ธันวาคม2568ต่อมารัฐสภาได้ลงมติร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญแห่งตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาโดยกำหนดการแปรยติภายใน15วันคณะกรรมการวิสามัญได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.เป็นจำนวน7ครั้งซึ่งได้พิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำปารภและพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบจำนวนทั้งสิ้น9มาตราโดยคณะกรรมการวิสามัญมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น3มาตรารวมทั้งได้มีตั้งข้อสังเกตรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสร็จสิ้นแล้วจึงกราบเรียนเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
0: ครับขอเชิญเลขาธิการดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปารภมาตรา1มาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3แก้ไขมาตรา13มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
0: ครับเนื่องจากมาตรา3มีการแก้ไขและมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นผมเชิญท่านกรรมาธิการที่สงวนความเห็นครับ
1: ขออนุญาตครับข้อ3นะครับเพิ่มครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์นะครับประธานกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการพ.ศ.ในมาตราที่3มีขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับในวรรคตอนร่างพระราชบัญญัติมาตรา3แก้ไขวรรคที่2ซึ่งอยู่ในบรรทัดสุดท้ายกรรมาธิการจากเดิมในและหน่วยงานอื่นขอแก้ไขเป็นในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นคือไม่มีวรรคนะครับขอบคุณครับ
0: ท่านต้องมีใบขอแก้ไขแจกให้ท่านสมาชิกด้วย

0: รรมธิการที่ขอสงวนความเห็นครับเชิญครับ
1: ชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกลุ่มเป็นกรรมการที่สงวนข้อพิเห็นในส่วนของมาตรา3แก้ไขมาตรา13นะครับในส่วนของวรรคที่2ในวรรคที่2เนี่ยนะครับที่ผมได้สงวนข้อพิเห็นไว้ผมได้มีการสงวนโดยการเพิ่มเรื่องของคำว่าแผนการจัดหายุทธปกรณ์เข้าไปอยู่ในเรื่องของแผนที่จะต้องมีการจัดทำหรือว่าสมุดปกขาวนะครับแล้วก็มีการบอกว่าให้สมุดปกขาวนี้เสนอต่อสภากลาโหมเพื่อให้ความเห็นก่อนที่จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบครับในส่วนของตัวกรรมการวิสามัญนะครับที่ได้มีการแก้ไขมานั้นไม่ได้มีเรื่องของการบรรจุแผนการจัดหายุทธปกรณ์นี้นะครับไว้ข้างในตัวข้อบัญญัติตรงนี้ด้วยแล้วก็มีการกำหนดไว้ว่าให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้วก็สามารถใช้แผนได้เลยนะครับเหตุผลของผมนะครับที่มีการสงวนความคิดเห็นในเรื่องของตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าการทำแผนการจัดทำสมุดปกขาวเนี่ยมันควรจะต้องมีการรวมประเด็นเรื่องของการจัดหายุทธปกรณ์ด้วยเพื่อให้การจัดซื้อแต่ละครั้งแต่ละปีนะครับสอดทั้งในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของ compatibility กับระบบอื่นๆแล้วก็ครับนะครับแผนสมุดปกขาวนะครับมันก็ควรจะต้องเป็นการตีกรอบให้สภากลาโหมเนี่ยเป็นผู้ออกความคิดเห็นเฉพาะในมุมของการทหารแต่ว่าอำนาจในการบริหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับหรือว่าฝ่ายการเมืองของพวกเรากับนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ยุทธศาสตร์จากกระทรวงอื่นๆสถานการณ์ของประเทศแล้วก็สถานการณ์ระดับโลกด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องตรงนี้นะครับการที่เราไม่รวมแผนการจัดหายุทธปกรณ์ให้อยู่ในแผนสมุดปกขาวเนี่ยมันจะทำให้ช่องว่างการจัดซื้อยุทธปกรณ์เนี่ยไม่สอดคล้องตามแผนภาพใหญ่นะครับเช่นการใช้คนละระบบสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ตามแผนของกระทรวงกลาโหมที่ต้องการที่จะสร้าง National Data Link นะครับของกระทรวงกลาโหมเองหรือว่ามีการใช้คนละแผนยุทธปกรณ์คนละมาตรฐานกันทำให้มีปัญหาเรื่องของการส่งกำลังบำรุงการจัดการเรื่องของอะไรหรือแม้แต่การซ่อมตามวงรอบครับหรือแม้กระทั่งการจัดซื้อที่ไม่ได้สนับสนุนแผนป้องกันประเทศอย่างเช่นเมื่อกองทัพเรือต้องการมีแผนที่จะซื้อเรือฟริเกตให้ครบตามแผนป้องกันประเทศแต่ก็ดันแวะไปซื้อเรือดำน้ำซะก่อนอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเรื่องของมติสภากลาโหมนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเห็นชอบแผนดังกล่าวนี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะแผนการจัดซื้อยุทธปกรณ์แต่ละครั้งจะเกิดอิงตามความเห็นของผบ.เหล่าทัพแต่ละยุคสมัยนะครับซึ่งแผนตรงนี้มันยาวเกินกว่าสมัยการดำรงตำแหน่งของแต่ละผู้บัญชาการของเหล่าทัพนะครับมันควรจะต้องมีการทำแผนที่มันภาพยาวกว่านั้นเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยึดโยงกับทางฝ่ายการเมืองผมจำเป็นที่จะต้องขอสงวนความคิดเห็นตรงนี้ไว้นะครับ
0: ครับมีท่านผู้สนวนความเห็นอีกท่านหนึ่งท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวโนเชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานกับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมได้ขอสงวนความเห็นไว้นะครับในมาตรา3แก้ไขมาตรา13นะครับทั้งในวรรค1และวรรค2นะครับได้ระบุไว้ว่าให้จัดทำแผนปฏิรูปหรือการพัฒนาประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาตินะครับคำที่ผมได้ขอสงวนความครับเนื่องจากว่าคำว่ายุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวนะครับเป็นคำอย่างแคบโดยได้กำหนดไว้ว่ายุทธศาสตร์ชาติก็คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะครับเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็เป็นผลมาจากการปฏิวัติรัฐประหารโดยคสช.นะครับซึ่งผมไม่เห็นให้มีการทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดังกล่าวซึ่งถ้าเกิดว่ากองทัพจะมียุทธศาสตร์ก็ควรจะกำหนดเป็นไม่ควรจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับซึ่งในเรื่องของการทำยุทธศาสตร์เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับว่ากองทัพจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ซึ่งแต่ละเหล่าทัพนะครับต้องรวมตัวกันเพื่อทำยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับแล้วก็ในการจัดทำยุทธศาสตร์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวยุทธศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามตัวสถานการณ์ทางด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและทั่วโลกนะครับและถ้าเกิดว่าเรากำหนดยุทธศาสตร์ให้มีระยะเวลาที่ยาวเกินไปก็คือ20ปีตัวยุทธศาสตร์เนี่ยไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดที่เราเห็นนะครับก็คือ

0: นะครับซึ่งกองทัพไทยเองเนี่ยก็ได้ประสบปัญหาโดยตรงในระหว่างความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับที่20ปีเนี่ยอาจจะนานเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของยุทธศาสตร์ก็มีความจำเป็นครับที่กองทัพเนี่ยจะต้องทำยุทธศาสตร์ขึ้นมาเองแล้วก็มีวงรอบที่เร็วกว่า20ปีนะครับอีกตัวอย่างนะครับของความไม่ฟังก์ชันของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับก็คือตัวสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองนะครับซึ่งหน่วยงานนี้ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี70นะครับก็มีแนวความคิดก็เกิดคำถามขึ้นว่าหน่วยงานนี้นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องคงอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เป็นผลพวงปีนะครับสำหรับในวรรคที่2นะครับก็เช่นเดียวกับท่านชยพลนะครับความเห็นของผมก็คือตัวสมุดปกขาวนะครับไม่ได้รวมแผนการจัดหายุทธปกรณ์อยู่ในตัวสมุดปกขาวด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวยุทธศาสตร์นะครับแม้ว่าจะกำหนดยุทธศาสตร์ขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วในตัวยุทธศาสตร์หรือว่าตัวเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไม่มีแผนการจัดการพัฒนากองทัพเนี่ยไร้ทิศทางนะครับเพราะว่าในการพัฒนากองทัพจะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย3องค์ประกอบก็คือ 1. ยุทธปกรณ์ 2. กำลังพลนะครับถ้ายุทธศาสตร์ไม่มีแผนยุทธปกรณ์เราก็จะไม่สามารถกำหนดทิศทางในการกำหนดทิศทางเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์นะครับในปัจจุบันนะครับทางกองทัพเนี่ยได้กำหนดให้มีหน่วยงานใหม่ขึ้นมา1หน่วยงานก็คือหรือ Joint Capability Command ตัวย่อก็คือ JCC นะครับซึ่งหน่วยนี้เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากนะครับที่จะทำให้กองทัพเนี่ยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้นะครับแต่ในการจัดหายุทธปกรณ์ถ้าเกิดว่าไม่มีแผนการร่วมนะครับร่วมกันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยปฏิบัติงานได้ยากลำบากนะครับซึ่งแผนการจัดหายุทธปกรณ์นะครับก็จะถ้ามีการแผนการจัดหายุทธปกรณ์ระยะยาวที่ดีเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทั้งในกระบวนการของการจัดหาและซ่อมบำรุงเพราะต้องไม่ลืมว่าใช้งบประมาณถึง 300-400% จากงบประมาณที่ใช้ในการจัดหานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าการจัดหาไร้แผนนะครับการซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็จะต้องซื้ออุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อที่จะซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ก็จะทำให้การใช้งบประมาณส่วนนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับ
1: ครับขอเชิญท่านกรรมาธิการชี้แจงครับ
2: ครับขอเชิญท่านพลตรีทัศเทพบุญร่วมครับผู้แทนจากกลาโหมครับ
3: ขออนุญาตครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพนะครับแล้วก็กับผมครับพลตรีทัศเทพบุญร่วมครับเป็นกรรมาธิการวิสามัญครับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สมาชิกผู้ทรงเกียรติแก่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการจัดทำแผนการปฏิรูปต่อไปเนี่ยกับผมจะเรียกสั้นๆว่าแผนการปฏิรูปท่านควรนะครับหรือไม่สามารถบรรจุคำว่าแผนการจัดหายุทธปกรณ์เข้าเป็นหัวข้อหนึ่งในการจัดทำแผนการปฏิรูปได้เนื่องจากแผนการปฏิรูปเป็นแผนหลักด้านยุทธศาสตร์และยุทธการซึ่งจะมีการระบุว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพจะมีการจัดเตรียมยุทธภพซึ่งมีการกล่าวไว้แล้วเพื่อให้ซึ่งถือว่าเป็นคำกว้างๆที่เพียงพอสำหรับการจัดขณะที่คำว่าแผนจัดหายุทธกรตามที่ท่านสมาชิกบางท่านได้เสนอนั้นครับเป็นเรื่องของการส่งกำลังหรือโลจิสติกซึ่งมีความมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 260ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนไกลบัตรที่ค่อนข้างมากดังนั้นการนำคำว่า

0: อย่างใดเจ้าที่สามารถนำเสนอภาพฉายได้ไหมครับกลุ่มและเมื่อสภากลาโหมเห็นชอบแล้วก็จะเป็นขั้นตอนพอเป็นไปตามกรอบกฎหมายเดิมโดยจนอาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้ปฏิบัติงานได้สำหรับประเด็นสุดท้ายในเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมมีความจำเป็นเพราะเนื่องจากคำว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นมีการกำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับรองอีกหลายฉบับสำหรับในเรื่องความทันสมัยของแผนนั้นทวนแผนทุก5ปีและในหลักเกณฑ์การจัดทำแผนมีการรายงานผลและการประเมินผลให้สภากลาโหมทราบทุกปีซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติตามปกติของส่วนราชการต่างๆอยู่แล้วขอบคุณครับ
1: กรรมการที่ขอสงวนความเห็นยังติดใจอยู่ไหมครับ
2: ติดใจครับท่านประธานครับ
1: ติดใจนะครับ
2: ครับผม
1: ครับ
2: เรียนท่านผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับยังติดใจอยู่นะครับในเหตุผลของทางกรรมการวิสามันเสียงข้างมากนะครับเหตุผลข้อแรกเลยนะครับที่บอกว่าไม่ควรบรรจุแผนการจัดซื้อยุทธปกรณ์เพราะจะทำให้สับสนจนไม่สามารถจะทำแผนได้นะครับ
1: ท่านกรรมการครับท่านได้ชี้แจงแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนลงมติครับ
2: เอา
1: ครับครับเนื่องจากว่ามาตรา3มีการแก้ไขผมได้ไปดูแล้วนะครับเป็นเพียงวรรคฉะนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเราสามารถไปเพิ่มขั้นตอนก่อนที่จะลงมติในการฉะนั้นมาตรานี้จึงสมาชิกจึงไม่สามารถที่จะอภิปรายได้ยกเว้นท่านผู้สงวนความเห็นนะครับในเมื่อมีท่านผู้สงวนความเห็นยังติดใจอยู่ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมนะครับ

0: อกได้ว่าไอ้ที่ไปจับ
1: ท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมกรรมธิการขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อลงคะแนนนะครับ
2: ท่านประธานครับ
1: ครับ
2: เชิญขออนุญาตท่านประธานครับร่วมทำคำนุรักษ์ครับพรรคภูมิใจไทยครับในฐานะวิปรัฐบาลครับท่านประธานครับต้องนำเรียนท่านประธานครับวันนี้นอกจากที่จะประชุมกรรมธิการกันอยู่ครับสัปดาห์นี้มีคาบสมาชิกรัฐสภานะครับซึ่งมีวาระเลือกประธานรองประธานและกรรมการครับขณะนี้ที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ขณะนี้เลยครับกำลังเลือกไอจีนอยู่นะครับซึ่งมีสมาชิกจำนวนหลายท่านมากครับซึ่งกำลังประชุมกันอยู่ที่ห้องงบประมาณครับก็ขอครับนำเรียนท่านประธานครับ
1: ครับก็จะรอระยะหนึ่งถ้าพร้อมแล้วก็จะได้ลงมตินะครับฉะนั้นท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วได้กรุณาไปรับบัตรนะครับเพื่อเพราะวันนี้เราจะมีการลงมติหลายมาตรานะครับเดี๋ยวจะรอสมาชิกนะครับ

0: ท่านประธาน
1: ยังครับเดี๋ยวจะสับสนให้ผมถามเสียบบัตรก่อนค่อยสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ถ้าไม่มีบัตรจริงๆค่อยขานชื่อนะครับ

0: ื่องจากมาตรานี้มีผู้สงวนความเห็นและติดใจกรณีนี้จะต้องมีการถามท่านสมาชิกว่าเห็นด้วยกับการกรรมธิการหรือไม่นะครับ
1: ท่านประธานครับพิชยุทธพรจิตครับท่านประธานขอให้ท่านประธานช่วยรอเพื่อนสมาชิกอีกสักครู่ครับท่านประธานตอนนี้กำลัง
0: ผมรอเข้าใจว่าจะมีการลงมตินะครับฉะนั้นเมื่อท่านสมาชิกเข้ามาแล้วเพื่อเป็นการแสดงตนว่าได้ครบถ้วนผมก็จะขอให้ท่านสมาชิกที่พร้อมแล้วกรุณาเสียบบัตรเพื่อแสดงตนนะครับเชิญครับ
2: นั่นมันลุกไม่ไหวจริง
3: พี่ปุ้ย

0: ียบบัตรแสดงตนพร้อมแล้วก่อนที่ผมจะปิดการแสดงตนขอให้ท่านสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะลงแสดงตนด้วยวาจาเชิญครับมีไหมครับให้แสดงตนบ้างครับ
1: หรือว่าต้องรอให้
2: ท
1: ี
2: ละ
1: อย่าง
2: มีส่วนทำแปลงก็เลยโหวตที่ก่อน
1: โหวตเสร็จปุ๊บเดี๋ยวที่
2: ไปเดี๋ยวที่ไปต่อไปไปทีละมาตราไม่ได้ฟังนี
3: ้ไม่มาตรา
0: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วตนครับเจ้าหน้าที่ขอแสดงผลครับครับมีผู้เข้าร่วมประชุม421ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนให้มีการแก้ไข

ครับผู้ใดเห็นควรเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรมีการแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับ

0: ลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับ
1: ครับท่านประธานครับเพิ่งมีเพื่อนสมาชิกแจ้งว่าบันไดเลื่อนเสียครับขึ้นมาแล้วก็ลงมติไม่ได้ครับผมคิดว่าต้องขออนุญาตจริงๆครับต้องรออีกสักนิดได้ไหมครับ
0: ได้ครับ

ครับปิดลงคะแนนนะครับขอผลการลงคะแนนครับจำนวนผู้435ท่านเห็นด้วย432ท่านไม่เห็นด้วย2ท่านงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับได้แสดงตนโปรดกดปุ่มเสียบบัตรแสดงตนเชิญครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีนี่ผมขอปิดการแสดงตนขอจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม433ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยกับกรรมการขอสงวนความเห็นโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ KIS นูวาปาร์คอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจำนวน41คนเข้าฟังการประชุมของสมาชิกสภาเชิญนั่งครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติทั้งหมด430

0: 18ท่านเห็นด้วย325ท่านไม่เห็นด้วย113ท่านงดออกเสียงไม่มีไม่ลงคะแนนไม่มีนะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับนะครับเชิญท่านเลขาครับ
1: แก้ไขมาตรา22ไม่มีการแก้ไขมาตรา5แก้ไขมาตรา24วรรค5ไม่มีการแก้ไขมีกรรมการขอสงวนความเห็น
0: เชิญชัยพลสะท้อนดีครับเชิญครับ
2: ผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลักสี่จตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกรรมการที่สงวนความคิดเห็นไว้ในส่วนของมาตรา5แก้ไขมาตรา24วรรค5นะครับผมในส่วนที่ผมสงวนความคิดเห็นไว้นะครับคือการตัดเรื่องของคำว่ามติของสภากลาโหมที่เป็นสิ่งที่สามารถที่จะมอบอำนาจให้กับคนอื่นไปทำการแทนในนามของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้นะครับปัญหาของผมเลยนะครับคือสภากลาโหมเนี่ยมันมีอำนาจที่สูงเกินไปอยู่แล้วนะครับตามมาตรา43ในพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเดิมนะครับเดี๋ยวผมอ่านดูมาตรา3เดิมให้ที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยต้องดำเนินการต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหมประกอบไปด้วยเรื่องของนโยบายการทหารนโยบายระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารการพิจารณางบประมาณหรือพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทหารนี่มันก็ครบจะทุกอย่างอยู่แล้วนะครับนี่มันคือทุกอย่างที่มันอยู่ในอำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมของตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นกระทรวงเดียวที่เราเอาอำนาจณตรงนั้นไปอยู่ที่มติของสภากลาโหมที่ประกอบไปด้วยนายพลโดยตำแหน่ง20กว่าคนที่ก็โหวตชนะตัวรัฐมนตรีได้ตลอดเวลาแล้วเรายังจะเพิ่มที่สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปทำการแทนได้อีกเหรอครับตอนที่เราคุยกันเรื่องของหลักการในเรื่องนี้นะครับในวาระหนึ่งเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับแล้วอำนาจไปแขวนไว้อยู่กับมติของสภากลาโหมแล้วสุดท้ายจะมานั่งทำไมครับให้มันเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยมานั่งเพื่อเป็นหุ่นชักใยของสภากลาโหมอีกทีนึงผมถึงได้อยากขอตัดออกนะครับว่ามติของสภากลาโหมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราควรที่จะต้องให้ในการที่จะมอบอำนาจในนามของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้ผู้อื่นไปทำการแทนถ้าเกิดเรื่องไหนที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพิจารณาเห็นชอบแล้วว่าควรจะต้องไปสั่งการคนอื่นให้ต้องไปทำการแทนก็สามารถมอบอำนาจได้เลยในนามของตัวเองในนามของมติครม.ต่างๆแต่ไม่ใช่ในนามของมติสภากลาโหมอย่างแน่นอนครับอำนาจนั้นควรจะต้องอยู่ที่ฝั่งของการเมืองในการบริหารราชการไม่ใช่ในพลแบบนี้ครับขอบคุณครับ
0: ครับสดอนยินดีต้อนรับคณะครูผู้ควบคุมและนักเรียนโรงเรียนฤทยะวนารัยเขตสายไหมกรุงเทพมหานครจำนวน86คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปเชิญผู้สวัสดิ์โทกิติพงศ์ปิยวันโนเชิญครับ
3: ขอบคุณครับท่านประธานกับผมนาวาโทกิติพงศ์ปิยวันโนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและกรรมาธิการครับสำหรับในมาตรานี้นะครับว่าพลเรือนต้องอยู่เหนือกองทัพรัฐมนตรีต้องมีอำนาจเหนือกองทัพอีกครั้งนะครับรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีอำนาจเหนือกองทัพในพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับได้ให้อำนาจกับสภากลาโหมไว้มากมายนะครับทั้งในเรื่องของการกำหนดเรื่องของนโยบายการกำหนดงบประมาณออกระเบียบคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อยืนยันว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยต้องอยู่เหนือมีอำนาจเหนือสภากลาโหมนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการที่รัฐมนตรีออกคำสั่งให้ผู้อื่นทำการแทนก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆครับตัวรัฐมนตรีต้องมีอำนาจอยู่เหนือสภากลาโหมตัวสภากลาโหมควรจะมีอำนาจเป็นเพียงสภาที่ปรึกษาเท่านั้นไม่ควรที่จะมีอำนาจเหนือรัฐมนตรีซึ่งในการสั่งการการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เป็นของรัฐมนตรีอยู่แล้วก็ไม่ควรจะกลาโหมจึงขอตัดคำว่าตามคำสั่งของสภากลาโหมออกจากบทบัญญัติฉบับนี้ครับขอบคุณครับท่านประธาน
0: ครับผู้ขอเชิญท่านเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขผู้สงวนความเห็นท่านต่อไปครับเชิญครับครับท่านกรรมาธิการชี้แจงครับ

0: เชิญกรรมธิการชี้แจงครับท่านใดเป็นตัวแทนเชิญครับ
1: สุขชาติสะสมทรัพย์นะครับประธานกรรมธิการนะครับก็ในความเห็นผมนะครับรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยยังมีอำนาจเต็มครับเรื่องทุกเรื่องก่อนที่จะเข้าสภากลาโหมนะครับอย่างที่ชาร์ตที่ท่านทัศเทพได้โชว์ได้แสดงให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเรื่องทุกเรื่องก่อนที่จะเข้าสภากลาโหมยืนยันครับว่าต้องผ่านการกันกรองจากท่านรัฐมนตรีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าท่านเป็นเสือกระดาษหรือท่านไม่มีอำนาจไม่เป็นความจริงครับเรื่องทุกเรื่องที่ท่านไต่ตองแล้วถึงเข้าสภากลาโหมอำนาจหรือคำสั่งที่ออกจากสภากลาโหมเห็นชอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับขอยืนยันครับตามที่คณะกรรมการได้หารือกันในห้องกรรมการครับขอบคุณครับ
0: ครับกรรมการยังติดใจอยู่ไหมครับ
2: ติดใจครับผม
0: ครับก่อนที่จะลงคะแนนสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา300องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐสภากับประธานกรรมาธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเคนฮาประจำประเทศไทยจำนวน120คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับว่าจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่มีการแก้ไขหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขของมันความเห็นก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับครับสมาชิกครับขอเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อแสดงตนครับครับท่านสมาชิกสิทธิ์แสดงตนโดยการกดบัตรแสดงตนเชิญครับ
3: ครับ375แสดงตนครับ

ท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนมีไหมครับถ้าไม่มีก็ขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่ขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม430ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับขอสงวนความเห็นโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยเสียงกดปุ่มงดออกเสียงเชิญท่านสมาชิกออกเสียงได้เลยครับที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่ไม่มีลงคะแนนนะครับเจ้าที่ขอผลครับผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้

0: จำนวนผู้ลงมติ436ท่านเห็นด้วย321ท่านไม่เห็นด้วย113ท่านงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนน1ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการนะครับ
1: มาตรา6แก้ไขมาตรา43อนุ1
0: มีท่านสมาชิกประสงค์จะอภิปรายไหมครับถ้าไม่มีเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขก็จะขอลงมตินะครับก่อนลงมติขอท่านได้แสดงตนนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับสมาชิกท่านใดที่ตนมีไหมครับถ้าไม่มีผมแสดงตนนะครับเจ้าที่ขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม424ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผู้ใดก็ปิดการลงคะแนนครับขอผลครับผลการลงคะแนนเป็นดังนี้นะครับจำนวนผู้ลงมติ435ท่านเห็นด้วย434ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการต่อไปเชิญท่านเลขาครับ
1: มาตรา7แก้ไขมาตรา45อนุมาตรา3และ8มีการแก้ไขมีผู้แปลยติขอสมมติคำแปลยติ
0: เชิญท่านผู้แปลยติครับ
2: ครับท่านประธานครับผมเอกราชอุดมอำนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครพระพาชนแปลยติในมาตรา8นะครับในวาระเริ่มแรกนะครับโดยเฉพาะในยะสำคัญของการกำหนดให้สภากลาโหมในการเห็นชอบสมุดปกขาวที่จะรวมพูดง่ายก็คือเป็นแผนแบบรวมเล่มนะครับผมคิดอย่างนี้ครับท่านประธานกำงานของกองทัพสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็แน่นอนในเรื่องของความคล่องตัวนะครับในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับมันน่าจะต้องมีเรื่องของการทำงานด้วยความรวดเร็วนะครับถ้าท่านมามัวแต่คุยใช้เวลาในการทำงานกว่า6เดือนท่านคิดถึงตำแหน่งผบ.ทล.แล้วกันนะครับเริ่มทำงาน1ตุลานะครับ6เดือนจะเกษียณอีก6เดือนจะเกษียณแล้วนะครับไม่ได้ทันนะฮะใช้ไปช่วงเวลานึงของการเป็นผบ.ทล.อย่างเงี้ยครับใช้ไปครึ่งนึงเลยว่าแผนของการพูดคุยเนี่ยในเมื่อกองทัพมีการดำเนินการเรื่องนี้มาอยู่ก่อนแล้วนะครับการมาพูดคุยรวบรวมพวกนี้นะครับจึงไม่ควรที่ยาวนานจนเกินไปนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวคุกคามรูปแบบใหม่อีกประเด็นนึงครับก็คือว่าผมเข้าใจว่าข้อมูลเชิงลึกพวกนี้นะครับมีอยู่

0: แล้วมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับแล้วก็เพื่อให้สอดรับนะครับกับวงจรงบประมาณและรวมถึงเรื่องของการที่สภากลาโหมเนี่ยนะครับออกแบบเอาไว้ว่าความยืดหยุ่นพูดง่ายๆก็คือมันมีการรีวิวอยู่แล้วนะครับทุก5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแผนมีการใช้ไปนะครับมีการปรับเพราะนั้นด้วยยุทธการนะครับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เรื่องของการประมาณเรื่องของการปรับเปลี่ยนไปตามผลนั้นเนี่ยจึงกำหนดกรอบเวลาครับ90วันผมพูดคุยเอาพูดจริงๆถ้ากองทัพมีข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วยืนยันครับท่านประธานเพราะนั้นกรอบทำงานมาแล้วส่วนของการกำหนดแผนพวกนี้ครับมันจะไปสู่ของการกำหนดวาระของงบประมาณต่างๆกำหนดวาระของการจัดซื้อจัดจ้างตอนต่างๆจึงยืนยันอีกครั้งครับท่านประธานว่าอย่างไรก็ดีขอครับว่าช่วยกันครับว่าถ้าท่านลดเวลาทำงานของกองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านกรรมาธิการชี้แจงครับเชิญเลยครับ
2: ครับกับขอบคุณท่านเพื่อนสมาชิกที่ท่านสมาชิกที่แสดงความห่วงใยต่อกระทรวงกลาโหมนะครับก่อนอื่นผมขอนำเรียนว่ากระทรวงกลาโหมนั้นนะครับและกองทัพเนี่ยเรามีแผนของเราอยู่แล้วมีการใช้แผนนะครับต่างๆนะตามที่ท่านอาจจะเคยเห็นว่าเช่นไวท์เปเปอร์ของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการจัดทำแผนที่จะกำหนดขึ้นในกฎหมายฉบับนี้ของกระทรวงกลาโหมที่จะเป็นการกำหนดแผนจากระดับบนแผนฉบับนี้มีเจตนานะครับไม่ได้มุ่งหมายเพื่อให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพท่านใดท่านหนึ่งใช้เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นแผนของกระทรวงกลาโหมแผนของกองทัพและแผนของทหารทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการจัดทำแผนนะครับเมื่อร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้แล้วกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายใน180วันผมกล่าวย้ำนะครับโดยมีรายละเอียดนะและขั้นตอนการดำเนินงานครับตามภาพฉายขออนุญาตเจ้าที่ขอนำเสนอสไลด์ด้วยครับก็จะมีขั้นตอนอันนี้ถือว่าค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนการดำเนินการในบางขั้นตอนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมหารือและขอรับความคิดเห็นจากทุกเหล่าทัพเพราะเป็นแผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่สำคัญที่สุดในประสบการณ์ทำงานการเขียนแผนของผมนะครับในระดับกระทรวงและระดับกองทัพคือการสร้างการรับรู้และเจตจำนงร่วมกันของทุกส่วนราชการและเหล่าทัพในการดำเนินงานหรือปฏิบัติตามแผนนั้นๆดังนั้นระยะเวลาจะช่วยให้ผู้จัดทำแผนสามารถจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันผู้ที่ใช้แผนก็สามารถรับรู้และสร้างความเข้าใจได้ร่วมกันผมตระหนักดีถึงความจำเป็นและความสำคัญของแผนปฏิรูปฉบับนี้ดังนั้นเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติประกาศใช้และนำไปใช้ในการกำกับการพัฒนากระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยของเราให้มีความเข้มแข็งและเป็นกองทัพที่ภาคภูมิใจของคนไทยต่อไปขอบคุณครับ
1: ครับยังมีสมาชิกติดใจอีก2ท่านนะครับถ้าฟังคำชี้แจงแล้วถ้าไม่ติดใจก็ไม่อธิบายก็ได้นะครับแต่ถ้าติดใจก็ขอเชิญท่านชัยพลสะท้อนดีครับ
3: ติดใจครับท่านประธานครับเรียนท่านประธานครับเขตหลักสี่จตุจักรนะครับแล้วก็กรรมาธิการนะครับอยากจะขอให้ความคิดเห็นในการที่จะสนับสนุนในเรื่องของการแปรยติจากท่านเอกราชอุดมอํานวยด้วยเหมือนกันนะครับแผนณตรงนี้นะครับแผนสมุดคือมันคือกระดูกของของแผนการพัฒนาปฏิรูปกองทัพครับมันคือเข็มทิศที่กําหนดทิศทางว่าเรากําลังจะพัฒนากองทัพไปทางไหนนะครับและอย่างนึงนะครับคือมันเป็นสิ่งที่กองทัพควรจะต้องมีอยู่แล้วนะครับมันจะต้องมีอยู่แล้วจากการดำเนินงานในแต่ละวันนะครับที่คุณจะต้องแบบมีแผนการดำเนินงานมีทิศทางอยู่แล้วคุณจะต้องใช้แผนนั้นตรงนั้นเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาประเมินผลกันอีกทีดีหรือไม่ดียังไงแล้วต้องมีการเปลี่ยนทิศทางและกำหนดทิศทางกันใหม่เรื่อยๆมันคือข้อมูลที่ท่านควรจะต้องมีอยู่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเลยไม่สามารถที่จะรอได้นานนะครับนี่เราจะให้รอถึง6เดือนเลยเหรอครับกว่ากำหนดทิศทางกำหนดเข็มทิศของการพัฒนาได้เพราะฉะนั้น90วันกับข้อแบบปกติเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่

0: มากพอนะครับส่วนคำชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับผมมองว่ามีความน่ากังวลอย่างนึงเลยนะครับที่บอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นการทำจากแผนจากบนลงล่างนะครับแสดงว่าที่ผ่านมานี่คือเราเป็นแผนจากล่างขึ้นบนกันมาตลอดเลยใช่ไหมคือต่างเหล่าทัพแต่ละเหล่าทำแผนของตัวเองเสร็จแล้วแผนภาพใหญ่ก็คือค่อยเขียนให้มันครอบคลุมเป็นล่มใหญ่คุมทุกแปลว่าที่ผ่านมาคือทุกเหล่าทัพของเรานี่ไม่ได้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันแต่มีการคุยกันเป็นครั้งคราวตามสปกร่วมหรือตามสปกเหล่าทัพมานั่งคุยกันเป็นครั้งครั้งจแปลว่าที่ผ่านมาคือยอมต่างเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอใช้โอกาสนี้นะครับในเรื่องของการทำให้กองทัพนั้นมีการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆและควรจะต้องใช้เวลาโดยเร็วสามารถพัฒนาเป้าหมายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปเชิญท่านจตุรนต์ฉายแสงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมไม่เชิงติดใจนะครับแต่ว่าจะถามทางคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับผมเข้ามาร่วมประชุมเนี่ยทันลงมติตั้งแต่มาตราแรกที่มีการลงมติแต่ว่าไม่ได้ฟังคำชี้แจงก่อนหน้านั้นก็เลยไม่แน่ใจมาถามตอนนี้เนื่องจากว่าในมาตรา8เนี่ยนะครับก็คล้ายกันกับอีกบางมาตรามีการแก้โดยตัดคำว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยตัดคำว่ารัฐมนตรีว่าการออกไปแล้วก็อยู่ในกำกับของกระทรวงกลาโหมซึ่งท่านก็จะใช้แบบนี้ตรงไหนมีรัฐมนตรีว่าการก็ตัดคำว่ารัฐมนตรีว่าการออกทีนี้ความเข้าใจไม่ทราบว่าจะถูกหรือผิดยังไงขอความกรุณาชี้แจงว่าถ้าในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงหน่วยงานอย่างสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกลาโหมก็กำกับกองทัพหรือสำนักงานปลัดหรืออะไรต่างๆด้วยหน่วยงานในกำกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงหน่วยงานอะไรบ้างนะครับความจริงอันนี้มันอาจจะมีอยู่ในพระราชบัญญัติตัวแม่นะแต่ว่าผมก็ต้องขออภัยไม่ได้อ่านนั้นเอกสารประกอบความกรุณาชี้แจงเพื่อจะได้เข้าใจว่าจัดทำแผนปฏิรูปเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอะไรและไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานไหน
1: เชิญท่านกรรมาธิการชี้แจงครับเชิญตัวแทนท่านใดก็ได้ครับเชิญครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับกับผมนพนันจันทราชโลธรกรรมาธิการกฤษฎีกาขอเรียนตอบชี้แจงคำถามของในส่วนของที่กรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานอื่นกระทรวงกลาโหมเนื่องจากเป็นการแก้ไขถ้อยคำครับให้สอดคล้องกับถ้อยคำที่มีอยู่แล้วในพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมก็คือมาตรา8วรรคของทั้ง2คำนี้นะครับมีความหมายเช่นเดียวกันก็คือหมายถึงหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของกระทรวงกลาโหมก็อย่างเช่นอู่กรุงเทพนะครับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครับ
1: จบคำชี้แจงแล้วนะครับ
2: ขออนุญาตครับท่านประธาน
1: เชิญครับ
2: ท่านครับขออนุญาตถามต่อ
1: เชิญได้ครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับว่าถ้าอย่างนั้นส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมนี่อันนี้หมายถึงอะไรบ้างเพราะตรงนี้ท่านมีสังกัดตลอดจนกระทรวงกลาโหมเป็นส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมหมายถึงสำนักงานอากาศหรือยังไง
3: ครับ
1: เชิญท่านประธานที่เคารพครับ
3: ผมนพ

0: นันทนาโลธรกรรมาธิการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมคำว่าส่วนราชการในสังกัดเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำให้สอดคล้องกับมาตรา8วรรค2เมื่อสักครู่เช่นเดียวกันนะครับโดยหมายถึงส่วนราชการทั้งหมดที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็2คำนี้มีความหมายเดียวกันครับขอบคุณครับ
1: เชิญครับ
2: ท่านประธานครับหน่วยส่วนราชการกระทรวงกลาโหมคำนี้ท่านบอกว่าช่วยแจงสั้นๆได้ไหมมันไม่น่าจะมีเป็นร้อยๆหน่วยน่าจะมี5หน่วย10หน่วยเนี่ยท่านหมายถึงอะไร
1: ให้กรรมาธิการที่มาจากสายกลาโหมชี้แจงดีไหมครับ
3: ครับผมขออนุญาตนำเรียนงี้คำว่าส่วนราชการในสังกัดนะครับถ้าเราเทียบกับกฎหมายของฝ่ายพลเรือนก็คือว่าเป็นส่วนราชการที่หัวหน้าหน่วยเนี่ยเทียบเท่ากับอธิบดีขึ้นไปนะครับถ้าตามมาตรา8นะครับของพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชกระทรวงกลาโหมปี2551นะครับประกอบด้วยนะครับหน่วยแรกก็คือสำนักรัฐมนตรีนะครับหน่วยที่2คือหน่วยที่3นะครับก็คือกองทัพไทยนะครับซึ่งกองทัพไทยเนี่ยจะประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศครับนี่คือส่วนสังกัดจริงๆแต่ว่าเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎหมายเดิมนะครับทางควรจะเขียนนะร้อยเรียงให้เป็นไปตามกฎหมายเดิมก็คือมาตรา8ของพรบจัดระเบียบกระทรวง
1: ครับยังมีท่านใดอีกก็จะได้ถามกรรมาธิการที่แปรยติยังติดใจอยู่มั้ยครับยังติดใจอยู่มั้ยครับเชิญท่านผู้แปรยติ
4: ติดใจครับท่านประธานครับ
1: ครับเมื่อไหร่ก็จะมีการลงคะแนนนะครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติก่อนที่จะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขในกรณีที่ประชุมมีมติจึงจะถามมติต่อที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือเห็นด้วยกับผู้ขอแปรยติที่นะครับต่อไปเป็นการถามมติจากที่ประชุมก่อนที่จะมีการว่าเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่ก่อนครับท่านสมาชิกครับประชุมเพื่อลงมตินะครับเชิญครับท่านสมาชิกท่านใดที่เข้าห้องประชุมแล้วโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับเชิญ

สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับถ้าแสดงตนพร้อมแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด436ท่านต่อไปจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรมีการแก้ไขปลดผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขไม่เห็นควรให้มีเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญลงคะแนนได้แล้วครับ

0: สมาชิกลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนนะครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด441ท่านเห็นด้วย411ท่านไม่เห็นด้วย27ท่านงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับปิดเจ้าที่ขอผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด443ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดเห็นด้วยกับผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญออกเสียงลงคะแนนครับออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับถ้าไม่มีผู้ใดออกเสียงลงคะแนนผมขอปิดการขอผลครับจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด441ท่านเห็นด้วย328ท่านไม่เห็นด้วย122ท่านงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะครับแม้ว่าผู้แปรยติขอสงวนยติแต่เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขดังนั้นจะมาตรา9เลยครับ
1: มาตรา9ไม่มีการแก้ไข
0: ต่อครับจบการอภิปรายเรียงตามลำดับมาตราแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาทั้งร่างการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับที่132มีท่านสมาชิกจะขอแก้ไขถ้อยคำหรือไม่ถ้าไม่มีเป็นอันว่าม
2: ีท่านเรื่องวรรคตอนเชิญ
3: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกระผมประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่ของคณะกรรมาธิการนะครับขอมีการแก้ไขวรรคตอนนะครับในร่างพระราชบัญญัติมาตราที่3แก้ไขในมาตราที่13วรรคที่2นะครับซึ่งอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการขอแก้ไขนะครับจากเดิมในกระทรวงกลาโหมวรรคและหน่วยงานอื่นขอแก้ไขเป็น

0: ในกระทรวงกลาโหมและวรรคออกนะครับเพื่อให้ติดกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับ
2: ท่านประธานครับณทูตครับ
1: เชิญครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณทูตบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับผมไม่ได้เห็นแย้งแล้วก็เห็นด้วยกับที่ท่านประธานกรรมาธิการให้มีการแก้ไขมาตรา3ที่มีการแก้ไขมาตรา13ในวรรคที่2นะครับแต่ว่าถ้าตรวจทั้งร่างรายงานเนี่ยมันจะมีคําในลักษณะแบบเนี้ยอยู่ทั้งหมดเนี่ย4จุดด้วยกันนะครับก็คือในวรรคที่2ของท่านในวรรคที่1ก่อนหน้านี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าท่านมีการแก้ไขหรือไม่ในมาตรา6นะครับที่มีคำว่ากระทรวงกลาโหมและมีคำว่าวรรคและหน่วยงานอื่นแล้วก็ในมาตรา8ที่ในวรรค2ที่มีคำลักษณะเดียวกันเลยไม่แน่ใจว่าตกลงต้องแก้ทั้งหมดหรือไม่ครับหรือว่าแก้เฉพาะท่วนสมบูรณ์ชัดเจนก่อนที่เราจะมีการส่งไปสวต่อครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณท่านณัฐวุฒิเชิญท่านประธานเชิญ
3: กิจสาที่เคารพครับผมนพพนันจันทราชโลธรกรรมธิการผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับในส่วนนี้ครับการแก้ไขเป็นบั๊กจะขอแก้ไขเฉพาะในส่วนรากมาตรา3นะครับเนื่องจากเป็นส่วนที่มี2คําแต่ส่วนอื่นน่ะมี3คําก็เลยต้องเป็นการเป็นบั๊กครับ
1: ก็ไม่ติดใจนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระ3เพื่อให้สภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับที่133ก่อนลงมติจะขอตรวจสอบองค์ขอเชิญท่านสมาชิกที่เข้าลงมตินะครับท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนเชิญครับ

0: พอทหารจะเอาข้อมูล
1: แสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม442ท่านเป็นอันว่าครบองค์ประชุมนะครับจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชกิจหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบโปรดกดปุ่มเห็นด้วยชอบโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรออกเสียงเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับผมขอปิดการลงคะแนนขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ444ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ท่านไม่ลงคะแนนไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากการลงการได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาลงมติโดยที่ไม่มีการอภิปรายในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตจะส่งรายงานข้อสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปตามข้อบังคับที่127วรรค2ประกอบข้อ105ผมจะขอมตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ

0: ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนครับขอผลครับ
1: ท่านประธานครับ464ขอแสดงตนครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2: 181ขอแสดงตนค่ะ
0: ครับบันทึกไว้ครับมีผู้ที่จะบันทึกไว้อีกไหมครับถ้าไม่มีขอประกาศผลนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุม
3: 194แสดงตนค่ะ
0: ครับบันทึกไว้
4: 045แสดงตนค่ะ
0: ครับบันทึกไว้ครับ
5: 420แสดงตนครับ
6: 019แสดงตนครับ
7: 170แสดงตนครับท่านประธาน
0: ครับมีอีกไหมครับ
5: 420ครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับ
8: 500แสดงตนครับ
0: ครับบันทึกไว้ครับครบแล้วนะครับมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม403ท่านครบองค์ประชุมนะครับต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้กับข้อสังเกตของคณะกรรมการโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับครับขอผลครับจำนวนผู้ลงมติ432ท่านเห็นด้วย429ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงหนึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะขอบคุณท่านคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาเสร็จแล้วขอเชิญท่านคณะกรรมการ

กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ชุดที่27ปีที่1ครั้งที่16เอาที่ประชุมได้ลงมติรับร่างหลักการพ.ศ.คณะรัฐมนตรีผู้เสนอและตั้งนั้นบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญทำคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่1การปรากฏผลการพิจารณาข้อ1เสนอคำแปรยติจำนวน1คนซึ่งผู้แปรยติพอจันทร์ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลผู้แทนราษฎรมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและที่ไม่เป็นส่วนกลางไม่เป็นส่วนราชการภายข้อ3ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาตราซึ่งคณะกรรมการมีการแก้ไขเพิ่มเติมและคณะกรรมการตัดออกจำนวน1มาตราโดยในแก้ไขเพิ่มเติมระยะเวลาการบังคับใช้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับบทเฉพาะการที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวระยะเวลา2ปีด้านกฎหมายจะกำหนดระยะเวลาให้มาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาทำกฎหมายลำดับรองให้แล้วมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยให้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและโดยมีกรอบฐานะทางการเงินกรอบด้วยสาธารณะของประเทศผ่านสาธารณะและการให้ความเห็นควรมอบที่ของกระทรวงต้นสังกัดคือเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐปรุงสัดส่วนโครงสร้างองค์ประกอบของแนวทางสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและสอดคล้องกับองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย

ื่นมิ่งเปิดกว้างไม่เป็นการจำกัดเฉพาะผู้เท่านั้นสำหรับอื่นย่อมเป็นไปมีการแก้ไขหรือประกาศนียบัตรที่มีการจัดการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันมีการปรับปรุงแก้ไขบทกัดว่าด้วยการปรับเป็นพินัยผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวเป็นโทษปรับเป็นพินัยจึงจะให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวด้วยความครบถ้วนรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ธัญบุรีดังนี้พามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดเกณฑ์สรรหากรรมคุณวุฒิโดยเสนอรายชื่ออย่างน้องกับวัตถุประสงค์อัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญและความต้องการยีราชมงคลธัญบุรีและสถาบันอุดมศึกษาอื่นอย่างมีมาตรการทางกฎหมายและการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาซึ่งยังคงยึดมั่นในภารกิจตามพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมและครูอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาปวส.ได้ศึกษาต่อระดับปริญญามหาวิทยาลัยก็ควรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาวุฒิแห่งและผู้ดำรงตำแหน่งก็ไม่รับแต่งตั้งให้ดำรงสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิให้คุ้มครองสิทธิ์และสถานะของในกำกับของรัฐโดยบัญญัติใหม่หลังจากพระราชบัญญัติพ.ศ. 2547ของรัฐข้อ3ลงทุนอย่างรอบคอบกำหนดในสินทรัพย์เสี่ยงไม่ให้เกิดและมีระบบติดตามผลกำไรบริหารความเสี่ยงเสนอหรือว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาให้ระยะเวลา2ปีแต่หมดเพื่อรองรับการเป็นข้อ5แม้โดยไม่ต้องนำสมงคลธัญบุรีต้องตระหนักตามพระราชบัญญัติวินัยการ

0: นอกจากนี้สำนักงบประมาณควรเพียงพอต่อภารกิจหลักและการพัฒนาราชมงคลธัญบุรีในการปรับลดงบประมาณกับขอบพระคุณค่ะ
1: ขอเชิญ
2: ร่างพระบัญญัติคนธัญบุรีพ.ศ.คำปรารภไม่มีมาตรา2
1: ไปหรือไม่เนื่องจากมาตรานี้ที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขขององค์ประชุมกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน
3: ท่านประธานครับพิชยุทธ์พอจิตครับท่านประธานนะครับก็ต้องขอความกรุณาท่านประธานฝากรอท่านสมาชิกสัก10นาท
1: ีถ้าจะมีเดี๋ยวจะพักการประชุมให้แล้วเดี๋ยวเราดูจังหวะดีๆนะคะถ้าเกิดว่าจะเนี่ยเราจะได้พักไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ว่าทุกท่านจะได้มีเวลาออกไปทานอาหารกัน

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอปิดการมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการหมายถึงให้คนงดออกเสียงกดปุ่มงดสมาชิกท่านใดยังไม่คะแนนทำให้ผลของ78ไม่เห็นด้วยสูตร
1: กดไม่ติดครับ
0: เจ้าหน้าที่ดู
1: เห็นด้วยครับ
0: ดูมีปัญหาให้เข้ามา
2: ท่านประธานสี่สี่เห็นด้วยครับ
0: แต่จะไม่มีจะไม่ได้มาลงตอนที่กดไม่ติดเห็นไปใช้ปุ่มอื่นนะคะรบกวนท่านสมาชิกเวลาท่านกดแล้วปุ่มแสดงผลแล้ว
1: ไม่ติดอันเนี้ย
0: เพราะงั้นคือก่อน
1: ประธานนะขออนุญาตลงบันทึก
0: บอกว่าผ่านกระบวนการไปแล้วนะคะเป็นนั้นว่าที่ประชุมธิการเชิญเลขาธิการ
3: มาตรา3ถึงบททั่วไปไม่มีการแก้กันแก้ไขมันขอสงวนความเห็น
4: ขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพประชาชนคนจังหวัดอ่างทองในฐานะบอกไว้เบื้องต้นนะครับว่าผมนี้แต่ว่าขออภิปรายเพื่อต้องนำไปสู่การแก้ไขมาตรา13นั้นเป็นประเด็นของมหาวิทยาลัยที่ต้องไม่อยู่ภายใต้สัมพันธ์ประเด็นนี้ผมไม่ถึงสวัสดิการของพนักงานของสวัสดิการนั้นต้องไม่ได้และผมขออนุญาตที่จะส่วนเป็นเงินได้เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อยิ่งขึ้นครับผมอาจจะต้อง

0: พนักงานหรือส่วนธัญบุรีนั้นในปัจจุบันคือข้าราชการครับที่นับวันจะส่วนที่2คือพนักงานราชในกรณีที่มหาวิทยาลัยออกนอกส่วนที่3คือพนักงานมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะว่าเป็นพนักงานในส่วนของมหาวิทยาลัยประเด็นก็คือว่าในร่างออกนอกระบบหรือไปอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองว่าตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงคำนวณเป็นเงินได้นั้นเนี่ยเราเองก็คล้องบางอย่างเช่นสิทธิในเรียนหรือเรื่องของการเบิกค่าจะเป็นสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิอื่นใดครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีกรณีของวันราครอบการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองบุพการีหรือคนที่มีความพยายามจากการมีการแก้กฎคันต่อผู้ที่เป็นคนจะมีสิทธิ์ได้รับต่างๆแบบนี้เป็นคล้ายกันกับมาตรา13ในรัฐธรรมนูญมหาวิทยาลัยอุบลราชได้ยินคำยืนยันคำรับรองไม่น่าจะมีอะไรที่ไม่อาจคำนวณอนาคตเราจำเป็นต้องทำความการกระทรวงอว.ว่าในกรณีสวัสดิการหรือผลประโยชน์ซึ่งสมควรที่จะระบุไว้นอกระบบนั้นต้องไม่ได้นั้นในชั้นนี้ตอนแรกกฎหมายพิจารณาเป็นจำนวนมากครับก็ใจในประเด็นที่ผมสงวน
1: ไม่ตอบเนาะ
2: ครับจากคำสงวนความเห็นของท่านกรรมาธิการครับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและก็จัดทำในข้อบัง
1: คับอ่านมาตราต่อไป
3: มาตรา14มีการแก้ไข
1: มีสมาชิกท่านใดจะใช้สิทธิอภิปรายไหมคะนี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นขอถามมติขอตรวจสอบองค์ประชุมแสดงตน

0: สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญอาจจะได้ใช้เวลาอย่างรวดเร็วที่แสดงผลมีผู้เข้าว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านกลุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการ
1: ทันทาลีค่ะ
0: ที่ปุ่มไฟไม่ขึ้นไหมนะคะเราจะได้ให้สมาชิกขอเชิญออกเสียงลงคะแนนค่ะผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติด้วย0มีผู้งดออกเสียง1เสียงของคณะกรรมการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่าน
2: มันแก้ไขหมวด2การดำเนินการไม่มีการ
0: มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายมีการแก้ไขดังนั้นแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่โปรดเสียบบัตรและกดแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผล393ท่านเป็นสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดไม่เห็นด้วยกับใครเห็นว่าควรงดออกเสียงกดเสียงลงคะแนนถ้ามีถ้าไม่มีผลของการลงคะแนนเป็นมติ399ผู้ไม่เห็นด้วย0

0: ไม่ลงคะแนนเสียง2การแก้ไขของคณะกรรมการ
1: มาตรา21ถึงมาตรา27มีการ
0: แก้ไขดังนั้นผมด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการตรวจสอบองค์ประชุมเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนที่ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงเชิญแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผล17ท่านเป็นอันว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดไม่เห็นด้วยใดเห็นว่าควรงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เสียงลงคะแนนผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลง3คะแนนไม่เห็นด้วย0งดออกถูกมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
2: ท่านประธาน
0: ไม่ติดหรอกดตรงปุ่ม
2: ลองดูฮะ
0: เจ้าหน้าที่เช็คนะแล้วก็จะได้เอาข้อมูลไปให้ฝ่ายส่ง
1: 28ถึงมาตรา31ไม่มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกถ้าไม่มีขอ399ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะคะผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ401มีผู้ไม่ลงคะแนนเสียง3เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไป
1: มาตรา33ไม่มีการแก้ไขมีกรรม
0: การที่ขอสงวนความเห็นอภิปราย
3: ขอบคุณครับท่านประธาน

ผู้สงวนความเห็นครับท่านประธานครับในมาตรา33นั้นเรื่องของการเคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดผิดระหุโทษออกครับท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะนำเรียนต่อเป็นลักษณะต้องห้ามของคดีซึ่งมีอีกมาตราหนึ่งก็ผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็นแบบนี้ครับวงเล็บ7เขียนว่าถูกจำคุกเมื่อท่านถูกจำคุกนั้นท่านได้แต่มาตรา33ต้องห้ามทั้งหมดนั้นผมเห็นด้วยการเมืองแบบนี้เป็นไม่ได้คนเสมือนไร้ความสามารถซึ่งต้องหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุกสภาแห่งนี้ก็เคยถกเถียงกันหลายครั้งของบุคคลแต่กรณีของการเข้ามาควบคุมกำกับดูแลทรัพย์สินมีรายได้ต่างที่เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นรวมถึงกรณีของการผิดจริยธรรมว่าอะไรเรียกว่าการผิดแต่สิ่งที่ผมติดใจคือวงเล็บ5คุกถึงแม้จะเขียนตอนท้ายผู้โทษก็ต้องเรียนท่านประธานตรงมีข้อจำกัดกับบุคคลที่ไม่เคยทำอะไรและจำนวนหนึ่งที่อาจจะมีการหนีรับโทษจนครบถ้วนสมบูรณ์ของความเป็นพลเมืองของเขาผมคิดว่านี่ต่างหากที่ทักษาหรือเคยถูกจำคุกไม่มีที่ยืนให้เขาจะท้ายที่สุดเรากำลังผลักคนที่ของเรือนจำนั้นจะบำบัดฟื้นฟูแก้ไขพฤตนิสัยเขาคืออะไรผมคิดว่าหลักการเรื่องการตัดสิทธิ์ไม่ว่าบุคคลที่เคยถูกจำคุกนั้นเนี่ยเป็นการขัดทั้งรัฐธรรมนูญและความเป็นมนุษย์ตามนะครับผมยอมรับครับว่าในที่เป็นหน้าเป็นตาของผมก็ยอมรับความเป็นจริงครับว่าถึงแม้ของมหาวิทยาลัยถ้าถึงวันหนึ่งนั้นมีวงเล็บนี้ไปแต่อะไรก็ตามนะครับเมื่อเขาถูกจำคุกทั้งหมดแล้ววันควรหวนกลับมาโดยไม่ควรจะมีข้อจำกัดนะครับเป็นไปอย่างเดินหน้าหยัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับนี้นะครับและวันนี้ที่เราเป็นหน้าพิจารณาไปจนถึงพ.ร.บ.ปลายติดไว้ครับและผมเชื่อมั่นที่สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น

0: อันจำกัดสิทธิ์แบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น3วงเล็บ5ที่ผมขอผมไม่ติดใจครับ
1: ติดใจคำชี้แจงต่อไป
2: มาตรา35ไม่มีการแก้ไขกรรมาธิการขอสงวนความเห็น
1: ขอเชิญกรรมาธิการที่ขอ
0: ผมนึกว่าจะพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองนะ16ท่านประธานครับมาตราการบดีอย่างที่ผมได้นำเรียนว่านี่ครับแต่กรณีการพ้นจากเรื่องของอายุครับในระบุวงมาครับว่าอธิการเมื่ออายุ755ปีผมตั้งตัวเลขนี้ไว้ก่อนไม่เห็นด้วยกับกรณีตัวเลข75เป็นตัวเลขว่าอธิการบดีผมมีเหตุผลที่อยากจะนำประการที่1ครับผมตระหนักดีครับว่าผมผู้สูงอายุวันนี้เรากำลังในสุภาษิตนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่มีคุณค่าต่อข่าวของเราที่ขึ้นมาบรรยายอย่างไรก็ตามนั้นอันนั้นคือกรณีผู้สูงอายุโดยทั่วปฏิการบดีขอปักหมุดประเด็นปีที่ผมเอามานั้นมาจากหน้าการอื่นๆที่ไม่ผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของอัยการนั้นใช้ตัวเลขอยู่ที่ตัวเลข70ปีครับนั้นซึ่งจริงๆก็ควรต้องพูดหน้าศาลรัฐธรรมนูญจะเอาศาลองค์กรอัยการนั้นใช้รายละเอียดพบว่ามีการรุโสนั้น70ได้ครับไม่เกิน65ปีแต่คนที่ทำหน้าที่ในสถานะที่อยู่ในองค์กรนั่นเป็นกรณีเปรียบเทียบที่ไรไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาหรือในอนาคตที่กำลังให้ก็ปรากฏว่ามีครับไอ้ว่าไม่เกิน70มีตั้งแต่กรณีการไม่ระบุไว้เลยครับซึ่งด้านหนึ่งนั้นก็อาจจะถูกกว่า80ขึ้นไปแล้วท่านอาจจะยังมีศักยภาพในการทำข้อจำกัดเรื่องอายุนั่นคือตัวเลขในทางกฎหมายนะว่าปัจจุบันค่าเฉลี่ยของอายุอธิการบดีถ้าอาจจะนึกถึงหน้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันถ้า

0: มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหานีเนี่ยท่านใส่ชุดนักเรียนของนักศึกษาหรืออธิการบดีฉะนั้นของอายุอธิการบดีแม้กระทั่งในกรณีของกลุ่มมากลุ่มสถามหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเนี่ยดูเหมือน70เป็นส่วนใหญ่พูดกันง่ายๆก็คืออาจจะมีบ้างครับที่ใกล้เคียง60นั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องคำนวณออกมาครับว่าฝ่ายบริหารซึ่งผมคิดว่าจะโทษทางมหาวิทยาลัยอัญบุรีไม่ได้จะโทษที่กระทรวงอุดมศึกษาออกมาเป็นแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องด้วยเหตุบางกล่าวที่ผมได้นำเรียนครับตัดแก้ไขปรับอายุเพียงมีอายุครบ75ดังที่นักการปัจจุบันและด้วยความไม่ชัดเจนทางมหาวิทยาลัยที่ท่านยังยืนยันว่ามงคลธัญญะวันนี้เนี่ยก่อนนะครับแล้วเรื่องเหล่านี้ก็มีอยู่อนุญาตปักหลักไว้ครับแล้วก็เชื่อมั่นการบดีมทร.ธัญญะนะผมคิดว่าเราเดินกันในมาตรานี้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: ผมจะอายุ70กราบเรียนที่ประชุมว่า5ปีอย่างแข็งแรง
1: ก็เชิญเลขาธิการไป
3: มาตรา41
1: ตอนนี้คณะกรรมการมีการแก้ไขกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
4: แสดงตนนะคะ
1: ขอเชิญท่านสมาชิกใช
5: ้497แสดงตนครับ
1: มีไหม
5: บัตรหายครับท่าน
1: แสดงว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผล399ท่านเป็นอันว่า

0: มาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงดังนี้จำนวนผู้มีผู้เห็นด้วย3มีผู้งดออกเสียงว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยธิการเชิญเลขาธิการ
1: มาตรา48ไม่มีการประเมินไม่มีการแก้เข้าถึงมาตรา56ชี้และการตรวจสอบไม่มีการ3ไม่มีการแก้ไขการกำกับดูแลไม่มีแก้ไขมาตรา6ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งถึงมาตรา72ไม่หมวด7ปริญญาและมาตรา73
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติโปรดเสียบบัตรแสดงตนและกดสมาชิกกรรมการบูธเร็วๆเจ้าหน้าที่แสดงผลทั้งหมด401ท่านองค์ประชุมขอเชิญกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยขอเชิญออกเสียงลงคะแนนการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้มีผู้เห็นด้วย300ผู้งดออกเสียง1เสียงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเชิญเลขาธิการดำเนิน
1: 10ไม่มีการแก้ไขมาตรา81มีการ
0: แก้ไขดังนั้นขอถามมติจากที่การแก้ไขของคณะกรรมการหรือสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนปุ่มแสดงตนแสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดง

0: ตนเจ้าหน้าที่แสดงผล96ท่านเป็นอันว่าใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกอีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ309เสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่เชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: มาตรา80
0: เนื่องจากมาตรานี้ว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลมีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกดปุ่มงดออกเสียงแอนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติ390มีผู้ไม่เห็นด้วย0มีผู้งดออกเสียงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
1: มาตรา84ไม่มีการแก้ไขมาตรา
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการเพิ่มขึ้นใหม่ของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอกดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: ถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนกรรมธิการเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: ไม่มีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็น
2: อภิปรายเลยไหมครับณัฐวุฒิครับ
0: ติดใจไหม
2: อภิปรายหน่อยได้ไหม
3: ตอนนี้ก็รบผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคตอนแรกจะไม่อภิปรายเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดปทุมธานีของผมก็บอกเรากำลังพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นั้นมีคณาจารย์มีพนักงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีสนใจติดตามฟังเป็นผมได้รับสายจริงนะครับท่านอธิการครับผมเรียนแบบนี้ครับท่านประธานครับขอให้เพิ่มคำว่ากรณีของเงินเดือนเงินประจำมันมีทั้งที่คำนวณเป็นเงินได้และผมขอให้มันขั้นอย่างไรครับเพราะว่ามันเป็นบทเฉพาะในมหาวิทยาลัยณขณะนี้นั่นหมายถึงกรณีของท่านอธิการบดีพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เช่นเดียวกันครับคือกรณีของข้าราชการหรือกับมาตรา86ว่าเปลี่ยนผ่านภายใน1ปีไอบางท่านจะมีระยะเวลานี้มีผลบังคับใช้หรือบางท่านภายใต้เงื่อนไขใกล้เคียงเรียนแบบนี้ครับว่าซึ่งโดยท้ายครับที่ใช้คำว่าโดยพนักงานมหาวิทยาลัยหรือหลายท่านกังวลครับและเราเคยมีที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการกองทุนหรือกบข.บางอย่างเนี่ยเต็มรูปเมื่อเทียบกับกรณีที่ขมายมันมีขยักมันมีเป็นเนื้อเดียวกันกระนั้นก็ผมเชื่อมั่นว่าในชั้นการนะครับแล้วประเด็นของผมที่พูดถึงในกระทรวงอว.และก็รวมถึงตีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ไปยังผู้แทนปัจจุบันนั้นเนี่ยทุกอย่างยันว่าคำนวณเป็นเงินได้ก็หากมีกรณีสิทธิสวัสดิการบางเฉพาะการคล้ายๆกับว่าในหมายอื่นที่จะเอาไปใช้ด้วยนะครับมันก็เหมือนกับกรณีที่การแก้กฎหมายรายฉบับแต่มาใหม่ฉะนั้นด้วยเหตุที่ผมนำเรียนนะครับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญปทุมธานีของพรรคประชาชนให้ผมว่ากรณีสิทธิสวัสดิการในขณะที่เป็นก่อนเข้าอนาคตนั้นผมเองก็ยังยืนยันว่าจะมีการออกนอกระบบของมหาเชื่อมั่นว่ามันมีครับในเหรียญแบบนั้นก็จะครบถ้วนส

0: ถามแรกว่าติดใจหรือไม่พิกแล้วก็แทนปากเสียงของหมดนะครับกลับขอบคุณครับ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานครับเสียงวิรัมคนอธิบดีครับเชื่อมโยงความเห็นนี้เพื่อจัดทำใน
2: เนื่องจากเชิญเลขาธิการดำเนินการอ่าน
3: มาตรา97ไม่มีไกมาตรา99
2: กรรมธิการมีการแก้ไขดังนั้นว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะทุมขอเชิญท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มขอเชิญแสดงตน

0: ิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตน
1: มาปิดการแสดงตน
0: เจ้าหน้าที่แสดงผลว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญออกเสียงลงคะแนนที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้6คะแนนเห็นด้วย383คะแนนนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการ
2: ไม่มีการแก้ไขมาตรา101ไม่มีการตัดออก
0: เนื่องจากการตัดมาตราออกของคณะกรรมการที่ใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

0: ชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญการแสดงตนเจ้าหน้าที่80ท่านเป็นอันว่ามีกลุ่มขอเชิญท่านสมณะกรรมธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอปิดการลงคะแนนคะแนนเป็นดังนี้เห็นด้วย381คะแนนไม่ลงคะแนนเสียงกับการตัดมาตราออกของจบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาทั้งล่างเป็นการสรุปสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขทีเป็นอันจบการพิจารณาเพื่อให้สภาลงมาตามข้อบังคับข้อ133ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงอีกขอเชิญแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลรวมทั้งหมด387ท่านต่อไปขอถามมติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่ออกเสียงท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนการลงคะแนนเป็นดังนี้190คะแนน
1: ขออนุญาตเห็นด้วยครับขอครับขอบคุณครับ
2: ท่านประธานครับ
0: ไปไหนมาคะแนนมีผู้ไม่เห็นด้วย0ลงคะแนนเสียง0เทคโนโลยีราชมงคล

0: เนื่องจากคณะกรรมเพื่อให้สภาพิจารณาและในกรณีที่สภาเห็นด้วยได้ส่งรายงานและข้อสังเกตทราบหรือดำเนินการต่อไปประกอบข้อ105ใช้สิทธิ์แสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงถ้าไม่มีเท่าท่านเป็นอันว่ามีมติจากที่ประชุมว่าของคณะกรรมการหรือไม่ผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมปุ่มงดออกเสียงแอนถ้ามีขอเชิญมีขอปิดการลง397ด้วย0งดออกเสียงเห็นด้วยกรรมาธิการเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทันท่านสมาชิกได้รับประทานอาหารสักท่านนะคะอย่าเพิ่งพักคณะกรรมาธิการ
1: ท่านประธานครับออกกดออดเรียกใหม่ครับ
0: เลยเนาะหรือท่านจะพักการประชุม
2: ราษฎรท่านสามารถกลับ

0: แต่ทุกการเจอกันผลัดความอบอุ่นเสียงมาเติมพลังไปด้วยกัน
1: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจน
0: ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำไรเราเข้าหากันพิการ
2: กีฬาคนพิการที่ท้าทายคนด้วยพลังชีวิตฟิตแต่ตามได้ทางโทรทัศน์รัฐศาสตร์จำกัดพวกเขาเป็นพิการ
3: ยาไทย
4: วิ่งเลย
5: ขอวิ่ง
6: จักรไหลได้จ้าเด็กดีจักรไ
7: หลอาชีพที่พ่อสร้างไว
3: ้ในรายการไทยไม่รู้
8: ความเห็นที่แตกต่าง
9: กันในเปลี่ยน
10: หมู่พระราชสำนักทางช่อง10โทร
11: หินเม็ดนิดเดียว
12: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
13: ของคนกับภูเขาน้ำแข็งทำไม
12: โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ถามมากได้ไหมน้ำพ
14: ังอาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้ฆ่าคนได
15: ้ไปกุ๊กแค่สิ
16: คนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึก
17: กว่าเชิดขึ้น
18: นก
19: เอาสิ่งที่เราพอมีนะคิดอยู่ตั้งยาวไกล
20: คนนั่นมัน
12: กูก็พูดได
20: ้กู
12: ครูชีวิตแบบผมนี่
21: ได้พวกเขาน้ำแข็งคนเดียวไม่เข้าใจรอคุณผิว
22: เวลา 13:00 น.ทางช่อง
0: เข้าพรรษ
23: ามากินเหล้ากินเหล้า
24: อ๋อ
25: ชนแก้ว

0: แกล้งดราม่า
1: เอาพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีด้วย
2: กฎหมายดิจิทัลอะไรดีนะจิตท่านด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัยขอเลือกมานับพระราชบัญญัติการรักษาความเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการป้องกันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศพระราชบัญญัติคุ้ม EPA นิยามข้อมูลส่วนซึ่งทำให้สามารถระบุตัวหรือหน่วยงานที่จะรวบรวมและความจำเป็นพระราชบัญญัติ562มิ่งให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยก็แนะนำไว้
3: คุณครับอาจารย
4: ์การไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกัน
5: ทุกประเด็น
6: กระผมมั่นคงจากภายในและโลกมีความเชื่อ
7: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพอแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านของประชาชนของพวกเราทุกคน
8: ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าโรยีให้กับประเทศใด
9: รัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามบริหารที่ผ่านมาจากต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
10: ้ที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรให้ตรงจุดที่สุดและให
11: ้ที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันขึ้น
12: เจาะลึกปัญหา
13: บำบัดนี้ต้องบำบัดทางจิตใจ
14: มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำที่ทั่วโลกอยากมาอยาก
15: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการ
16: ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: ขณะนี้อยู่ระหว่างพักการประชุมการประชุม
1: สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิด
2: แล้วดลพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ชนสำคัญที่สุด
3: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาธิปไตยนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาในปีกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นวัชรราชธิดาทรงเห็นต่อมาในปีพุทธศักราชที่คณะผู้แทนถาวรทันในปีพุทธศักราช2500ไมตรีของกองทุนการพัฒนาการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง1551ส่งริเริ่มหรือโครงการเอลฟี่และวางโดยในปีพุทธศักราช2500ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การและประธานการประชุมคณะกรรมการหรือ CCPCJ 156ทรงสนับสนุนหรือ The Bangkok Dialogue on ศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมนิติธรรมและความยุติธรรมทางอา
1: ผูกพันกับนิวยอร์กตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คณะทูตถาวรสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์สหประชาชาติสมัยที่60กรรมการ6กรรมการ3ก็ด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิ่งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือคนในสำนักอัยการทูตที่กรุงเวียนนาที่กรุงเวียนนาจะทูตประจำออสเตรียทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือเวียนนาซึ่งเวียนนามี IEA เรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กรใหญ่ๆอันแรก UNODC เรื่องยาเสพติด

0: International Crime Prevention CJ นะครับหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะ Bangkok Rules นะครับก็คือเพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ
1: มอมพานะครับต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยแหน่งประธานว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยท่านไม่เคยขาดการประชุมเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเราเป็นสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็ใส่คณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านคนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครในประเทศนั้นๆคงจะเรียกว่าเรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อมตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติซาวสบุกนะครับอยู่ทีโรจะมีฉันดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็ไปมีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้เฉกเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยนะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่สิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี
2: ้แห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสระราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีไหวงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและ
0: คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตา

0: คยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟ์ผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะ
1: ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมซึ่งพระองค์ท่านเองทูลกระหม่อมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้จัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานกันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจ้างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือเนี่ยแน่นอนแต่เขาบอกว่าเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ถือได้เป็นที่รัก
2: รากิติยาภานเรนมหาวชระราชธิดาในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยในเวทีระหว่างประเทศเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนด้านการทูตพระจริยวัตรและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้มหาวชระราชธิดาจึงคนไทยและทรงเป็นผู้นำภาคภูมิสืบไป

0: 10ค่ะ
1: ต้องดูช่อง10
0: ให้ยาว
2: และความหลากหลายของเรื่องราวและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประกับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์ช่อง10
3: กำลังจะกิน4ครับ
4: เนี่ยแฟนใครนะ
3: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
4: พี่ครับ
3: ฮะ
4: อุ๊ยเกินอ่ะ
3: ครับนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับคาบคือการนับคาร์โบ
3: เลยนะครับ
4: โอเค
5: นับคาบ

0: ขนาดนี้
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดคนพิการ
2: จ้องจะดูดความหนุ่มสาวจีสิระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลงหลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดวัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อย
3: ๆสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
4: ก็ไม่กลัวค่ะ
2: ดูแลร่างดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้40

0: เดี๋ยวนี้แล้วครับ
1: ในด้านของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและสำหรับช่อง10ของรัฐสภาการพูดในการสื่อสารคนทำได้ถ้าได้รับการฝึกฝนรู้ได้รับความประเทืองปัญญาสภาวาทีครับ

0: พักการประชุมการประชุมสภาการประชุมได้อีกสักครู
1: ่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจากคน3คนนี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เบบี้มันอีกต่อไปเลย
2: ทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่
3: ร่วมเดินมาด้วยกันนะ
2: ก่อนที่ผมจะมาอ่าวนี่แหละครับเล่นอะไรเงี้ยแล้วผมละลายความแบบใกล้ขึ้น
1: คนอารมณ์ดีนะครับมีความสุขเวลาด้วยอะไรเงี้ยตรงเนี้ย
2: ง่ายๆให้คนดู
1: ตึงเครียดอ่ะถ้ามีเสียงเด็กคนหนึ่งหัวลิฟต์ที่มันอึดอัดแล้วอยู่ดีก็เด็กผมกับทาเป็น

การประชุมให้ท่าน

เริ่มต่อเลยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชกรรมาธิการวิสามัญราชมงคลธัญบุรีนี้ท่านคณะกรรมการ

0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับและเห็นชอบให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ให้ความร้าที่1ขึ้นรับหลักการที่การวิสามัญได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์รัฐมนตรีได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรมาใช้ประกันคณะกรรมการวิสามัญได้เดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาและนำมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งเป็นคณะกรรมการมีการแก้ไขจำนวนหนึ่งใหม่เพิ่มเติมระยะเวลาการบังคับใช้ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้มีมติใช้บังคับของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย2จึงมีความจำเป็นต้องให้สอดคล้องกันเนื่องจากราชกิจจานุเบกษาพร้อมกันเดียวกันค่ะ
1: ท่านเลขาธิการ
2: ร่างพระราชบัญญัติชื่อร่างพระราชบัญญัติมาตรา1ไม่มีการแก้
1: กรรมการมีการแก้ไขว่าจะเห็นด้วยกับไม่นะครับก่อน
3: ขออนุญาต
1: ครับท่านประกอบวุฒิ
3: ขออนุญาตขอบคุณครับ
1: ครับรอครับ

เชิญท่าน

0: ท่านใดยังไม่ปิดการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุมสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงด
1: ขออนุญาตท่านประธานพอดีมีขออนุญาตท่านประธานรอสักครู่ครับ

0: ท่านออกเสียงลงคะแนนครับถ้าไม่มีผมขอปิดจำนวนผู้ลงมติ406เห็นด้วยเสียงไม่มีไม่ลงเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนะครับ
1: มาตรา3ไม่มีการแก้ไข
0: ครับก็เป็นการจบออกไปจะเป็นการพิจารณา132นะครับหรือไม่ครับมีก็ถือว่าเป็นการจบต่อไปจะเป็นการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีกับที่130ขอเชิญท่านแล้วก็ปลดเสียบบัตร

0: แสดงตนครับผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าครบองค์ประชุมนะครับจากที่ประชุมว่าจะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมาชิกเชิญเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบออกเสียงครับยังไม่ใช้สิทธิ์ไหมครับถ้าการลงคะแนนนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับผลของการลงคะแนนครับ411ไม่เห็นด้วย1เป็นอันว่าชอบกับร่างพระราชบัญญัติขอบคุณทางคณะกรรมการกรรมการครับ
1: กราบเรียนท่านประธานสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกทีในการที่เป็นมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากท่านสมาชิกสภาผู้แทน
0: ทางท่านกรรมาธิการทุกท่านนะครับครับที่ประชุมวาระที่ 4.4 ครับสซึ่งคณะกรรมาธิการได้ประจำที่เชิญท่านครับเชิญท่านกรรมาธิการเลยครับครับในการมอบหมายจากคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ

0: ทองนิพัทธ์ลูกการพิจารณาร่างพระราชมาตรานะครับตามข้อบังคับอันได้แถลงครับ
1: สภาที่เคารพครับที่การขออนุญาตกราบเรียนท่านพร้อมที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ที่1ของสภาผู้แทน16จนมีเมื่อวันศุกร์ที่ต่อมารัฐสภาได้ต่อไปตามที่คณะรับของรัฐธรรมนูญแห่งราชขึ้นคณะ1เพื่อ15ท่านโดยมีกรรมการคณะกรรมาธิการวิสามัญ15วันตั้งแต่ที่25มิถุนายนคำแปรยติคณะกรรมาธิการในรายมาตราจำนวน7ครั้งมีเนื้อหากรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติไม่หน่วยกรรมาธิการได้ขอสงวนความเห็นการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระบัญญัติฉบับนี้แล้วหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วประชาสัมพันธ์และอธิบายให้ประชาชนได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ครับขอบพระคุณ
0: เชิญท่านเลขาธิการดำเนินการครับ
2: ร่างพระราชชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขมากรรมาธิการขอสงวนความเห็น
0: เอกราชอุดมอำนวยครับเชิญครับ
3: เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นครับท่านประธานครับผมพิจารณาร่วมกันในสำหรับมาตรา13ครับกฎมหาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีตำแหน่งมียศเนี่ยนะครับสามารถใช้สิทธิ์นะครับไม่ให้สามารถประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาหมายที่ดีนะครับที่จะได้ทวงสิทธิ์และทวงความยุติธรรมอาจจะไม่เสียหายเช่นคดีของน้องเมยนะครับก็สามารถ

0: แต่อย่างไรก็ดีครับดันมาตรา13ดันพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารเนี่ยซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามไว้ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะบังคับใช้การบังคับใช้นะครับซึ่งกฎหมายวิทย์มีผลบังคับใช้ทันทีและครอบคลุมนะครับในสิทธิ์นะครับของการต่อสู้ของคดีของจำเลยอยู่แล้วให้การพิจารณาเนี่ยนะครับมีขึ้นก็เปิดโอกาสให้เห็นความจริงต่อศาลในการบังคับใช้นะครับพนักงานอัยการและผู้เสียหายเนี่ยเป็นโจทย์ร่วมกันแล้วพนักหายหรือโดยกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ทำให้กระบวนให้สั่งผู้เสียหายนะครับกระทำหรือละผมคิดว่าการที่จะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้เสียหายเข้าไปครับทางครับในช่วงการในช่วงผ่องขาค้างอยู่ซึ่งการกังวลดังกล่าวเนี่ยเป็นใช้สิทธินะครับเมื่อขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วดุลพินิจในวิธีทางปฏิบัติทั้งอัยการก็ดีอัยการทหารครับซึ่งมีสิทธิและอำนาจที่จะไม่ให้มีการย้อนกระบวนพิจารณาเพื่อไม่ให้กระทบสิทธินะครับดังนั้นผมคิดว่าซึ่งจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในระหว่างที่ผู้เสียหายแล้วเนี่ยนะครับไม่เท่าเทียมกันนะครับนี่เป็นการเขียนเอาไว้กังวลแค่ในทางปฏิผมยืนยันว่าโดยประสิทธิภาพของศาลทหารให้ความกังวลใจเล็กๆน้อยๆมาจำกัดสิทธิ์ของผู้เสียหายสภาแห่งนี้จะเปิดแล้วนะครับก็คิดว่าเปิดแล้ว
1: ครับก่อนที่ท่านกรรมาธิการจะตอบนะครับ โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนานาชาติครับจำนวน82คนเข้าร่วมฟังการประชุมกรรมาธิการครับ
2: พัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1หน้ายโมให้มีการสงวนนะครับของท่านส.ส.เอกราชป.ส.นี้นะครับการแก้ไขร่างฉบับนี้มีสาระสำคัญ

0: ชน3มิติหลักด้วยกันครับ1การคุ้มครองการยกเลิกศาลจังหวัดทหารครับ2การคืนสิทธิ์ในการก้าวนะครับและ3การรับรองสิทธิ์การอุทธรณ์ในภาวะกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นแค่ก้าวแรกครับยังไม่ถึงเป้าหมายจะฝากเป็นข้อสังเกตไปยังรัฐบาลและกองทัพประเด็นอภิปรายสงวนคำแปลไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับร่างที่ส่งของผู้เสียหายจะไม่ครอบคลุมคดีที่อัยการทหารยื่นฟ้องไปประชาชนกลุ่มนั้นพวกเขาเป็นผู้เสียหายเหมือนกันดังนั้นจึงตัดมาตรา13เอิ่มสามารถเป็นโจทย์ร่วมในโครงสร้างหลักเรื่องโครงสร้างศาลทหารครับการแก้มาตราคือการเปิดประตูให้คนนอกเดินเข้าไปฟ้องในค่ายทหารสากลที่แท้จริงคือศาลทหารควรมีไว้สำหรับทำร้ายร่างกายและคดีซ้อมทรมานรวมถึงคดีทุจริตของทหารด้วยกันเองในค่ายครับศาลยุติธรรมและศาลและตรวจสอบได้อย่างแท้จริงคณะกรรมการครับจึงได้กฎหมายนี้ผ่านแล้วครับกรมพระธรรมนูญจะต้องลงประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงสิทธิตามกฎหมายวันนี้ครับไม่ใช่การจ้องจับผิดหรือเอาชนะระหว่างภูมิของกองทัพให้สง่างามโปร่งใสและอยู่ฉบับนี้ครับเพื่อเปิดประตูบานแรกแห่งการคุ้มครองสิทธิประชาชนเสนอแนะเรื่องการจำกัดเขตอำนาจศาลทหารก้าวต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกรรมธิการ
2: กับเรียนท่านในฐานะประธานกรรมธิการท่านคณะกรรมการได้ครับมาตรา13นี้ถือเป็นบทหมายใหม่กับหมวยกฎหมายเก่ากฎหมายแต่ละฉบับนะครับนะครับใช้ไว้นะครับประเด็นที่4ที่ศาลได้ดําเนินการไปแล้วนะครับก็คือในเหมือนกับเราเล่นเกมนะเปิดให้เห็นแล้วว่าเรามีอะไรอีกก็จะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันก็มีนําเสนอเพียงเท่านี้ครับท่านกรรมการได้ครับเชิญท่านศิวิพันธ์ครับ
3: อันรุจิวัฒนพงศ์กรรมธิการมาตรา13ค่ะถ้าชบัญญัติธรรมนูญศาลฉบับที่พศทหารที่มุ่งเปิดสิทธิธรรมทหารได้ด้วยตัวเอง

0: ผมของศาลทหารปรากฏชัดเจนถึงศาลทหารได้โดยทันทีพับนับจากวันถัดจากวันประกาศทันทีมีข้อห่วงและมีบทหน่วงไหมเพื่อเตรียมความมีความพร้อมและประสงค์จะเปิดมาตรา13หรือร่างมาตรา10ของจำบุกเอาออกแบบมาซึ่งเป็นถ้าไม่มีบทเฉพาะการมันจะส่งจะก่อให้เกิดปัญหาในบทเฉพาะการจึงมีความจำเป็นที่จะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานที่จะเท่าเทียมกันเกิดความนั้นค่ะสิทธิ์ต่างๆไม่ได้น้อยลงสาคดีอย่างเสรีการสามารถที่จะควบคุมได้แห่งกฎหมายและเป็นที่มาของรันค่ะคดีของน้องคดีนี้จะไม่ได้รับผลกระทบ3ค่ะเนื่องจากว่าคดีได้มีการฟ้องคดีเพราะฉะนั้นก็ไม
1: ่ครับไม่มี
2: ติดใจครับ
1: ครับที่มีการแก้ไขแต่กรรมธิการที่ขอใจนะครับคำชี้แจงของจะเห็นด้วยกับกรรมธิการไหนของกรรมธิการที่ขอสงวนความเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์และกดปุ่มแสดงตนครับยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญ
3: กับผมคงกิจลำศักดิ์นะครับอยากให้ครับพอดีบางท่านที่กำลังประชุม
1: ครับถ้าไม่มีผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมต่อไปขอเชิญท่าน
3: ยังมีบางกลุ่มที่กำลังมา
1: พอนะครับไปก่อนนะครับแล้วก็จะถือโอกาสรอด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกับกรรมาธิการที่ขอสงวน

0: งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับคณะสุดท้ายมาแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าไม่ครับเห็นด้วย322ไม่ประสงค์จะลงคะแนน1ประชุมมีมติเห็นด้วยกับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: 15ไม่มีการแก้ไข
0: การพิจารณาเรียงลำดับมาตราแล้วนะครับตามข้อบังคับข้อ100สมาชิกท่านใดจะขอแก้ครับไม่มีเป็นการถือว่าเป็นการพิจารณาในวาระที่3ไม่มีการอภิปรายนะครับตามข้อสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้ครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอถ้าครับปิดการแสดงตนครับคนผู้เข้าร่วมประชุม400ต่อไปจะขอถามมติจากฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดสมาชิกท่านใดยังไม่ได้การลงคะแนนครับคนผู้ลงมติเห็นด้วย420มีงดออกเสียง1ประชุมมีมติเห็นชอบที่พ.ศ.นะครับท่านประธานไว้ในรายงานนะครับเพื่อให้พี่ในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับสังเกตไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับตามข้อบังคับที่

ติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงร่วมประชุม415ท่านต่อไปจะถามจากมัดหรือไม่นะครับขอเชิญสังเกตของกรรมธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านมีแล้วนะครับผมขอปิดการแสดงผลครับจำนวน123ไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นกรรมธิการครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วม

5ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการวิสามัญได้

0: ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการลำดับมาตรานะครับตามข้อบังคับได้แถลงครับ
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนายอนุสรไกรวนุสรเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิสขอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ที่1วันพุธที่24มิถุนายนลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับที่

0: สภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วชุดที่เมื่อวันศุกร์ที่12ธันวาได้ลงมติเห็นชอบให้ตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอคุณแห่งราชอาณาจักรไทยวิจารณากำหนดบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญกรรมการวิสามัญชั้นรับหลักการคำแปรยติตลอดจนผลการศึกษาดูการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบบัญญัตินี้ในประเด็นงานคดีโดยแก้ไขเพิ่มการดำเนินคดีที่ศาลมอบหมายหรือการดำเนินการกระบวนการทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าถึงการดำเนินงานกระบวนรวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับที่ของเจ้าพนักงานคดีและกฎหมายว่าด้วยการกรรมาธิการจึงได้เสนอของกรรมาธิการวิสามัญไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลเนี่ยดังกล่าวข้างต้นต่อที
1: ่เชิญท่านเลขาธิการครับ
2: ร่างพระราชบัญญัติที่พ.ศ.ชื่อให้มีการแก้ไขมาตราเพิ่มมาตรา 34/2
1: เนื่องจากซึ่งเพิ่มมาตรา 34 ทับเดิมคณะกรรมการมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมในเชิญท่านเลขาธิการครับ
2: มาตรา30ความเห็น
1: ขอสงวนความเห็นอภิปรายนะครับวิริยโรจน์ครับเชิญครับ
3: โทษวิริยโรจน์ในการสงวนคำแปรยตินะครับในร่างการกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีการกำหนดอำนาจหน้าที่ในมาตรากำหนดอำนาจหน้าที่นั้นขอให้ประธานศาลสามารถนำมาบังคับใช้ได้ตามหลักของระบอบประชาธิปไตยและไตยอยู่3ด้านคืออำนาจบริหารในเมื่อตราในการที่จะบัญญัติกฎอำนาจในเรื่องของการ

ไปให้กับฝ่ายตุลาการผมค่อนข้างจะกังวลหากมาตรฐานที่พวกเราครับในสภาแห่งนี้ในสมัยบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองบัญญัติไว้ในมาตรา6นะครับขอริจากสไลด์นะครับจะเห็นว่าระเบียบของตุลาการถักฐานะก็จะมีถือว่าเป็นระเบียบระเบียบของที่ประชุมคันเนี่ยก็มีหลักการว่าส่งมาให้สภาแห่งนี้ในการนี้เห็นว่าหากว่าสภามีมติสามารถที่จะไขแก้ไขเปลี่ยนมันจึงเกิดความลักลั่นกันเราสามารถที่จะให้เลยโดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติถ่วงดุลอำนาจได้เลยแต่กับมีการวางหลักการที่นี่มาตรา6เขียนเฉพาะระเบียบว่าสภาแห่งนี้ยังสามารถที่จะถ่วงดุลและควรที่จะได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรมในธรรมหลายๆเรื่องเราจะถ้าอยากจะมอบก็ขอให้หลักการในการโดยฝ่ายนิติบัญญัติยังเป็นหลักการสักควรจะต้องมีการแก้ไขส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขที่ของเจ้าพนักงานคดีไปได้เลยนะครับก็เป็นประเด็นที่ในวรรคที่4นะครับมีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่3ให้เป็นไปตามข้อเอกสารแล้วให้บังคับใช้ได้ผู้ราษฎรในวันที่ออกข้อกำหนดถ้าต่อมามีการเสนอญัตติและส่งข้อกำหนดดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่านั้นให้ประธานศาลฎีกาดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นทั้งนี้จะพยายามรักษาหลักการประชาธิปไตยที่อำนาจด้วยนะครับรวมทั้งไม่ให้เป็นการลักลั่นระหว่างศาลปกครองศาลสองศาลไม่เหมือนกันซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ก็คือในมาตรา 34/2 เนี่ยในวรรคทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีและการ

0: ท่านประธานครับถ้าหากได้มีการสังเกตให้ละเอียดนะครับการตามหลักภาษานะครับท่านประธานอาจจะคิดตามผมนะครับ A และ
1: กัน
0: นะครับการดำเนินคดีและการดำเนินกระบวนการดำเนินกระบวนพิจารณานะครับถ้าเขียนอย่างเงี้ยความหมายคืออย่างนั้นพนักงานศาลน้อยลงซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ท่านแต่ปัญหาของเรื่องภาษามันไม่ผมขออนุญาตให้เอาสไลด์ขึ้นนะครับเป็นเรื่องของประมวลวิแพ่งมาตรา1นาหมายถึงอะไรนะครับแล้วผมก็จะนะครับว่าจะเป็นคู่ความหรือศาลก็ดีที่อยู่ในศาลเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการดำเนินกระบวนการพิจารณาแต่การดำเนินคดีถ้าตีความนั้นกว้างกว่าการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีคุมกระบวนการก่อนที่จะมาถึงศาลเสียอีกแล้วแม้แต่มีการบังคับกระบวนการพิจารณาออกไม่ใช่จะทำให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีมีมากกว่าเดิมเพราะคำว่าตามความหมายที่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการนิยามในประมวลกฎหมายการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีดังนั้นการมีการไปปฏิบัติเป็นมีการไปตรากฎหมายจริงๆเองเครือบคุมก็เป็นประเด็นที่ผมแจ้งให้พวกเราเกิดความสบายใจครับขอบ
2: ครับมีผู้ประสงค์จะอภิปราย
3: โทษบัวประทุมครับท่าน
2: ครับท่านณัฐวุฒิบัวประทุมครับเชิญครับ
3: ถ้าท่านบอกณัฐวุฒิใส่เกลือแต่ว่าผมไปไม่เป็นเลยนะครับประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่านประธานนะครับด้วยความระลึกถึงกันอย่างขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับว่าแต่ของในมาตรา 34/2 นะพนักงานคดีนั้นจะต้องไม่ของกระบวนพิจารณาคดีครับที่ท่านได้ให้ความกรุณาและกรรมธิ

0: ว่าตกลงอันนี้คือชื่อเรียกตำแหน่งใช่หรือไม่ประการที่2ครับเรากำลังพูดถึงอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีดำเนินคดีแบบกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของการมีลักษณะในการไต่สวนคดีฉะนั้นก็อาจนาตัดตอนต้นของวรรคแรกครับตัดคำว่าและการดำเนินถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนพิจารณาคดีของศาลด้วยซึ่งอันนี้ผมเห็นภาพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าในกรณีการตัดทั้งสองสี่หรือบทบาทหน้าที่ที่เขาจะทำเนี่ยเป็นลักษณะการรูปแบบการลงไปหาข้อมูลพยานหลักฐานเป็นตั้งประเด็นถามคู่ความต่างๆถามจริงๆนั้นเนี่ยต้องเป็นเรื่อยยกร่างคำวินิจฉัยคำพิพากษาสุดเนี่ยท่านคงไม่ใช่คนไปลงรายให้โอกาสนี้ทางกรรมธิการเคลียร์ให้ตัดออกเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นหน่อยครับว่ารูปร่างหน้าตารูปแบบการดำเนินการจะเป็นแต่เดิมที่ผมจำเป็นต้องขอแปรยตินะครับแล้วท่านก็ตัดออกเพราะว่าก็จะทำให้กรณีแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าพนักงานคดีไปเกือบในทุกคดีก็ต้องมีผมเรียนแบบนี้ก็ท่านประธานโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสังเกตในข้อที่3ซึ่งผมเข้าใจครับว่าลักษณะแบบนี้นะครับท่านเขียนในข้อสังเกตว่าสำนักงานสับเป็นท่านใช้คำนี้นะครับเท่าที่จำเป็นผู้ช่วยเหลือชั้นวิปฝ่ายค้านครับก็เรียนมาตั้งแต่ในชั้นกรรมธิการห้องใหญ่ว่ามีการสอบถามหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลยุติธรรมไหมครับว่าควรสักเท่าไหร่จะมีจำนวนตามที่ควรจะเป็นศาลหรืออาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องเรียนด้วยความคนไม่ได้อีกแล้วซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้หมายรวมถึงกรณีศาลบอกว่าจริงๆแล้วศาลยุติธรรมก็ต้องคำนึงถึงการลดหรือแก้ผมคิดว่าประเด็นที่3คือเจาะจงมาเลยครับว่าตกลงที่ควรจะมีได้ควรจะเป็นเท่าไหร่สบายอย่างนี้ควรจำเป็นที่กรรมธิการที่เห็นพ้องในประเด็นที่ผมขอแปรยติในเรื่องของการแต่ผมมีเหตุผลในเชิงรายละเอียดที่สอบถามท่านว่าการตัดฉบับนี้สถานะเป็นอย่างไร2บทบาทหน้าที่พอท่านตัดทั้งรูปธรรมการทำหน้าที่คืออะไรแล้วก็3ครับการเดินใดอย่างไรครับก็ขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อให้เกิดความประทุษบัวปทุมครับขอบพระคุณครับ
1: ครับกรรมธิการชี้แจงครับ

ขออนุญาตชี้แจงท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นก่อนนะครับนานกำหนดให้ประธานสันติกาออกหมายงานให้เจ้าพนักงานคดีนะครับคุณยุทธธรรมเสนอขออนุมัติจากทางสภานะฮะเพื่อที่จุบันเรามีเจ้าพนักงานคดีในคดีประเภทอื่นแม้จะยุ่งยากซับซ้อนยังไงก็เหตุความจำเป็นที่จะต้องมาขออนุมัติทางสภาซึ่งก็นะดำเนินคดีตามที่ศาลมอบหมายได้นะก็ซึ่งสุดท้ายก็คือช่วยเหลือคู่ความประชาชนนั่นแหละครับได้ในคดีพานะครับเป็นผู้ออกนะเป็นกฎหมายพระราชเรียกว่ากฎหมายลูกหรือเรียกว่าอนุบัญญัตินะถ้าเป็นของฝ่ายบริหารส่วนลดหลั่นลงไปแต่ก็จะไม่สามารถที่จะมาขัดหรือเยลกันครับกฎหมายที่ทางสภาออกไปเกี่ยวกับวิธีนะครับแต่มีรายละเอียดนะซึ่งเป็นเรื่องของรัฐจะเป็นกฎหมายลำดับรองซึ่งของศาลยุติธรรมเราของข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาคือกฎหมายลำดับรองและมาที่จะกำหนดไปเกินขัดหรือว่าแย้งกับกฎหมายนะครับก็คือกฎหมายลำดับรองเขียนรายละเอียดเรื่องวิธีการศาลจะมอบหมายอย่างไรต้องทำเป็นทำนองเดียวกับกฎหมายลำดับรองของทางฝ่ายบริหารที่กฎกระทรวงนะฮะในส่วนของเปรียบเทียบของศาลปกครองศาลปกครองก็มีหลักการทำนองเดียวกันครับดีในศาลปกครองคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง42นะฮะความจริงมีอยู่2มาตรานะฮะเมื่อสมัตรา6นะฮะในมาตรา5ของกฎหมายของศาลปกครองครองสูงสุดซึ่งก็คือกฎหมายลำดับรองนะฮะเทียบได้กับใหญ่ศาลปกครองสูงสุดนะฮะจะมีอยู่2ประเภทบอกว่าจะต้องออกแล้วก็จะต้องส่งมาที่ให้ทางสภาเป็นเรื่องวิธีพิจารณาคดีนะฮะของท่านออกแล้วโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดลงที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคือข้อกำหนดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานคดีกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองนะฮะก็คือเป็นระเบียบหรือเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพนักงานคดีปกครอง

0: ไม่ใช่มาตรา6นะฮะในส่วนของมาเสร็จแล้วจึงไม่ได้มีการกำหนดให้ต้องส่งมาที่นะครับแล้วก็เทียบกับศาลปกครองก็ทำนองเดียวกันอภิปรายถาม3คำถามในเรื่องแรกก่อนนะครับเจ้าพนักงานคดีคือไม่ใช่บุคลากรใหม่ในกระบวนการยุติธรรมเรามีมา
1: 6
0: คดีอาญาทุกแค่3ประเภทคดีวันนี้อัดนะ481ขอเพิ่มเพราะว่าภารกิจก็คือตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบสถานะเขาในทางและทำหน้าที่ในกฎหมายวิธีพิจารณาทำนองเดียวกับเจ้าพนักงานตำรวจเราก็เรียกเขาว่าพนักงานสอบสวนงานที่ทำอยู่ถ้าจะเห็นหรือคดีอาญาทุจริตทำแบบไหนขณะเดียวกันนะตัวอย่างก็คือมากเป็นลังๆเป็นความเห็นสรุปข้อเท็จจริงแล้วนะก็เป็นดุลพินิจศาลตรงนี้ไม่เกี่ยวกับหมายไม่สั่งให้ทำอะไรไม่ได้นึกภาพหรือให้มองภาพหรือคดีอาญาทุจริตอยู่แล้วเวลามาทำในคดีอื่นมีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยตากำลังนะครับเมื่อกลุ่มคือประมาณ600คนเพราะว่าเยอะนะฮะคราวนี้กรอบการที่มีกฎหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเจ้าพนักงานคดีเสร็จเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีนะฮะก็จะเป็นเรื่องของคดีที่มีลักษณะความขั้นบันไดเป็นตามขั้นตอนนะเรามีการพูดถึงกรอบ1คนมีเจ้าพนักงานคดี1คนแต่อันนั้นคือเพดานสูงสุดว่าไม่เกินพนักงานคดีเท่าไหร่ก็ต้องเป็นไปตามปริมาณงานในซึ่งรับผิดชอบงานธุรการของทางสายยุติธรรมจะต้องไปงบประมาณเพื่อจะมาตั้งกรอบจริงนะฉะนั้นในเรื่องกรอบเนื้องานนะสภาพปัญหาต่อไปขอบคุณครับ
2: พี่สงวนความเห็นติดใจไหมครับเนื่องจากมาตรานี้ถามมติจากที่ประชุมให้มีการแก้ไขหรือจากที่ประชุมต่อไปว่าทั้งมากหรือกรรมธิการที่ขอสงวนต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

0: ขอเชิญท่านสมาชิกสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอครับถ้าที่แสดงผลด้วยครับสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีเชิญนะครับผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ411เห็นด้วย4ไม่ลงคะแนนเสียง3ครับเป็นอันว่า
1: ที่ประชุม
0: ครับครับต่อไปครับต่อไปผมจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นนะครับก่อนลงมติขอเชิญท่านสมาชิกแสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม418ท่านนะครับเชิญท่านสมาชิกครับใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการที่ขอสนวนความเห็นกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ถ้าไม่มีขอปิดการจำนวนผู้ลงมติ418ด้วย104งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนด้วยกับการแก้ไขของคณะ
2: 34/3ไม่มีการ
0: ที่ประชุมสภาผู้

0: การต้นกล้ารัฐสภาสคูลอินพาร์ลิเมนต์สภาผู้แทนราษฎรครับยินดีครับมีผลความเห็นไว้2ท่านนะครับแก้ววิเชียรครับ
1: แก้ววิเชียรผู้แทนราษฎรเขต3อธิการผู้สงวนความเห็นครับท่านประธานได้วนกลับเข้ามาพิจารณาถึงไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้กันเป็นครั้งการกันมาหลายครั้งแล้วนะครับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะครับรัฐวุฒิบัวประทุมท่านก็อธิบายไปแล้วพอแบ่งแยกอำนาจออกเป็นอำนาจนิติเป็นครับแน่นอนครับเพื่อนสมาชิกทุกและการออกกฎหมายของเราคือกฎหมายในการพิจารณาพิพากษาคดีเป็นหลักตัวกฎหมายตัวประมวลซึ่งมีสถานะมีศักดิ์เท่ากับสังเกตอย่างนี้ครับว่าโอ้นะครับแต่เป็นกฎหมายพิเศษในคดีอาญาทุจริตและในคดีนี้นะครับมีพระราชบัญญัติกำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับนี้มีการกำหนดอัตราย้อนกลับมาดูในตัวบทหมวดความเห็นไว้นะครับเหตุพิจารณาความแพ่งไม่ควรครับเหตุผลเพราะว่าพ.ศ. 2543กำหนดพนักงานคดีตามกฎหมายเฉพาะทั้ง3เช่นกันคำถามผมคือนอกจากนั้นในมาตราข้อสังเกตนะครับว่าในตัวบทกฎข้างมากมีความเห็นนั้นมีจัดระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมคือการกำหนดคุณการที่กฎหมายทั้ง2ฉบับอันในทางกฎหมายพนักงานคดีที่มีอยู่แล้วเดิมในคดีอาญาทุจริตและคนกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งย้อนกันหรือไม่หมายว่ากฎหมายเฉพาะยกเว้นกฎหมายแต่การตีความแบบนี้ตามกฎหมายผู้บริโภคกฎหมายอาญาการบริหารงานของกสใต้การบริหารงานตามที่จะออกขึ้นใหม่แต่การบริหารงานบุคคลจะขอเหล่านั้นจะถูกถ่ายโอนท่านไปลิดรอนอำนาจกสปี2543

0: ประธานว่าท่านจะจัดระบบหรือท่านจะถ่ายโอนเอามาไว้ตามประมวลกฎหมายวิธี 4/3 ครับท่านประธานวรรค 2เพื่อนสมาชิกครับในส่วนของเข้าพนักงานคดีตามกฎหมายเฉพาะอยู่แล้วนะครับซึ่งไปใช้อำนาจตามเช่นกันแต่วันนี้ท่านมาบัญญัติไว้ในประมวลกฎเดียวกันเลยกับค่าตอบแทนในปัจจุบันซ้ำไว้ทำไมครับทุกวันนี้มันก็หรือท่านต้องการให้กอบ3คดีเฉพาะนั้นใช้การออกค่าตอบแทนพิเศษหน้าของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความการออกกฎหมายที่ทำให้การแบบนี้ผมไม่มีความเห็นด้วยตอนอำนาจทั้งกศครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: วิริยะโรจน์ครับ
2: ท่านประธานครับประเด็นนี้ก็มาตรา 34/3 เนี่ยนะครับการเลื่อนระดับการบังคับบัญชาอื่นเป็นการเฉพาะของเจ้าพนักงานคดีเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและนะครับอันนี้เป็นวรรคแรกซึ่งของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองอันนี้คือส่วนหน้านี้ 34/2ส่งมาให้สภาเราหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีกฎหมายฉบับนี้ในประมวลกฎหมายวิทยาคดีไว้เลยนะครับ 34/2จึงพระญัติของเรายังไม่มีอันนี้เป็นข้อแตกต่างประเด็นที่1การล้อ กับ 34/2แต่ทับ3ครับท่านประธานส่วนในประการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าส่วนนี้ผมเห็นด้วยกับท่านแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องเขียนที่การศาลยุติธรรมเจ้าพนักงานเกิดปัญหาว่าปลดค่าตอบแทนอนาคตในพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ยุติธรรมซึ่งตัวตามหลักการให้มีการบรรจุในความแพ่งแต่ทราบจากท่านผู้ชี้แจงกฎหมายผ่านเลยจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็น

0: กับดิฉันนางรัชนีรุจิขจรกฤษฎีกาในฐานะกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลและเรื่องการศาลฎีกามีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับต้องขอนำเรียนว่าเนื่องจากการของข้าราชการศาลยุติธรรมหรือกศกำหนดขึ้นศาลยุติธรรมพ.ศ.2005ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีจะเนื่องจากต้องทำหน้าที่ช่วยเหลือเขตนี้ศาลยุติธรรมจึงมีความจำการบริหารงานบุคคลของเพื่อให้มีมาตรฐานในการควบต่างจากข้าราชการศาลยุติธรรมไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับการทำหน้าที่และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่เดียวกันเพื่อให้สอดรับเป็นการสร้างองค์กรกลางบริหารงานค่าตอบแทนพิเศษนั้นเนื่องที่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้แก่คดีผู้บริโภคคดีเจ้าพนักงานคดีเหล่านี้จะได้รับเป็นที่คณะกรรมการข้าราชการศาลได้กำหนดหลักการให้มีเจ้าพนักดำเนินคดีคณะกรรมการบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนพิเศษสำคัญและมีผลกระทบต่อรองต่อไปซึ่งการกำเนิดของพนักงานคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
1: เมื่อสักครู่ท่านจิตติพจน์ไม่ไหมครับ
2: ใจครับท่านประธานครับ
1: มาตรานี้นะครับแม้ว่าที่ขอสงวนความเห็นยังคงติดว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการแก้ไขของกรรมธิการที่ขอลงมติผมขอตรวจสอบใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดขอเชิญแสดงตนครับ

แสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ414ท่านนะครับครบองค์ประชุมผู้ใดเห็นด้วยกับกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ถ้าเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ111เห็นด้วย300ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับคณะกรรมการนะครับตาแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อขอแก้ไขถ้อยความหรือไม่นั้นจบการพิจารณาในวาระที่2ต่อไปจะเป็นการลงมติในโดยไม่มีการอภิปราย33ก่อนลงมติขอเชิญท่านสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้าไม่มีแล้วนะครับขอปิดจำนวนผู้เข้าท่านนะครับเป็นว่าครบองค์ประชุมครับร่างพระราชบัญญัติแก้ฉบับที่พ.ศ.หรือลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มผู้ใดงดออกเสียงไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนขอเชิญนะผมขอปิดการลงคะแนนผู้ลงมติ419งดออกเสียง1ไม่เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณากรรมธิการได้เสนอข้อสังเกตลงมติโดยไม่มีการอภิปรายส่งรายงานและข้อสังเกตไปยังคณะรัฐไปนะครับตามข้อบังคับข้อ100มติครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมและกดปุ่มแสดงตนครับมีท่านใดยังไม่ผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม416จะเห็นด้วยกับข้อสังเกตเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

0: ห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรสมาชิกใช้สิทธิ์ถ้าครบแล้วผมขอปิด
1: เขียวๆนะเขียว
0: 14ท่านเห็นด้วย42นะครับก็เป็นนั้นว่าสังเกตของกรรมาธิการแล้วนะครับต้องขอขอบคุณท่านที่แจงในที่ประชุมครับขอบคุณมากครับโอ้ต่อเลยนะครับที่ประชุมครับราชการฝ่ายตุลาการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่พศพิจารณาแล้วเสร็จนะครับเรื่องที่ผ่านมานะครับก็การพิจารณาร่างที่2เรียงตามลำดับมาจะเชิญท่านประธานกรรมาธิการต้อนรับคณะครูจังหวัดจันทบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน100คนนะครับเชิญนั่งได้ครับแข็งครับ
2: ผู้แทนราษฎรที่เคารพผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร27ปีที่1ครั้งที่พุทธที่24มิถุนาพุทธศักราชแห่งร่างพระราชบัญญัติสคณะผลพิจารณารับหลักการจนมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา2568ต่อไปตามที่คณะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายกำหนดการแปรยติในสิการวิสามัญได้พิจารณาโดยคณะกรรมการวิสามัญในวาระที่1ชั้นรับหลักการงานเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเจ้าพนักโดยคณะกรรมการโดยไม่มีการแก้ไขคดีซึ่งทำหน้าที่เป็นรวมทั้งกำหนดให้สายงานด้านและได้รับโอกาสในไปคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

0: เหตุดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม
1: เชิญท่านเลขา
2: ศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ปรับไม่มีการแก้ไขมาตรา1
1: ครับก็จบการเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ103ไม่มีนะครับถ้าไม่มีพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติ33นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกแสดงตนครับครับมีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนจำนวนผู้เข้าประชุมครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบที่พ.ศ.หรือไม่นะครับขอเชิญท่านสมาชิกด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยลงคะแนนเชิญนะครับนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอ20เห็นด้วย400ไม่ลงคะแนนเสียง2ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ประชุมครับเนื่องจากว่าให้สภาได้พิจารณาปลายนะครับในกรณีที่สภาให้กับคณะรัฐมนตรีและตามข้อบังคับข้อ100ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

จ้าหน้าที่แสดงผลครับ115ท่านครบองค์ประชุมครับข้อสังเกตของกรรมาธิการหรือครับท่านใดเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกดปุ่มงดออกเสียงครับแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอ420เห็นด้วย10ไม่ลงคะแนนเสียง2นะของกรรมาธิการท่านผู้ชี้แจงทุกท่านครับ

0: ครับที่ประชุมครับเราดำเนินการร่างพระราชบัญญัติการฉบับที่พ.ศ.แล้วเสร็จนะครับผมขอเชิญครับในการนี้ได้รับมอบหมายจากกรรมาธิการวรรค2ดังนี้นะครับการสำนักกฎหมายกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรสำนักกฎหมายกฤษกานะครับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราตามข้อบังคับที่100
1: กับผมนายอนุรักษ์จุลีมาศการประกอบกิจการการของคณะกรรมการต่อที่ประชุม7ปีที่1ครั้งที่14ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งฉบับที่พ.ศ.ของซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบวาระการประชุมที่3ของสภาผู้แทน

0: ผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่12ธันวาคมต่อมารัฐสภาได้ลงมติตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอโดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอคำแปรยติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเสร็จแล้วจึงได้นำเสนอรายงานสามัญที่คณะรัฐมนตรีและหน่วยจึงเรียนเพื่อที่ประชุมขอบคุณครับ
1: ร่างทัดฉบับที่พศคำปรารภมีการแก้ไข
2: กรรมธิการมีการจากที่ประชุมว่ามีหนึ่งท่าน
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครอภิปรายและตั้งข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันยังมีถ้อยคำสูงเช่นความสงบเรียบร้อยหรือขาดองค์ประกอบความผิดที่ชัดแจ้งระดับใดที่เรียกว่าละเมิดกฎหมายทำให้ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตก็คือการผูกขาดอำนาจเมื่อกฎหมายไม่มีความรัดกุมภาระในการให้ความเดียวเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจสามารถเล่นงานเฉพาะสื่อหรือเนื้อหาที่ไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลฝั่งสนับสนุนกับอาจจะไม่ถูกดำเนินการใดๆได้คงให้เป็นอาวุธทางการเมืองได้การวิพากษ์วิจารณ์

0: แต่อาจจะแผ่ขยายวงกว้างไปยังกองบรรณาธิการนอกจากนี้ยังมีประเด็นแนวทางการแก้ไขให้มีถ้อยคำที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้ถ้ามีการปรับปรุงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นครับขอบ
1: แจ้งไหมครับเชิญท่านนันทวุฒิครับบัวปทุมครับ
2: ในฐานะกรรมการนะครับท่านประธานครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตการอภิปรายนะครับผมเข้าใจว่าขณะนี้เรากำลังพิจารณาอยู่ไปนะครับซึ่งในกรณีของคำปารภนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องไม่ได้มีบทจำกัดความหรือคำปารภดังกล่าวเรามีการเพิ่มรัฐธรรม10นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เพื่อนสมาชิกพูดถึงนั้นเป็นกรณีนะครับเป็นข้อมาตรา37ของพรบกิจการเคยสรุปอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่ท่านเพื่อนสมาชิกพูดถึงนั้นเนี่ยของคำปารภนั้นทางกรรมาธิการมีเหตุจำเป็นต้องเพิ่มเข้ามาเนื่องจากว่าเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้เราจึงจำเป็นต้องใส่เข้ามาเพื่อให้การที่อาจจะกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงใส่ไว้ครับเสรีภาพในการประกอบอาชีพครับซึ่งต้องนำเรียนแบบนี้ครับว่าชุมชนนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะมีอำนาจในการจัดไอที่ทำให้วิทยุชุมชนซึ่งเคยมีถึงหลายหมื่นสถานีนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นเสรีภาพเราจึงจำเป็นต้องใส่บทบัญญัติบางแบบนี้เรากำลังพูดถึงแต่เพียงมีกำลังส่งน้อยครับฉะนั้นนั่นที่จะตามมาครับส่วนกรณีของคลื่นความถี่หรือการใช้สิทธิ์ฉะนั้นรัฐเองก็ต้องมีหน้าที่ในมาชิกท่านได้พูดถึงกรณีของกฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงไม่เป็นไรครับถือว่าเพื่อนสมาชิกได้ให้ข้อ37ที่พูดถึงการออกอากาศเห็นต้องตรงกันครับว่ากรณีระวังอย่างยิ่งต้องมีสมดุลผลกระทบไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเจรนาเรื่องคำปารภแต่ทางตัวแทนของหน่วยงานและก็ทางกรรมธิการยืนยันว่าส่วนที่เราเพิ่มเติมคำปารภมันมาจำแบบกรรมธิการครับ
1: กับเนื่องจากว่าคณะกรรมการจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกดปุ่มแสดงตนครับ

0: ท่านสมาชิกครับเชิญใช้สิทธิ์แสดงตนครับขอปิดการสัดจำนวนผู้เข้าประชุมผมจะขอเชิญท่านสมาชิกครับใช้ปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านสมาชิกนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมผม3เห็นด้วย412ลงคะแนนเสียงไม่มีด้วยกับการแก้ไขของ
1: ตรา1ไม่มีการแก้ไข1มีการแก้ไข
0: จากมาตรานี้มีคณะดังนั้นจะแก้ไขของกรรมาธิการหรือไม่นะครับใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดปิดการแสดงตนชุมกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยการกดปุ่มไม่เห็นด้วยออกเสียงลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมขอจำนวน4งดออกเสียง1มติเห็นด้วยกับการแก้ไข
1: มาตรา4ไผ
0: นะครับดังนั้น

0: ว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ขอบองค์ประชุมครับคุณครับโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดท่านใดถ้ามีขอเชิญครับแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ
1: เข้าร่วมประชุม400สมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง
0: ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผมขอปิดการลงคะแนนผลเห็นด้วย414เสียงไม่มีเป็นนั้นว่ากรรมาธิการ
2: ไห
0: ครับมาตราแล้วนะครับต่อการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดไหมครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าบังคับข้อ133นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนมีไม่มีเพิ่มเติมนะครับผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับครบองค์ประชุมต่อไปจะขอถามมติจากที่ประชุมกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมฉบับปุ่มเห็นชอบผู้ใดไม่เห็นชอบเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีแล้วนะครับผมจำนวนผู้ลงมติ424เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.นะครับได้เสนอข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาก็จะส่งรายงานและข้อสังเกตให้กับคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน27 วรรค 2ประกอบข้อ105ก่อนการลงมติ

0: และกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีเชิญถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอครับจำนวนผู้ไปจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าท่านด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการกดปุ่มไม่เห็นไหมครับที่แสดงผลครับ122เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเสียง1ครับก็ส่วนของการพิจารณาแล้วขอบคุณทุกท่านยังมีอีกท่านสมาชิกครับจัดองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เสียงวิทยุโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการเรื่องที่ผ่านมานะครับในการนี้ให้บุคคลเดิมนะครับของการพิจารณาในครั้งที่การพิจารณาฉบับนี้จะเป็นการพิจารณาเรียงลำดับได้แถลงครับ
1: ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระบัญญัติการประกอบกิจการกระจายนี้ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่69ที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.และพร้อมกันและกำกับการประกอบคมนาคมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเป็นร่างพระบัญญัติที่คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วเมื่อวันที่12ธันวาคม2500ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ7ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอคำแปรยติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินำเสนอรายงานผลการพิจารณามันที่คณะรัฐมนตรีและหน่วย

0: ไปแล้วจึงเรียนเพื่อที่ประชุม
1: ครับเชิญท่าน
2: สรรขึ้นความถี่การวิทยุกระจายเสียงฉบับที่พอสไขคำปา
1: เนื่องจากต้องขอถามมติจากที่ประชุมใหม่นะครับก่อนลงมติขอเชิญท่านสนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนไม่มีแล้วนะครับผมขอประชุม419ท่านเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นออกเสียงลงคะแนนไหมครับปิดการลงคะแนนครับผลการลงมติจะเห็นด้วย410เสียง3เป็นนั้นว่าที่มาธิการเชิญท่าน
2: มาตรา3เพิ่มบทนิยามในแก้ไข
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการจากที่ประชุมว่าจะนะครับ
3: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
3: ผมขอถามประเด็นนี้นิดเดียวตอนนี้ที่ท่านไปแก้เนี่ยของเก่ามันคือวิทยุภาควิทยุกระจายเสียงประเภทกิจการคือวิทยุหมายความว่าแก้เนี่ยท่านแก้ว่าวิทยุภาคตัดคำว่าวิทยุออกเป็นการเฉพาะด้วยผมอยากให้ท่านชี้ประชาชนหมายความว่าท่านไปตัดคำว่าวิทยุออก

0: นึงว่าเปลี่ยนเพราะอะไรครับ
1: ครับไม่มี
2: ท่านประธานค่ะสมภรอมรชัยนพคุณประเด็นที่ทางท่านสมาชิกได้กรุณาความสอดคล้องกับการกิจการโทรทัศน์พอโดยมีการระบุขนาดเพิ่ม1กิโลวัตต์ค่ะดังนั้นจึงจำกัดการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการที่มีการกำหนดประเภทของกิจการเอาไว
1: ้ท่านอัธวิทย
0: ์ครับอัธวิทย์ครับ
1: เชิญครับ
0: เพื่อความต้องตรงกันเดี๋ยวมันจะงงซึ่งเป็นนิยามใหญ่รวมแต่ทนหมายถึงกิจการกระจายเสียงคำว่าวิทยุภาคประชาชนคือทนครับไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทยแต่ก
1: ็ทางท่านกรรมาธิการจะเพื่อแก้ไขนะครับดังนั้นขอถามมติจากที่ประชุมว่าก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและถ้ามีขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมจำนวนผู้เข้าประชุม398ท่านชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงถ้าไม่มีแล้วนะผลการลงมติจำนวนผู้ลงมติ410คะแนนเสียงไม่มีเป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็น
3: ท่านประธานครับ290เห็นด้วยครับขอให้บันทึกไว้ครับ
1: เติมนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
4: แก้ไขบทนิยามในมาตรา4กับ
1: จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะมาตรานี้มีการแก้ไขก็จะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วย

0: รดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านใดปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม413ท่านครบองค์ประชุมครับได้เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีสมาชิกถ้าไม่มีผมขอเห็นด้วย413มีงดออกเสียง1ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการครับ
1: แก้ไขมาตร1ทับ2มาตรทับ7มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรา34ทับ6คณะกรรมการมีการแก้ได้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมในกฎเชิญท่านเลขาธิการดำเนินการครับ

0: หมวด 1/2 การประกาศเตือนภัยมีการแก้ไขมาตรา 34/6 มีการแก้ไข
1: เนื่องจากมาตรานี้กรรมาธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนมีไหมครับขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม412ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนท่านใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดงดเห็นควรงดออกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับไม่มีแล้วนะครับปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ406ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
0: มาตรา 34/7 มีการแก้ไข
1: มาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับไม่มีนะครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขจะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดกดปุ่มและเสียบบัตรแสดงตนครับ

0: ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม410ท่านครบองค์ประชุมครับปิดออกเสียงลงคะแนนท่านใดเห็นด้วยกับกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนมีไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับผลการลงมติจำนวนผู้ลงมติ408ท่านเห็นด้วย403ไม่เห็นด้วยไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการนะครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา7แก้ไขมาตรา44ทับ5วรรค2มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขท่านสมาชิกมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับไม่มีนะครับขอผมจึงต้องขอถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม409ท่านครบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำท่านเห็นด้วย400ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง7เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการท่านสมาชิก
2: ท่านประธานคะ414ค่ะขอบันทึกว่า
0: ด้วยนะครับบันทึกไว้ครับกับท่านสมาชิกนั่งยาวๆนะครับเพราะจะมีการลงมติต่อเนื่องเลยนะครับเชิญท่านเลขาธิการต่อครับ
1: มาตรา8แก้ไขมาตราและวรรค2มีการแก้ไข
0: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายนะครับผมก็จะขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนแสดงตนครบแล้วนะครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม413ท่านครบออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกมีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนมีไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ399เห็นด้วย397งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมธิการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา9เพิ่มมาตรา77วรรค2มีการแก้ไข

0: ื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขไม่มีผู้อภิปรายจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงและกดปุ่มแสดงตนครับไม่แสดงตนมีไหมครับถ้าแสดงตนครบแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับร่วมประชุม415ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับมีเพิ่มเติมผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ410เห็นด้วย405ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการครับเชิญท่านเลขาธิการ
1: มาตรา10คณะกรรมการตัดออก
0: มาตรานี้คณะกรรมการมีการตัดออกแล้วก็ไม่มีผู้อภิปรายนะครับ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าแสดงตนครบแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้ท่านครบองค์ประชุมครับว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านใดไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ลงคะแนนไหมครับเชิญนะครับถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ415เห็นด้วย409งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการครับเชิญท่านเลขาครับ
1: มาตรา11คณะกรรมการตัดออก
0: มาตรานี้คณะกรรมการได้มีการตัดออกนะครับไม่มีผู้อภิปรายก็จะขอถามมติที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการตัดออกของคณะกรรมการหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่แสดงผล117ท่านครบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยกรรมการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนขอเชิญลงคะแนนครับ ถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับ116เห็นด้วย

0: 411ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง4เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการตัดมาตราออกของคณะกรรมการเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: มาตรา12ไม่มีการแก้ไข
0: ก็เป็นอันจบการพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราแล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่งตามข้อบังคับข้อ132นะครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำใดไหมครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็เป็นการจบการพิจารณาในวาระที่2ครับการพิจารณาในวาระที่3เพื่อให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยไม่มีการอภิปรายตามข้อบังคับข้อ133นะครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญนะครับไม่มีถ้าไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม415ต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.หรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นชอบกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับมีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติ422เห็นด้วย419ไม่เห็นด้วย1ขออภัยครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่พ.ศ.เนื่องจากกรรมการได้มีข้อสังเกตไว้ในรายงานเพื่อให้สภาได้พิจารณาและลงมติในกรณีที่สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตก็มติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินข้อ127ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับ

ท่านสมาชิกมีท่านใดติดขัดกับระบบการลงมติไหมครับไฟขึ้นทุกท่านนะครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนแสดงตนครบแล้วนะครับถ้าครบแล้วตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนร่วมประชุม418ท่านครบองค์ประชุมครับต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมธิการกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนได้เลยนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนเห็นด้วย414ไม่เห็นด้วย

ไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง5เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการก็ขอบคุณท่านประธานและท่านกรรมาธิการ

0: ครับต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ด้วยประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งว่าสภาครั้งที่28สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ครั้งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษคม2569และครั้งที่30สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ที่ประชุมได้ลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติมายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3เนื่องจากมีท่านสมาชิกมาลงชื่อพอสมควรขอปิดการลงรายชื่อและขอปรับเวลานะคะจาก7ซึ่งเรื่องนี้เมื่อเราพิจารณาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งกรรมาธิการร่วมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันจะคล้ายๆแล้วมันก็จะมีการที่พวกเราเนี่ยจะต้องไปเป็นกรรมาธิการร่วมกับทางวุฒิสภาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ประเด็นไม่ซ้ำกันนะคะยังไงขอให้พิจารณาร่วมมือกันนะคะเพราะว่าวันนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะไม่อยากจะให้เลิกดึกมากนักต่อไปจะเชิญท่านขอเชิญท่านพระ
1: ศิลป์ปิตุเตชะครับสมาชิกประชาธิปัตย์จังหวัดระยองครับ
2: ท่านประธานครับสุภชัยใจสมุทรครับขออนุญาตนิดหนึ่ง
0: ท่านสุภชัยนั่งก่อน
2: ผมนาทีครึ่งนะครับรบกวนเพียงแต่เรียนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราครับว่าเราจะต้องไปเราจะขอท่านผมว่าอภิปรายเป็นไปได้ไหมครับว่าลดให้มันลงมาสักหน่อยเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันจะยาวอะครับเกินความจำเป็นที่เราจะต้องอภิปรายเหมือนวาระหนึ่งขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับก็ขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานแค่นี้ครับ
0: ที่ทางวิปนะคะไปคุยกันนะคะว่ามีประเด็นอันไหนที่ซ้ำกันนะคะก็สามารถตัดออกได้
1: ครับเริ่มใหม่นะครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมพระศิลป์ปิตุเตชะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายครับตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่างพรบ.บริหารจัดการอากาศสะอาดครับที่อยากให้อภิปรายสนับสนุนเพราะว่ายังมีบางประเด็นที่มันยังไม่ตรงกันและผมว่าประเด็นที่ทางพวกเราสมาชิกจะมาพูดเนี่ยมันจะประเด็นเรื่องพรบ.นี้มันนำไปถึงความยั่งยืนต่างๆแต่ผลครับผมอยากพาท่านประธานลองย้อนไปตอนปี2524นะครับสมัยจังหวัดผมเองครับจังหวัดระยองอีเทิร์นซีบอร์ดครับเรามีตอนนั้นพลเอกเปรมครับแล้วก็สมัยท่านชาติชายครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชื่อว่าอีเทิร์นซีบอร์ดครับมีบริษัทมาลงทุนมากมายจากญี่ปุ่นนะครับเราเกิดปตท.เราเกิด SCG เราเกิดอมตะสัญญาณยนต์ไทยซัมมิตทุกอย่างสร้างงานสร้างอาชีพเต็มไปหมดเลยครับท่านประธานมีเศรษฐกิจที่ช่วยเหลือคนทั้งประเทศ

แต่สิคนภาคตะวันออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องเสียไปมีอะไรบ้างครับทะเลครับอากาศเรื่องทรัพยากรบุคคลที่เรื่องน้ำที่มีการแย่งกันขยักท้องถิ่นเองครับเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวพันธุ์คือจริงอยากให้พรบฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วครับแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้ตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมครับพรบโดดครับนำไปสู่อุตสาหกรรม

0: ของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืนต่อไปครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: บ้านพักภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะด้วยร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วส.ส.ส่วนใหญ่จากสภาก็ส่งต่อไปยังสมาชิกวุฒิสภาแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นในวันนี้ก็คือว่าสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยได้มีการแก้ไขกว่า36มาตราค่ะท่านประธานคะซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็มีการตัดบทบัญญัติบางส่วนออกค่ะซึ่งภาพรวมของประเด็นที่ปรากฏขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่อ่อนไหวเพราะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะเป็นกฎหมายที่ประชาชนให้ความสำคัญและมีความคาดหวังเป็นอย่างมากค่ะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมท่านประธานคะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศจากกิจกรรมของเรากำลังเผชิญปัญหาทั้งฝุ่นและก็มลพิษเพราะฉะนั้นเครื่องมือสำคัญค่ะที่จะนำไปใช้นะคะในการควบคุมแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับพวกเราทั้งหมดก็คือพรบฉบับนี้ค่ะดิฉันโดยส่วนตัวท่านประธานคะไม่อยากก้าวล่วงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงมาของทางสมาชิกวุฒิสภาค่ะแต่นี่คือเรื่องกดดังเฝ้ารอค่ะจึงมีความสำคัญเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นข้อสงสัยแล้วเป็นช่องว่างในกฎหมายค่ะจึงต้องนำกลับมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรของเราได้พิจารณาอีกครั้งนึงค่ะแม้ว่าจะผ่านการเห็นชอบสิ่งที่เรายังคงต้องกังวลก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเด็นแรกท่านประธานคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเรื่องของการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องตั้งคำถามให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าสรุปหรือว่านายกอบจใครเหมาะสมกว่ากันแต่ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะประเด็นถัดมาท่านประธานคะประเด็นที่2ค่ะค่อนข้างห่วงใยเรื่องของเครื่องมือและสิทธิของภาคประชาชนท่านประธานคะเพราะว่ามีประชาชนไม่น้อยค่ะมีความกังวลเป็นอย่างมากฉันเองในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มานะคะโดยเฉพาะเรื่องของ PRTR นะคะเรื่องของระบบรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะยังไงเราจะป้องกันปัญหาจากต้นทางได้ยังไงนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเช่นกันค่ะประเด็นที่3ท่านประธานคะเรื่องของประเด็นของกลุ่มเปราะบางค่ะเรื่องของผู้ที่ทำงานกลางแจ้งนี่ก็เป็นการจำกัดความที่บางอย่างอาจจะไปจำกัดสิทธิ์ของคนทำงานเฉพาะกลุ่มซึ่งเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องเอามาพิจารณาอีกรอบประเด็นสุดของผู้มีส่วนร่วมและผลประโยชน์ของประชาชนค่ะเพราะว่าตัวแทนของกลุ่มต่างๆที่จะเข้ามาทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีเหตุผลบางประการประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าภาคประชาชนเองก็มีความกังวลค่ะว่าถ้าเอาเข้ามาประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นกันค่ะยิ่งประเด็นที่ห่วงใยเนี่ย4ประเด็นคร่าวๆที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างขึ้นเนี่ยนะคะก็ว่าเราไม่สามารถปล่อยนะคะให้เป็นที่สงสัยเพราะกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้และทุกภาคส่วนนะคะจะต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและก็ทุกภาคส่วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคราชการหรือแม้แต่ภาคธุรกิจค่ะด้วยนะคะกับการยอมรับในร่างที่ทางติมาแต่ดิฉันอยากเห็นสภาแห่งนี้ค่ะตั้งกรรมาธิการร่วมกันระหว่างส.ส.และส.ว.ด้วยความกังวลอย่างยิ่งท่านประธานคะขอบคุณค่ะ
2: ต่อไปท่านพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมพัทรพงษ์ลีลพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขตอำเภอหางดงและอำเภอสันปะตองพรรคประชาชนท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่เราพิจารณาในมือของสว.มากว่า1ปีในระหว่างนั้นประเทศไทยเราผ่านวิกฤตฝุ่น PM

0: ภาคเหนือของประเทศไทยเจอปัญหาวิกฤต PM 2.5 พุ่งขึ้นมากกว่า900ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจนมาถึงวันนี้ที่เรากำลังพิจารณาร่างรายงานพระราชบัญญัติอากาศสะอาดประเด็นสำคัญไป3ประเด็นครับ1คือการเอื้อกลุ่มทุน2คือการตัดสิทธิของขวางการกระจายอำนาจผมจะพูดโดยไล่ไปทีละประเด็น1คือการเอื้อกลุ่มทุนสว.ปรับเพิ่มสัดส่วนให้กับกลุ่มทุนแบบล็อกสเปคล็อกชื่อตำแหน่งที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าแปลว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มทุนภาคธุรกิจเอกชนนะครับเพราะว่าในร่างเดิมมีการกำหนดสัดส่วนของภาคธุรกิจเอกชนในระดับกรรมธิการอยู่แล้วแต่สว.กลับต้องการที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกโดยล็อกสเปคชื่อตำแหน่งเข้าไปทั้งระดับกรรมการระดับชาติระดับจังหวัดรวมไปถึงกรรมการวิชาการที่มีหน้าที่เหมือนคลังสมองและเสนอมาตรการต่างๆให้กับคณะกรรมการระดับชาติปก็ยังอยากจะเพิ่มกลุ่มทุนเข้าไปทำงานอีกแค่นั้นไม่พอครับยังมีการตัดลดโทษภาคอุตสาหกรรมที่จากเดิมครับมีโทษเกิน50ล้านสว.ตัดลงเหี้ยนเลย5ล้านบาทท่านประธานลองคิดภาพครับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่5ล้านบาทเนี่ยอันนี้คือเงินค่าทำธุรกิจครับไม่ใช่เงินบทลงโทษถ้าจะเทียบกับกฎหมายประเทศเราก็ได้ครับกฎหมายป่าไม้เลยครับประชาชนของเราครับถ้าเธอถูกตัดสินว่าเขาเผาป่าเนี่ยโทษเป็นยังไงครับจำคุก20ปีนะครับแต่เรากลับจะปล่อยให้โรงงานที่ปล่อยมลพิษไปเมืองมีโทษเพียงแค่บาทนี่คือมาตรฐานที่สว.ส่งกลับมาให้กับสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วถ้าจะบอกว่าอ้างอิงมาตรฐานสากลครับสิงคโปร์10ล้านบาทเหมือนกันนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับตัดเรื่องของ PRTR ออกทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่า PRTR หรือว่าทำเนียบการปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษเนี่ยคือใจหลักสำคัญของการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศญี่ปุ่นมีเรื่องนี้ตั้งแต่1999แล้วผ่านมา26ปีสว.ของประเทศไทยยังตัดเรื่องนี้ออกจากร่างพรบ.อากาศสะอาดอยู่เลยแล้วไม่ใช่แค่เอื้อนายทุนครับตัดสิทธิของประชาชนต่อตัดสิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมในโครงการที่ก่อมลพิษทางอากาศครับในร่างในชุดในชั้นกรรมาธิการของสส.เราเห็นถึงปัญหานี้เพราะปัจจุบันครับท่านประธานมีหลายประเภทกิจการมากที่สารอนุมัติโดยไม่ต้องฟังความเห็นของประชาชนแต่สว.ก็ตัดสงสัยไม่ได้ครับว่าทุกวันนี้สว.ทำหน้าที่นิติบัญญัติเพื่อประชาแล้วยังตัดสิทธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราวและการดำเนินการคดีแบบกลุ่มอีกต่างหากและทุนตัดสิทธิของประชาชนมาประเด็นที่3ครับขวางการกระจายอำนาจอีกที่เราเห็นกันชัดเจนครับของฝุ่นพิษ PM 2.5 เราเจอปัญหาที่ผู้นำไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องไปนายกอบจ.เป็นประธานเป็นหัวเรือของจังหวัดโดยมีผู้ว่าเป็นคนกำกับติดตามอยู่ข้างๆแต่สว.ก็ปรับให้เป็นผู้ว่าเป็นประธานเป็นหัวเรือไปซึ่งก็วนลูปแบบเดิมครับแบบนี้ประชาชนก็ต้องเจอกับผู้นำที่แต่งตั้งจากส่วนกลางไม่มีงบประมาณในมือมาอีกเจอปัญหาแบบนี้วนลูปกันไปซึ่งในแต่ละประเด็นต่างๆจะมีสมาชิกจากพรรคประชาชนขึ้นมาอภิปรายในรายละเอียดต่อไปครับสรุปครับท่านประธานผลงานเกือบ1ปีของค่าของคนอยู่ที่ผลของงานครับซึ่งผมว่าตัวเล่มรายงานของสว.ในมือผมเล่มนี้ตอบชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยืดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
1: อาทิพสุภศิริ
0: โอ้
2: น่าเกลียดจังวะ
0: เอางี้เลยเหรอ
3: แม่งทุเรศใช่ไหม

0: ท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าสุเลศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
1: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
0: สมาชิกคุณกิริยาพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบแต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพงศ์
2: โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากต่อไปท่านชนาธิปสุภศิริ
3: ครับกำลังขอกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมขอใช้เวลานี้ในการร่วมอภิปรายครับแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ที่ทางท่านวุฒิสภาได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ก่อนอื่นใดครับก็ต้องขอประกาศจุดยืนอย่างหนักผมเองนั้นเห็นด้วย 100% ครับกับการที่จะให้เรามีกฎหมายอากาศสะอาดสิทธิในการได้สูดอากาศบริสุทธิ์สิทธิในการมีสุขภาพที่ปลอดภัยคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและสภาผู้แทนราษฎรเราก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นแต่ผมต้องขอใช้โอกาสนี้ครับชื่นชมทุกภาคส่วนทั้งภาควิชาการทุ่มเทยกร่างปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนและต้องบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จริงๆแล้วเป็นกฎหมายที่ดีมากอยู่แล้วมีเจตนารมณ์ที่ดีเลิศมีความพยายามที่จะปิดทุกช่องว่างมลพิษในทุกมิติทั้งภาคอุตสาหกรรมคมนาคมป่าไม้ภาคเกษตรกรรมพวกเราทั้งสองสภาครับทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันอย่างแท้จริงคือการคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนและกฎหมายจะดีอยู่แล้วแต่หน้าที่ของพวกเราในวันนี้คือการต้องช่วยกันทำให้กฎหมายดียิ่งขึ้นไปอีกและที่สำคัญที่สุดครับใช้ได้จริงในทางปฏิบัติเมื่อเราเปิดดูร่างกฎหมายละเอียดและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งมีการตั้งคณะกรรมการและขั้นตอนการประสานงานหลายระดับซึ่งอาจจะกลายเป็นความท้าทายของหน่วยงานผู้ปฏิบัติและส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนผมเป็นกังวลว่าจะนำไปใช้จริงเนี่ยจะเกินตัวเท่าที่ควรนอกจากนี้ในบางบทบัญญัติที่พยายามลงลึกในถึงรายละเอียดหรือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในบางมิติเช่นเรื่องการตรวจค้นหรือการเข้าพื้นที่แม้จะตั้งอยู่บนเจตนารมณ์ที่ดีที่ต้องการปราบปรามมลพิษให้เด็ดขาดแต่ในโลกของความเป็นจริงนั้นก็อาจจะสร้างความกังวลใจในเรื่องความสมดุลของสิทธิและเสรีภาพและอาจกลายเป็นภาระตกอยู่กับพี่น้องประชาชนตนหรือชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำได้โดยไม่ได้ตั้งใจท่านประธานครับที่สมบูรณ์แบบที่สุดและบังคับใช้จริงได้อย่างราบรื่นกลไกของรัฐสภาที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ที่สุดในเวลานี้คือการเปิดทางให้เกิดการทำงานร่วมกันในชั้นกรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภาเวทีกรรมาธิการร่วมจะเป็นโอกาสทองของทั้งสองสภาที่จะได้นำรายละเอียดที่รอบคอบที่สวได้ทำมาไว้แล้วมาผสมผสานกับมุมมองในเชิงของการปฏิบัติการจริงของสสเพื่อมาช่วยในการจัดระเบียบให้กระชับและสร้างดุลยภาพที่สมบูรณ์ท่านประธานครับกฎหมายที่ดีไม่ใช่เพียงกฎหมายที่เขียนไว้ครบถ้วนที่สุดแต่คือกฎหมายที่นำไปปฏิบัติใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุดและดูแลพี่น้องประชาชนได้จริงเพื่อร่วมกันส่งมอบกฎหมายอากาศสะอาดที่สมบูรณ์และคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผมจึงขอเสนอให้พวกเราใช้กลไกรัฐสภาส่งต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองส

0: ภาเพื่อร่วมกันเจรนายกฎหมายฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ต่อไปท่านเพ็ญพรรครัตนคำฟู
2: ค่ะเรียนพรัตนคำฟูสมาชิกพรรคก้าวธรรมค่ะเขต4ลำปางวันนี้ฉันขอพูดในฐานะตัวแทนพี่น้องคนเหนือค่ะที่ต้องสุดควันพิษ PM 2.5 ซ้ำแล้วซ้ำซากมาทุกปีนะคะซึ่งพวกเราเองค่ะไม่ได้เผชิญกับแค่หมอกควันนะคะแต่พวกเราเผชิญกับซึ่งภาวะอากาศสะอาดค่ะคือกฎหมายที่สร้างกลไกความรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และมลพิษอากาศอย่างยั่งยืนค่ะปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือนะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะไม่ใช่ได้รับสุขภาพแล้วก็เสี่ยงแวดล้อมเพราะอย่างในช่วงฤดูแล้งเองค่ะของทุกปีนะคะจำนวนผู้ป่วยมากกว่า 980,000 คนนะคะที่เจ็บป่วยจากมลพิษขณะเดียวกันค่ะตัวเลขทางเศรษฐกิจเองในเรื่องของนะคะหายไปหลายหมื่นล้านบาทค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะถือเป็นความล้มเหลวเชิงโครงสร้างค่ะและนี่เหตุผลค่ะว่าทำไมนะคะพรบ.อากาศสะอาดจะไม่ใช่แค่กฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่มันคือกฎหมายกอบกู้สุขภาพเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็สร้างความปลอดภัยของพวกเราถือเป็นกลไกความผิดรับผิดชอบร่วมอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งเป็นที่ทราบดีค่ะว่ามี3ปัจจัยโครงสร้างที่ภาคเหนือเนี่ยค่ะเป็นห้องลมควันขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นแอ่งกระทะนะคะระเบิดเวลานะคะในเรื่องของเชื้อเพลิงสะสมแล้วก็รวมถึงเรื่องของมลพิษข้ามแดนแล้วก็กระแสค่ะถือเป็นการเปลี่ยนผ่านข้างประวัติศาสตร์จากการที่ในการควบคุมมลพิษที่ประชาชนต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะแต่การเป็นสิทธิ์ในอากาศสะอาดเป็นสิทธิที่มีชนขั้นพื้นฐานนะคะแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนะคะเนี่ยจะเรียนนะคะว่ากฎหมายอากาศสะอาดค่ะที่ประชาชนรอคอยมายาวนานและใกล้วิกฤตได้เนี่ยรัฐค่ะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการจัดการภัยพิบัติเป็นการผ่านจัดการเชิงโครงสร้างนะคะป้องกันในเรื่องของเน้นแนวทางขององค์การอนามัยโลกนะยึดหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายขณะเดียวกันค่ะต้องกระจายอำนาจสู่คนในพื้นที่รวมถึงในเรื่องของดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามมาตรฐาน OECD นะคะซึ่งควรจะเน้นใน3เรื่องค่ะคืออันแรกนะคะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจของระบบมาตรฐาน OECD นะคะมีคนจะอุดช่องว่างกฎหมายกลุ่มทุนด้วยระบบ PRTR ซึ่งปัจจุบันเองจะเห็นได้นะคะว่าในบ้านของสอก็อยากจะขอให้คงไว้นะคะอันที่2นะคะคือในเรื่องของการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายซึ่งตัวนี้ค่ะนำไปสู่การกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะคะเพราะเรามองว่าในกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะในเรื่องของกองทุนอากาศสะอาดซึ่งจะเรียนนะคะว่าเงินภาษีหรือว่าค่าปรับมลพิษที่เก็บได้เนี่ยค่ะควรจะถูกจัดสรรมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่านนายกอบจค่ะเป็นประธานคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดเพราะถือว่าคนท้องถิ่นเองค่ะจะทราบปัญหาได้ดีที่สุดแล้วแก้ปัญหาอย่างตรงจุดตรงประเด็นนะคะสำหรับที่3ค่ะคือในเรื่องของภาวะอากาศสะอาดค่ะต้องคุ้มครองประชาชนอย่างแท้จริงเพื่อเป็นสิทธิในการร้องขอความคุ้มครองแล้วก็สิทธิในการฟ้องร้องแทนประชาชนนะคะท่านประธานคะพระราชบัญญัติอากาศสะอาดฉบับนี้คือก้าวแรกที่จะเป็นอย่างยิ่งค่ะในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าPM 2.5 และจะเป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ถ้าเกิดประจากความกล้าหาญในการบังคับใช้เพราะฉันมองว่าค่ะอาจจะเป็นการเสือกระดาษได้ถ้าไม่กล้าต้องโครงสร้างมาแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะเรียนค่ะว่ากฎหมายนี้นะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในการบริหารจัดการอากาศสะอาดสุขภาพโครงสร้างรัฐการมีส่วนร่วมของประชาชนและแรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนผ่านนะคะซึ่งอยากเสนอ3เงื่อนไขในการป้องกันกฎหมายนะคะไม่ให้กลายเป็นเสือกระดายลูกต้องเข้มงวดอย่างจริงจังนะคะรวมถึงงบประมาณและคนต้องถึงท้องถิ่นและคือขาดเดียวกันต้องกล้าชนกับทุนผูกขาดที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งพรบฉบับนี้จะขาดจะเกิดผลได้นะคะเพราะสิ่งสำคัญค่ะไม่ใช่คือตัวบทกฎหมายแต่คือกฎหมายลูกและการบังคับใช้อย่างจริงจังรัฐบาลค่ะก็มีแผนการจัดการฝุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมถึงยึดหลักในเรื่องของผู้ก่อมลพิษค่ะเป็นผู้จ่ายอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นค่ะฉบับนี้ก็จะเสียจะกลายเป็นเครื่องมือนะคะที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดPM 2.5 และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างยั่งยืนค่ะท่านฐานและกฎหมายฉบับนี้นะคะถือเป็นสัญญาประชาคมใหม่ที่รองรับสิทธิในอากาศสะอาดของประชาชนอย่างชัดเจนดิฉันจะเรียนค่ะว่าสำหรับพวกเราภาคเหนือค่ะพรบอากาศอาชีพแบบนี้ไม่ใช่แค่กฎหมายค่ะแต่มันคือลมหายใจของประชาชนเป็นความหวังในอนาคตที่คืนเสียงแวดล้อมอากาศที่ดีนะคะลมหายใจที่บริสุทธิ์สภาพดีแล้วคืออนาคตทางเศรษฐกิจกับพวกเราจึงอยากให้มีการตั้งกรรมธิการค่ะเพื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบร่วมกับทางสว.ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านศศินันท์ธรรมนิธินัน
3: ท์ขอบคุณท่านประธานค่ะทนายแจมศศินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพรรคประชาชนค่ะวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการลุกขึ้นอภิปรายนะคะการแก้

0: ไขของวุฒิสภาในมาตรา11ซึ่งมีการตัดประเด็นที่มีความสำคัญมากๆอย่างที่ท่านคือวรรค2และวรรคท้ายเป็นการตัดสิทธินะคะในการขอร้องขอคุ้มครองชั่วคราวและในการร้องฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือว่า class action ค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆที่จะเป็นสิ่งที่จะใช้ในการคุ้มครองสุขภาพชีวิตและปอดของประชาชนที่ต้องสูดฝุ่น PM 2.5 ซ้ำๆทุกปีค่ะประเด็นที่1ค่ะเรื่องของสิทธิ์ในร่างเดิมในสภาส.ส.ของเรานะคะได้มีการกำหนดสิทธิ์นี้นะคะให้ผู้เกี่ยวข้องนะคะมีสิทธิ์ร้องขอศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้เพื่อเป็นการระงับและแก้ไขปัญหามลพิษเพราะมลพิษนะคะไม่ได้รอการพิจารณาคดีเป็นปีๆค่ะกว่าคดีจะจบนะคะฝุ่นควันมากว่าคดีจะมีการรับฟ้องพิจารณาคดีผ่านไป1ปีฝุ่นไปแล้วนะคะมาอีกรอบที่ซ้ำไปค่ะความเสียหายต่อปอดของเด็กผู้สูงอายุทุกคนค่ะคือไม่ได้ทางวุฒิสภาได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่านะคะเป็นการซ้ำซ้อนกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองที่มีอยู่แล้วค่ะท่านท่านขอยืนยันว่าเรื่องนี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะเพราะว่ากฎหมายทั่วไปเนี่ยนะคะมีเงื่อนไขที่เคร่งครัดแล้วก็จำกัดสิทธิ์เฉพาะคู่กรณีในคดีค่ะขณะที่วรรค2ในมาตรา11นี้นะคะได้กำหนดเหตุแห่งการร้องขอไว้เฉพาะเจาะจงกว่าและมีการขยายสิทธิ์ค่ะขอได้ด้วยเปิดทางให้ชุมชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะสามารถเข้าถึงการคุ้มครองได้ทันทีค่ะประเด็นที่2ท่านประธานมาตรา11วรรคท้ายเรื่องนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยค่ะนั่นคือการที่เปิดให้นะคะองค์กรสิ่งแวดล้อมนะคะหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนประชาชนได้ค่ะทุกท่านลองนึกภาพหนึ่งค่ะที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษไม่มีทั้งเงินเวลาและความรู้ทางกฎหมายมากพอที่จะฟ้องร้องบริษัทขนาดใหญ่ที่ปล่อยมลพิษออกมาได้ด้วยตัวเองหรอคะกลไกการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือ class action เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียงเล็กๆของประชาชนเนี่ยรวมกันเป็นพลังค่ะและทำให้องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนได้การตัดสิทธิ์นี้ออกไปคือการปิดประตูการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนและเป็นการผลักภาระให้ประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยต้องต่อสู้คดีเพียงลำพังทั้งที่ผู้ที่ก่อมลภาวะก่อมลพิษขนาดใหญ่นะคะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีทุนมากและมีทรัพยากรทางกฎหมายที่เหนือกว่าพวกเรามากค่ะท่านประธานคะตามที่วุฒิสภาตัดออกทั้ง2จุดนี้ผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนต้องกลับไปฟ้องร้องตามขั้นตอนทั่วไปที่มีความล่าช้าและต้นทุนที่สูงค่ะและท้ายที่สุดกฎหมายอากาศสะอาดฉบับบังคับค่ะแต่ขาดเครื่องมือที่คุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างแท้จริงและ2ประเด็นนี้ไม่ได้แยกออกจากกันนะคะท่านประธานเป็นเหรียญทั้ง2ด้านในด้านเดียวกันการระงับเหตุเฉพาะหน้าส่วนในการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือ class action เนี่ยเป็นการเรียกร้องความรับผิดชอบระยะยาวขององค์กรที่เกี่ยวข้องค่ะหากขาดไม่สมบูรณ์และไม่สามารถปกป้องประชาชนได้ทั้งในภาวะฉุกเฉินดิฉันจึงขอคัดค้านการแก้ไขนะคะทั้ง2ประเด็นนี้และอยากฝากไปถึงคณะกรรมการที่จะตั้งต่อไปด้วยค่ะว่าให้พิจารณามาตรา11ทั้งวรรค2และวรรคท้ายให้กลับมาเหมือนตั้งแต่ร่างของส.ส.ของเราตั้งแต่ตอนต้นนะคะเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะคะอีกจำนวนมากที่กำลังรอคอยพรบ.สะอาดกำลังรอคอยนะคะวันที่พวกเราทุกคนนะคะรวมถึงทุกท่านในห้องแห่งนี้ด้วยจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีของที่ฟรีที่สุดเนี่ยค่ะแต่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในอนาคตค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ
1: ต่อไปท่านสกลทีพัทยกุล
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสกลทีพัทยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับวันนี้ผมขออนุญาตสภาแห่งนี้อภิปรายเรื่องร่างพระราชบัญญัติจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จุดๆนะครับที่วุฒิสภาส่งกลับมาเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา137ครับท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่กฎหมายธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้ารอมาหลายปีนะครับกว่าครึ่งของคนในประเทศบางคน4เดือน6เดือนเจอกันวนซ้ำกันทุกปีเพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายที่ประชาชนรอมานานนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้เป็นการล้านทั้งนักวิชาการทั้งประชาชนเนี่ยจนสภาแห่งนี้สมัยที่26นะครับได้ลงมติทุกพรรคการเมืองให้ผ่านไปนะครับแต่ว่าเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้

0: พบคือมีการแก้ไขแล้วก็ตัดถึงเกือบ90มาตราเป็นการแก้ไขถ้อยคำให้กระชับเท่านั้นแต่ว่าเป็นเหมือนการเปลี่ยนหลักการของกฎหมายไปเลยนะครับผมซึ่งผมจะชี้ประเด็นสัก 4-5 ประเด็นที่หลายคนก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับผมประเด็นที่1ที่สำคัญที่สุดครับประชาชนออกจากกฎหมายอันนี้หนักที่สุดครับท่านประธานมี2ชั้นครับชั้นแรกครับตามมาตรา4นะครับเรื่องระบบ PRTR คือทำเนียบการปลดปล่อยและขึ้นทั่วโลกเนี่ย50ประเทศใช้กันแล้วนะครับเขาหลักก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยตื่นรู้ว่าสิ่งที่เขาอยู่ใกล้ๆนั้นเนี่ยปล่อยมลตัดในส่วนนี้แล้วก็การให้เหตุผลของวุฒิสภาเนี่ยก็บอกว่ามีกฎหมายที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วที่กำลังจะออกในอนาคตซึ่งกฎหมายเนี่ยที่ออกในอนาคตซึ่งไม่รู้จะจบเมื่อไหร่กับกฎหมายที่จบภายในวันนี้เลยเนี่ยก็ต้องถามใจของผู้แทนทุกคนแล้วครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับในส่วนที่2ครับที่ตัดประชาชนออกไปอย่างน่าเศร้าก็คือว่าในเรื่องของมาตรา11นะครับก็คือเรื่องของการฟ้องคดีแบบกลุ่มแทนผู้เสียหายคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินผมยกตัวอย่างเรื่องมาตรพุทธครับมาตรพุทธนี่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือว่าหลายคนเนี่ยเป็นประชาชนสู้คดีลำพังแล้วก็ไม่ได้รวมกลุ่มกันเข้ามาก็โดนอิทธิพลหลายอย่างจนกระทั่งชนะคดีก็ตามแต่ว่าการขอคุ้มครองธรรมดาเนี่ยปี50-60ใช้เวลา10ปีท่านประธานศาลปกครองชั้นต้นกับสูงสุดก็หลายคนก็เสียชีวิตก็เป็นสิ่งที่ร่างของทางสภาผู้แทนเราส่งไปแล้วแต่วุฒิสภาแก้ประเด็นที่2ครับในเรื่องของการยกเลิกความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน Tenable Finance ซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้บังคับไว้แต่ว่าในว่าถ้าบังคับไว้ก็จะดีเพราะว่าเขาก็มีกรอบเอาไว้ให้อยู่แล้วว่าไม่จำเป็นที่คนที่จะปล่อยกู้จะต้องใช้เงินทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางครั้งนี่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าได้ดูแล้วได้ระมัดระวังในการปล่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินก็ได้แต่ว่ามีเอาไว้ก็ดีกว่าไม่มีนะครับผมในส่วนที่3ครับในเรื่องสำคัญอีกหน้าจากท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอันนี้ชัดครับก็กรรมการอากาศสะอาดจังหวัดเดิมรัฐบาลเสนอให้ผู้ว่าเป็นสภาผู้แทนสมัยที่แล้วเปลี่ยนเป็นอบจ.นายกนะครับแล้วก็วุฒิเปลี่ยนเป็นผู้ว่าอีกทีซึ่งคนใครจะรู้เท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่ท่านประธานครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอเพิ่มเติมก็คืออาจจะต้องเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องได้มีอำนาจในการสั่งการของการเพิ่มตัวแทนภาคธุรกิจน่าจะรับไม่ได้เลยเพราะว่ากลุ่มเราการที่ให้ผู้อาจเป็นทำให้เกิดเองเนี่ยเป็นเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมทั้งประธานสภาหอการค้ารวมถึงในระดับจังหวัดเนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดหรือว่าทางหอการค้าจังหวัดก็เข้าต้องคัดเลือกเข้ามาอันนี้ก็ต้องปรับในส่วนนั้นประเด็นสุดท้ายครับตัดเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่บังคับใช้มลพิษต้นทางอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจในมาตรา175-17อันนี้ตัดทิ้งซึ่งเขามองว่าเป็นก็โดยสรุปครับผมทั้ง5ประธานสภาเดิมเนี่ยไปทิศทางเดียวกันนะครับคือตัดสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงตัดปลดภาระของทุนขนาดใหญ่และสถาบันการเงินรวมถึงรวบอำนาจท้องถิ่นเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยและให้องค์กรธุรกิจเข้ามามีปากมีเสียงในการดูแลกำกับตัวเองก็ไม่ใช่การปรับค่อยทำให้กระชับแล้วครับเป็นการเปลี่ยนหลักการเพราะนั้นผมจึงเห็นว่าสภาแห่งนี้เนี่ยไม่ควรเห็นชอบกับร่างที่วุฒิสภาแก้ไขในประเด็นดังกล่าวนะครับและขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่วมกันของ2สภาตามรัฐธรรมนูญต่อไปครับอาจจะรอนิดนึงแต่ว่าเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นของพี่น้องประชาชน
1: ต่อไปท่านชนกนันท์สุภศิริ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันชนกนันท์สุภศิริผู้แทนของพี่น้องจังหวัดแพร่เขต1ค่ะพรรคภูมิใจไทยในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกวันนึงที่ดิฉันได้มีโอกาสหวัดแพร่ค่ะในเรื่องของ PM 2.5 ค่ะซึ่งดิฉันได้พูดในสภาแห่งนี้มาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้สักทีค่ะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันหวังว่าพรบ.อากาศสะอาดฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องของดิฉันในการแก้ไขปัญหาเรื้อรังนี้ค่ะแต่ก็ต้องอยู่ในภายใต้ความเป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสค่ะท่านประธานปัญหา PM 2.5 ค่ะหรือฝุ่นควันนะคะส่งผลกระทบกับพี่น้องจังหวัดแพร่

0: แล้วก็ทั่วประเทศไทยนะคะต่อสุขภาพเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวแพร่ของดิฉันค่ะรวมถึงพี่น้องภาคเหนือค่ะค่ะแต่ท่านประธานทราบไหมคะพี่น้องจังหวัดแพร่ค่ะพูดอย่างติดตลกค่ะจังหวัดแพร่มี5ฤดูค่ะฤดูร้อนผ่านไปฤดูหนาวผ่านไปฤดูฝนผ่านไปฤดูฝุ่นค่ะซึ่งเป็นฤดูที่น่ากลัวที่สุดค่ะท่านประธานดิฉันค่ะเห็นด้วยกับหลักการที่สำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะที่พยายามเปลี่ยนการที่พยายามแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่แยกกันทำงานค่ะมาเป็นการบริหารจัดการกับมลพิษอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการกันทุกภาคส่วนค่ะและมองแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างรอบด้านซึ่งแนวทางนี้ค่ะเป็นการเชิงโครงสร้างแล้วก็ที่ซึ่งแนวทางนี้ค่ะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประเทศไทยของเราควรจะมีตั้งนานแล้วเห็นด้วยกับมาตรการการลดเผานะคะซึ่งเราเองก็มีมาตรการการลดเผารณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาแต่รัฐบาลค่ะต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่สนับสนุนว่าจะให้เกษตรกรทำอย่างไรกับเศษวัชพืชนะคะดังนั้นค่ะดิฉันก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทุกภาคส่วนและลดมลพิษอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการสนับสนุนให้มีเครื่องจักรค่ะในทุกจังหวัดนะคะแล้วก็การจัดการระบบการซื้อหรือใช้ระบบเศษวัสดุที่จูงใจสำหรับเกษตรกรในการลดเผาค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะที่น่าสนใจค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะเรื่องมาตรการการลดเผาค่ะดิฉันทราบว่าหลายจังหวัดค่ะก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับการเจ็บตายค่ะซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตค่ะการตายเป็นเรื่องปกติค่ะการเผาศพก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันค่ะพี่น้องในจังหวัดในพื้นที่ค่ะมีการเสียชีวิตทุกวันซึ่งเราก็มีการเผาศพกันทุกๆวันนะคะซึ่งการเผาศพค่ะการชาปนกิจในจังหวัดแพร่นั้นส่วนมากค่ะก็จะเป็นการเผาถ่านค่ะซึ่งทำให้เกิดฝุ่นควันโดยตรงนะคะซึ่งในช่วงที่จังหวัดแพร่ในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศมีการประกาศห้ามเผาค่ะแต่เราไม่สามารถห้ามพี่น้องไม่ให้ทำการชาปนกิจไม่ได้ค่ะดิฉันจึงค่ะที่เหมาะสมสะท้อนปัญหาให้กับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนจากเตาถ่านเป็นเตาไฟฟ้าซึ่งเกี่ยวข้องค่ะท่านประธานคะท้ายนี้ค่ะด้วยที่เราจะมีพรบ.อากาศสะอาดเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะแต่เราเองจะต้องมีกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงค่ะดิฉันเชื่อว่าพรบ.อากาศสะอาดฉบับนี้ค่ะจะเป็นหลักประกันทุกคนที่จะเป็นหลักประกันว่าทุกคนจะมีสิทธิ์หายใจรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อสิทธินั้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะฉะนั้นค่ะดังนี้ดิฉันขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะขอบคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย
2: ์เรียนท่านประธานสภาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6วันนี้ดีฉันขออภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดในส่วนที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรเดิมนะคะจุดยืนยันตั้งแต่ต้นค่ะว่าดิฉันเห็นด้วยที่ประเทศไทยจะต้องมีกฎหมายอากาศสะอาดและขอและแก้ข้อแก้ไขของวุฒิสภาข้อใดที่ทำให้กฎหมายดีขึ้นดิฉันพร้อมสนับสนุนค่ะแต่ว่าข้อใดที่ทำให้สิทธิประชาชนลดลงการตรวจสอบมลพิษทำได้ยากขึ้นหรือทำให้การแก้ไขห่างออกไปจากประชาชนดิฉันเห็นว่าข้อนั้นต้องมีการทบทวนค่ะเพราะสำหรับคนเชียงใหม่ฝุ่นไม่ใช่ตัวเลขในแอปพลิเคชันนะคะแต่มันคือสิ่งที่ประชาชนต้องหายใจเข้าไปในทุกวันที่ที่ดิฉันเป็นตัวแทนและเป็นบ้านเกิดของดิฉันเองคืออำเภอพร้าวและพื้นที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและพื้นที่อำเภอชัยปราการต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ที่เหล่านี้ไม่เหมือนพื้นที่ในเมืองค่ะบางจุดอยู่บนภูเขาสูงบางจุดต้องเดินเท้าเข้าไปบางพื้นที่รถดับเพลิงเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้

0: จะดีหรือไม่คนเชียงใหม่รู้ได้จากลมหายใจของเขาเองค่ะประเด็นแรกที่ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตก็คือกลไกคุ้มครองสิทธิสภาผู้แทนราษฎรเดิมได้วางกลไกให้ประชาชนใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อขอความคุ้มครองในกรณีที่เกิดมลพิษทางอากาศร้ายแรงรวมถึงกลไกการดำเนินคดีเพื่อคุ้มครองประชาชนแต่ในชั้นวุฒิสภากลไกบางส่วนถูกตัดไปดิฉันเห็นว่าการแก้ไขนั้นทำให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองน้อยลงอากาศกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจประชาชนปกป้องสิทธิในลมหายใจของตัวเขาเองค่ะและประเด็นที่2เรื่องของข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหลักที่สำคัญที่เราต้องรักษาไว้ก็คือข้อมูลต้องเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ต้องตรวจสอบได้จริงประชาชนไม่ควรรู้เพียงว่าวันนี้ PM 2.5 เท่าไหร่แต่ว่าประชาชนควรมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าฝุ่นมาจากไหนใครเป็นผู้ปล่อยแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่และรัฐกำลังจัดการอย่างไรโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะฝุ่นไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวมีทั้งไฟป่าการเผาพื้นที่เกษตรการคมนาคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมลพิษข้ามพื้นที่หรือข้ามพรมแดนถ้าเราไม่รู้ต้นเหตุอย่างชัดเจนทุกปีเราก็จะกลับมาแก้ไขที่ปลายเหตุเหมือนเดิมสิทธิ์ที่จะรู้คือสิทธิ์ที่คือจุดเริ่มต้นของสิทธิ์ที่จะหายใจในอากาศสะอาดค่ะมาตรา40วุฒิสภาได้มีการแก้ไขให้ผู้ว่าราชการเป็นประธานและนายกอบจเป็นรองประธานในคณะกรรมการอากาศสะอาดเห็นว่าบทบาทของผู้ว่าราชการมีความสามารถในการบริการหน่วยงานของรัฐได้ดีค่ะแต่สิ่งที่ฉันกังวลก็คือเราต้องไม่ลดบทบาทของท้องถิ่นอบจ.อำเภอเทศบาลอบต.เจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชนต้องมีอำนาจและทรัพยากรทำงานร่วมกันเพราะไฟเกิดอยู่บ้านการสิทธิ์ตัดสินใจจะต้องไม่อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ค่ะท่านประธานและประเด็นสุดท้ายที่ฉันฝากไว้ก็คือเรื่องของเกษตรกรเมื่อพูดถึง PM 2.5 ภาคเหนือดิฉันไม่อยากเห็นเกษตรกรถูกเหมารวมว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาเพราะเกษตรกรจำนวนไม่แต่เมื่อถึงเวลาจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรพวกเขาไม่มีเครื่องจักรค่าขนส่งก็แพงค่ะจุดรับซื้อไม่มีตลาดชีวมวลก็เข้าไม่ถึงแล้วรัฐบอกเพียงว่าห้ามเผาดิฉันอยากจะถามว่าแล้วจะให้พวกเขาทำอย่างไรถ้ารัฐต้องการลดการเผาจริงรัฐบาลเครื่องจักรการไถกลบการทำปุ๋ยการแปรรูปชีวมวลมีจุดรับซื้อเศษวัสดุและสร้างตลาดที่ทำให้สิ่งที่เคยถูกเผากลายเป็นรายได้นี่เป็นเหตุผลที่ดิฉันเห็นว่ากองทุนอากาศสะอาดมีความสำคัญค่ะเงินกองทุนตรงนี้จะลงไปเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเทคโนโลยีตรวจจับไฟห้องปลอดฝุ่นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุและที่สำคัญต้องช่วยเกษตรกรเปลี่ยนการเผาไปสู่การสร้างมูลค่าค่ะท่านประธานคะดิฉันอยากอายุในอำเภอพร้าวประชาชนในอำเภอเวียงแหงและพี่น้องในอำเภอชัยปราการสามารถเปิดประตูบ้านในตอนเช้ามองเห็นภูเขาและสามารถสูดลมหายใจได้อย่างเต็มปอดโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูว่าวันนี้ค่าฝุ่นเท่าไหร่เพราะอากาศสะอาดไม่ใช่สินค้าไม่ใช่สิทธิพิเศษแต่เป็นสิทธิทุกคนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านการดีเลียวไพโรจ
2: น์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันมี4ประเด็นในวันนี้นะคะประเด็นที่1ค่ะเรื่องแรกเรื่องของมาตรา4ที่ได้มีการลบออกไปคือบทนิยามคำว่าทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษได้ถูกปรับนี้นะคะเนื่องจากเพราะว่าต้องการให้กระชับและการบัญญัติศัพท์นั้นเนี่ยไม่สอดรับกับหน่วยงานอื่นข้อกังวลก็คือว่าถ้าเราเอาความหมายตรงนี้ออกไปทั้งหมดเนี่ยของเสียที่ถูกไปเผาหรือไปจำกัดกำจัดต่างๆเนี่ยแล้วหลุดออกไปจากสายตาของกฎหมายนี้เนี่ยสุดท้ายกระบวนการที่ทำให้เกิดการกำจัดหรือเผาสิ่งนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดมลพิษอยู่ดีดิฉันเลยอยากที่จะเสนอว่าให้พิจารณามองเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญสร้างบทความหมายหรือว่า definition สโคปของมันเนี่ยให้สอดคล้องกับทุกกฎหมายที่จะเกิดก็คือกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกฎหมายเกี่ยวกับทางโรงงานแล้วก็ PRTR ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเรื่องต่อเนื่องกันเมื่อตอนที่พวกเราได้มีการทำกรรมาธิการ

0: กรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา PM 2.5 ซึ่งเราทำการศึกษาเอาไว้เสร็จไปเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนี่เองประเด็นปัญหาหลักอันนึงก็คือว่าเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานทำเรื่องคล้ายกันแต่ว่า data หรือข้อมูลมันอยู่คนละสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อกันไม่ได้จึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากที่จะมีอยู่ในการแก้ไขนี้ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นแรกก็คือว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลหนึ่งเดียวมีเจ้าภาพในการดูแลหรืออินทิเกรตข้อมูลเข้าฐานเดียวดีที่สุดและที่สำคัญต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบนักวิชาการภาคเอกชนได้ทำงานไปพร้อมๆกันนะคะและประเด็นที่สามค่ะดิฉันมองอ่านในการร่างกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่น่าเป็นที่สารพิษไม่ใช่ขนาดของ particles หรือว่าที่เราเรียกว่า PM 2.5 จำนวน PM 2.5 อาจจะเยอะก็จริงแต่ว่าในประเด็นเรื่องสารพิษที่ส่งผลต่อร่างกายนั้นเนี่ยมีความสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งทำให้เราคงต้องลงลึกลงไปนะคะให้ความสำคัญถึงสิ่งที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันประเด็นที่4ค่ะประเด็นสุดท้ายดิฉันนึกถึงเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยประเด็นแรกเลยในมาตราที่17มีการเพิ่มนะคะในคณะกรรมการนโยบายเพื่ออากาศสะอาดสภาหอการค้าธนาคารการมีส่วนร่วมของคนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์หรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยดิฉันมีความกังวลเรื่องของความทับซ้อนของความรับผิดชอบหรือความทับซ้อนของผลประโยชน์เพราะคนที่กำหนดนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายในระดับชาติแล้วก็นโยบายการทำในหน่วยคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดต้องการที่จะกำกับดูแลเพราะกลุ่มนี้เป็นคนเดียวกันเนี่ยดิฉันมีความกังวลเรื่องของธรรมาภิบาลและดิฉันมีความกังวลเรื่องของความทับซ้อนของเราควรจะต้องมาดูแลตรงนี้เนี่ยกันอย่างดีแล้วก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งนะคะเพราะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายเนี่ยตามชื่อค่ะกำหนดนโยบายสร้างมาตรงบประมาณและมาตรการแก้ไขปัญหาในภาวะที่ความไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อใจธรรมาภิบาลที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยยิ่งเป็นประเด็นหลักเข้าไปใหญ่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นกังวลอย่างมากเพราะฉะนั้นนะคะของเรื่องนี้เป็นประเด็นที่เราควรจะต้องมาเฝ้าดูแลและประเด็นจะเรียกเป็นประเด็นย่อยของธรรมาภิบาลอีกเรื่องนึงก็เช่นเดียวกันค่ะในมาตรา148มีการเพิ่มเงื่อนไขว่าการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ต้องไม่ซ้ำซ้อนและไม่เป็นภาระแก่ประชาชนจนเกินควรเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการตัดสินใจหรือวิจารณญาณเอาอีกแล้วค่ะดิฉันเลยมีความเป็นกังวลเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็การตัดสินใจจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้การตัดสินใจนั้นเป็นรูปธรรมใช้ตัวเลขในการตัดสินใจได้เพื่อที่กฎหมายที่ดีในฉบับนี้มีการปรับขึ้นมาอีกสักหน่อยมันจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ได้มีข้อกังวลในเรื่องของไอ้ค่ะดิฉันก็อยากที่จะเสนอณที่ประชุมแห่งนี้ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน2สภาเพื่อที่จะปรึกษาดูแลในเรื่องนี้ต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปท่านพุทธิตาชัยอนันต์
2: เรียนท่านประธานสภาดิฉันพุทธิตาชัยอนันต์ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนดิฉันไม่สามารถแก้ไขร่างพรบอากาศสะอาดของสวได้กฎหมายฉบับนี้ค่ะเดินทางมาถึงวาระสุดท้ายแต่ออกไปจนไม่เหลือเขี้ยวเล็บในการปกป้องประชาชนสว.ค่ะตัดหัวใจสำคัญของคณะกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดไปจนแทบไม่เหลืออะไรเลยการกำหนดปริมาณการระบายสารมลพิษอำนาจโครงการกิจการต่างๆถูกตัดออกแล้วโยนกลับไปให้หน่วยงานเดิมทำแบบเดิมซึ่งล้มเหลวมาโดยตลอดมาตรการสำคัญนะคะถูกสว.ตัดออกหมดเลยกระบวนการเปิดเผยข้อมูลการรับฟังเสียงของประชาชนซึ่งไม่สว.ตัดออก

0: และในมาตรา79จนถึงมาตรา80ที่ระบุว่าโครงการที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต้องผ่านอากาศสะอาดจังหวัดก่อนที่หน่วยงานจะอนุมัติหรืออนุญาตได้ซึ่งตรงนี้ค่ะคือการอุดช่องโหว่ของโครงการหลายประเภทที่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยแต่สว.ตัดออกเนี่ยแหละค่ะการไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในพื้นที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆที่กระทบต่อชีวิตท่านประธานคะปัญหาที่สสเขตหลายๆท่านก็น่าจะเคยได้พบเจอในพื้นที่อย่างเช่นปัญหาเรื่องงานแผ่นปูนโรงงานยางมาดูก็มาตั้งมาสร้างมาดำเนินกิจการในพื้นที่ชุมชนซึ่งชาวบ้านไม่เอาไม่ต้องการเพราะพวกเขาเดือดร้อนเรื่องฝุ่นเรื่องกลิ่นเรื่องสารเคมีแต่การทำประชาคมการออกมาประท้วงอย่างไรก็ตามสุดท้ายโรงงานเหล่านี้ก็ถูกตั้งขึ้นอยู่ดีเพราะกระบวนการในการอนุญาตนั้นแย่ท่านประธานคะข้อกฎหมายที่ส.ส.หลายๆพรรคพวกเราเนี่ยช่วยกันร่างขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่ตรงนี้กับถูกสว.เททิ้งโทษของเจ้าของกิจการที่ไม่ทำตามมาตรา76ถึงมาตรา80ก็ถูกเอาออกไปด้วยเช่นกันทำไมถึงทำแบบนี้คะท่านประธานสว.ที่จะตัดอำนาจและสิทธิของประชาชนออกไปท่านประธานคะดิฉันจะไม่ยอมให้ร่างกฎหมายที่เป็นความหวังในการดูแลชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในการดูแลอย่างร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดถูกสว.ทำให้เป็นร่างพ.ร.บ.สกปรกเพื่อลมหายใจของคนสกปรกโสมมขอบคุณค่ะ
1: ท่านเพชรรัตน์ใหม่ชมพู
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัตน์ใหม่ชมพูค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนค่ะเขตเลือกตั้งที่1อำเภอเมืองทั้งหมดยกเว้นตำบลหนองหอยหนองปลาข้างท่าสาราและวัดเกตค่ะวันนี้ดิฉันได้ขอร่วมอภิปรายนะคะในร่างพ.ร.บ.ที่สว.ได้พิจารณากลับมาแล้วนะคะซึ่งการพิจารณากลับมาของสว.ในครั้งนี้เป็นการล็อกสเปคเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการการลดโทษให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมการตัดการมีส่วนร่วมของได้อภิปรายไปแล้วและจะอภิปรายในต่อๆไปนะคะสำหรับดิฉันอากาศสะอาดของพี่น้องประชาชนและสุขภาพของพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะอีกประเด็นสำคัญหนึ่งค่ะที่ดิฉันมองว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะในเรื่องของการที่สว.เปลี่ยนประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดจากนายกอบจ.เป็นผู้ว่าซึ่งดิฉันมองว่าประธานคณะกรรมการชุดนี้ควรเป็นหน่วยงานที่รู้ปัญหาแก้ไขปัญหาได้จริงมีทรัพยากรมีงบประมาณเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าด้วยเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นนายกอบจ.นั่งหัวโต๊ะเป็น5ประเด็นค่ะประเด็นแรกค่ะสว.อ้างว่าผู้ว่ามีอำนาจสั่งการค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจสั่งการเชิงปกครองเพียงเท่านั้นค่ะแต่ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นการเข้าถึงพื้นที่ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดอยู่แล้วซึ่งการเป็นประธานจะช่วยให้การสั่งการสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะประเด็นที่สองค่ะนะคะที่ห่วงกังวลว่านายกอบจ.ไม่ได้รับผิดรับชอบต่อพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านประธานคะปัญหามลพิษโดยเฉพาะ PM 2.5 เป็นปัญหาปัญหาภัยพิบัติที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเพียงเท่านั้นการหวังพึ่งกลไกภัยพิบัติอย่างเดียวเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุค่ะนายกอบจ.มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนี้นะครับรู้ปัญหาเข้าใจบริบทและความต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งค่ะ

0: ึ่งไม่ใช่มาแป๊บๆกว่าจะรู้เรียนรู้งานกว่าจะรู้ปัญหาก็ย้ายอีกแล้วนะคะจากสถิติที่ฉันรวบรวมมานะคะท่านประธานวาระการดำรงตำแหน่งและการโยกย้ายของผู้ว่าราชการจังหวัดมีการโยกย้ายบ่อยและมีอายุงานที่อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสั้นค่ะเฉลี่ย8เดือนถึงปีครึ่งเพียงเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ของดิฉันนะคะถ้านับวาระของผู้ว่าที่รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2539ค่ะปัจจุบันมีผู้ว่ามาแล้ว19คนและผู้ว่าที่คือ68วันเพียงเท่านั้นค่ะแต่ที่แย่กว่าคือผู้ว่าที่น้อยคนมากที่ไม่ใช่คนพื้นที่ต้องย้ายตามคำสั่งของเจ้านายนะคะเมื่อไม่ใช่จังหวัดของตัวเองเมื่อเปลี่ยนคนใหม่การทำงานก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ประเด็นที่สามค่ะประเด็นที่สว.ห่วงกังวลว่าความเป็นการทางการเมืองกับนักการเมืองท้องถิ่นการเป็นข้าราชการประจำจะมีความเป็นการทางการเมืองมากกว่าท่านประธานคะนายกอบจ.มาจากการเลือกตั้งของคนในพื้นที่ต้องรับผิดรับชอบกับพี่น้องประชาชนที่เลือกนายกอบจ.มาหากแก้ไขปัญหาไม่ได้ประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองค่ะในคูหาเลือกตั้งประเด็นที่4ค่ะประเด็นห่วงภาพของนายกอบจ.ทุกจังหวัดไม่เท่ากันท่าน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: บัณฑิตเทิดสกุล
1: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมรอฟังบัณฑิตเทิดสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชลิดพิปรายร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดนะครับที่วุฒิสภาได้มีการแก้ไขแล้วก็ส่งกลับคืนมานะครับท่านประธานครับวุฒิสภาได้มีการไปแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีปัญหาเป็นอย่างมากนะครับทีนี้ในส่วนที่ผมจะพูดถึงนะครับผมจะพูดถึงกรณีการป้องกันและก็ควบคุมมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะนะครับผมจะเน้นไปที่เรื่องของภาคป่าไม้แล้วก็ภาคเกษตรกรรมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีปัญหาเป็นอย่างมากนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องพื้นที่ป่านะครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดปัญหา PM 2.5 อย่างมีนัยสำคัญอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงแต่อีกด้านหนึ่งนะครับสิทธิของประชาชนที่อยู่ในเขตป่ามีที่ดินอยู่ในเขตป่าหรือทำมาหากินอยู่กับป่าพึ่งพิงอยู่กับป่าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่นมนานมาแล้วนี่คือข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันนะครับในส่วนที่สวได้แก้ไขมาก็มีบางประการนะครับที่ผมคิดว่าก็มีปัญหาในตัวของมันอยู่นะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงสัก 2-3 ประเด็นนะครับเรื่องที่1นะครับพื้นที่ป่านะครับพื้นที่ป่าเป็นที่ที่นอกจากเป็นป่าแล้วนะครับก็ยังเป็นที่ที่ผู้คนเนี่ยใช้ในการทำมาหากินด้วยนะครับแน่นอนครับพื้นที่ป่า102ล้านความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีนัยสำคัญอย่างมากในการก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เช่นเดียวกันนะครับในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นป่าชุมชนที่ประชาชนเนี่ยก็เข้าไปดูแลอยู่นะครับแล้วก็ยังมีที่ดินที่คนทำกินแล้วก็ทับซ้อนกับเขตป่าอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.7 ล้านไร่นะ

0: ครับความสำคัญของมันก็คือว่าการดูแลจัดการป่าการบริหารการไฟป่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นนะครับที่ผ่านมานะครับการให้สิทธิ์แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลเนี่ยมันไม่ได้มีฐานทางกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพรบฉบับนี้ก็ดูเหมือนพยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีสิทธิ์นะครับแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นเรื่องของภาคสมัครใจนะครับโดยกำหนดให้หน่วยงานของกระทรวงต้องไปจัดทำแผนนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสภาพบังคับไม่ได้มีสภาพบังคับนะครับว่าจะต้องให้สิทธิ์ให้แก่ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในหลายๆเรื่องมีการทำพูดถึงเรื่องของมาตรการจูงใจนะครับที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลที่ดินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพยายามที่จะพูดถึงแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีมาตรการบังคับให้หน่วยงานเรามีปัญหามาโดยตลอดนะครับว่าหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานรัฐอื่นๆแม้กระทั่งประชาชนพยายามนะครับพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ป่าพยายามที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าตวงทรัพย์พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแก้ระเบียบกฎหมายไม่ยอมแก้ตัวกฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการสร้างมาตรการที่แบบบังคับนะครับบังคับให้หน่วยงานที่เป็นต้นตอของปัญหาเนี่ยข้อเท็จจริงในการที่จะทำให้มีการจัดทำเครื่องมือใหม่ๆออกมาตรการใหม่ๆที่ทำให้ประชาชนแล้วก็รัฐเนี่ยร่วมมือกันในการพื้นที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ยังทับซ้อนกันอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้แบบนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมจึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเสนอให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการกรรมธิการร่วมของทั้งสองสภาขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมการพิจารณาแล้วก็ออกแบบมาตรการใหม
1: ่ท่านกมลทัศน์กิติสุนทรสกุล
2: เรียนท่านประธานสภาพมลทัศน์กิติสุนทรสกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดในประเด็นมาตรา86และมาตรา88นะคะที่ทางวุฒิสภาเนี่ยแก้ไขในเรื่องของการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ PRTRซึ่งตรงนี้ออกไปนะคะในมาตรา4ก็เลยทำให้สาระสำคัญในมาตรา86และ88เนี่ยหมวด4ภาคอุตสาหกรรมถูกตัดออกไปด้วยค่ะท่านประธานนะคะดิฉันจะขออนุญาตสรุปประเด็นสาระสำคัญของระบบ PRTR ข้อแรกนะคะระบบ PRTR เนี่ยจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับประชาชนแล้วก็ภาครัฐค่ะหากไม่มีระบบ PRTR ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศเป็นพิษทิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ทราบแหล่งกำเนิดมลพิษทำให้การฟ้องร้องคดีแพ่งการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนหรือการเอาผิดทางอาญากับผู้ก่อมลพิษเนี่ยทำได้ยากเองก็จะขาดข้อมูลที่จะใช้ในการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องที่2ค่ะการจัดการฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจะต้องทำตั้งแต่ต้นทางอย่างแท้จริงฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ

0: 3ก็คือ PRTR เนี่ยจะสร้างความโปร่งใสและระบบเกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ดิฉันจะขอยกตัวอย่าง PRTR เป็นกลไกในการจัดการมลพิษทางอากาศได้อย่างสำเร็จอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาทำกันยังไงท่านประธานคะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการใช้กฎหมาย PRTR เนี่ยตั้งแต่ปี1999ค่ะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการควบคุมคุณภาพอากาศแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ญี่ปุ่นบังคับให้โรงงานนะคะต้องคำนวณแล้วก็รายงานการปล่อยสารเคมีอันตรายกว่า400ชนิดรวมถึงก๊าซที่เป็นสารตั้งต้นของ PM 2.5 สู่สิ่งแวดล้อมด้วยฝุ่น PRTR นะคะถูกเปิดเผยให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตบริษัทในญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็จะต่างแข่งขันกันลดการปล่อยมลพิษให้ต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อสร้างความมั่นใจโดยที่รัฐเนี่ยแทบจะไม่ต้องเข้าไปตีกรอบกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมเลยสุดท้ายรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขาก็ใช้ข้อมูล PRTR ควบคู่ไปกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อสร้างแบบจำลองการกระจายตัวของฝุ่น PM 2.5 ควบคุมแบบเจาะจงพื้นที่และประเภทอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุดค่ะนี่ไงคะตัวอย่างประเทศที่เขาทำได้สำเร็จเขามีกระบวนการในการจัดการคุณภาพอากาศแบบนี้ค่ะท่านประธานคะหากกฎหมายอากาศสะอาดของไทยเนี่ยไม่มีกงานได้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งแหล่งกำเนิดมลพิษที่แน่นอนและแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่แน่นอนได้เนี่ยจะฝุ่น PM 2.5 ขาดโครงสร้างระบบทำเนียบสารมลพิษและสารเคมีอันตรายไปขาดข้อมูลที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพอากาศอย่างน่าเสียดายค่ะสุดท้ายทำให้เราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุไม่สามารถควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษรายใหญ่ได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพดังนั้นดิฉันจึงขอเห็นด้วยนะคะกับการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ร่วมกันทั้งสมาชิกขอพระคุณมากค่ะ
1: ท่านนฤมาศเปี่ยมบัณฑิต
2: เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตผู้แทนเขต6จังหวัดชลบุรีพรรคประชาชนท่านประธานคะภายหลังที่ดิฉันได้อ่านร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่ทางวุฒิสภาได้มีการพิจารณาแก้ไขแล้วส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรของเราก็เกิดข้อกังวลและไม่เห็นด้วยในหลายๆมาตรานะคะที่มีการแก้ไขค่ะท่านประธานโดยเฉพาะมาตราที่4มาตรา66มาตรา8ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PRTR ค่ะท่านประธานนะคะดิฉันค่ะลองจินตนาการนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งก่อนค่ะสมมุติว่าบ้านทุกท่านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งแล้วคืนนึงเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาเพราะท่านลุกไปเปิดหน้าต่างแล้วก็มองเห็นควันขาวๆอยู่ในอากาศท่านโทรแจ้งเทศบาลแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็เข้ามาดูมาถ่ายรูปมาไม่มีใครตอบท่านได้เลยว่ากลิ่นนั้นมาจากโรงงานไหนปล่อยสารอะไรมาบ้างปล่อยมาแล้วกี่ครั้งในโลกความเป็นจริงค่ะกว่าจะมาตรวจบางทีมันไม่ทันการแล้วแล้วก็ไม่แปลกด้วยค่ะที่ว่าตรวจแล้วได้คำตอบว่าไม่พบและไม่เกินค่ามาตรฐานเรื่องแบบนี้นะคะไม่ใช่เรื่องสมมุติหลายครั้งต่อหลายครั้งอำเภอศรีราชานะคะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งมีโรงงานหลายร้อยแห่งใกล้ชิดกับชุมชนค่ะแต่ทุกครั้งที่ชาวบ้านร้องเรียนเรื่องกลิ่นควันสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆคือหน่วยงานต้องมาตรวจทีละโรงงานเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเพราะไม่มีข้อมูลกลางที่บอกล่วงหน้าว่าใครปล่อยอะไรปริมาณเท่าไหร่ซึ่ง PRTR ค่ะถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า PRTR เนี่ยคืออะไรมันคือทำเนียบการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษซึ่งชื่อทางการออกจะเข้าใจยากนะคะแต่หลักการของมันง่ายมากคือนึกถึงฉลากของขวดน้ำอัดลมที่จะบอกว่ามีน้ำตาลกี่กรัมมีโซเดียมเท่าไหร่เราถึงเลือกดื่มหรือไม่ดื่มอย่างมีข้อมูลซึ่ง PRTR ค่ะคือฉลากแบบเดียวกันเลยค่ะท่านประธานแต่ว่าติดไว้ที่โรงงานไม่ใช่ขวดน้ำถ้าเรามี PRTR โรงงานทุกแห่งต้องรายงานว่าทุกปีปล่อยสารมลพิษชนิดไหนปริมาณเท่าไหร่เข้าสู่ข้อมูลกลางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถรับรู้ได้ถึงข้อมูลไม่ต้องรอค่ะว่าให้มีคนมาร้องเรียนไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาไล่ตรวจที่โรงงานนะคะพอข้อมูลมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นทางและนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่หลายประเทศทั่วโลกค่ะท่านประธานใช้ระบบนี้เป็นหัวใจของกฎหมายอากาศสักการง่ายๆว่าประชาชนมีสิทธิ์

0: รู้ว่าใครกำลังปล่อยหายใจอยู่และดิฉันก็พบว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภานะคะที่ส่งกลับมาไม่ว่าจะเป็นมาตรา4ที่ตัดนิยามของร่างครบ.ฉบับนี้ที่เคยบรรจุคำว่าทำเนียบการปลดปล่อยสารและเคลื่อนย้ายมลพิษไว้อย่างชัดเจนแต่วุฒิสภาก็ตัดคำนิยามคำนี้ออกไปมาตรา86นะคะเดิมกำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องจัดทำเนียบปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษของภาคอุตสาหกรรมก็ถูกตัดออกไปเช่นกันเช่นเดียวกับมาตรา88ค่ะและมาตรา66นะคะที่เดิมให้สำนักงานเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจออกหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษได้ทางวุฒิสภากลับแก้ไขให้ต้องเสนอผ่านรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเวลาให้กับเรื่องที่ควรจะเปิดเผยได้อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมาค่ะพูดง่ายๆค่ะคือวุฒิสภาตัดทั้งตัวรมและทำยังไงให้การเปิดเผยด้วยท่านประธานคะดิฉันอยากจะถามตรงๆว่าใครได้ประโยชน์จากการไม่มี PRTR คนที่ได้ประโยชน์คือผู้ที่ประกอบการบางรายที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเองปล่อยอะไรออกมาส่วนคนที่เสียประโยชน์ค่ะคือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ต้องทนอยู่กับกลิ่นกับควันกับฝุ่นสารเคมีตัวเองหายใจคืออะไรด้วยซ้ำที่น่าเสียดายกว่านั้นคือร่างฉบับนี้เนี่ยเขียนรับรองไว้ตัวเองไว้ในมาตรา8และมาตรา9ว่ารู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาดแต่พอถึงเครื่องมือที่จะทำให้สิทธินั้นเป็นจริงได้อย่าง PRTR ก็ถูกตัดทิ้งไปอย่างน่าเสียดายค่ะถ้ากับว่าท่านเขียนสิทธิ์ไว้สวยหรูแต่ไม่ให้กุญแจไขประตูไปใช้ขออะไรที่เกินเลยค่ะดิฉันขอเพียงแค่วันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเราคืนกุญแจดอกนั้นนะคะให้ประชาชนดิฉันจึงอยากให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมค่ะเพื่อขอให้คงระบบ PRTR ไว้ตามร่างเดิมของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไม่ต้องเดาอีกต่อไปค่ะว่าอากาศที่ตนเองหายใจมีอะไรปนเปื้อนอยู่บ้างขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านฉัตรสุภัทรวดิษ
2: ฐ์เรียนท่านประธานสภาครับฉัตรสุภัทรวดิษฐ์ผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายาโมพรรคประชาชนครับท่านประธานครับพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.เนี่ยนะครับนโยบายที่ดีแค่ไหนถ้าเครื่องมือหน้างานใช้ไม่ได้จริงและติดขัดขั้นตอนทางธุรการนโยบายนั้นก็ไม่มีทางแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนด้านร่างที่วุฒิสภาลงมติแก้ไขแล้วส่งคืนกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรใจหายวาบเลยครับผมก็อึ้งกับประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับที่กลุ่มคนหลากหลายจาก20อาชีพมารวมกันแล้วใช้คุณวุฒิวัยวุฒิทุกอย่างกันไปใน3ประเด็นที่ก่อนหน้านี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเอาไว้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับเพราะหลังจากอ่านร่างของท่านแล้วนะครับมีลักษณะออกไปในทางเอื้อนายทุนตัดสิทธิ์ประชาชนถ่วงรั้งความเจริญผมขอขยายความแค่2ประเด็นพอครับประเด็นแรกครับคืนงานแต่ไม่คืนอำนาจครับท่านเปลี่ยนตัวประธานกรรมการอากาศสะอาดจังหวัดครับมาตรา40และมาตรา41ครับทางด้านวุฒิสภาครับแก้ไขโดยเปลี่ยนประธานกลับไปเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ลดนายกอบจไปเป็นรองประธานพร้อมกับนายกอบจเนี่ยเข้ามาจากการเลือกตั้งนะครับเขามีการบริหารงานเขามีบุคลากรงบประมาณมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นการกระจายอำนาจด้วยครับหันมาดูทางผู้ว่าครับเราไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักผู้ว่าจริงๆหรอครับล้นมือมากจริงๆไปดูเถอะครับเวลาตั้งคณะกรรมการอะไรสักอย่างระดับจังหวัดน่ะแทบทั้งนั้นครับเชิญท่านผู้ว่าเป็นประธานไม่รู้ว่ากี่ร้อยคณะนะครับท่านมี24ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันทำงานทุกวันนี่ยังไม่ดูว่าท่านมาเป็นผู้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านก็ลุ้นนะครับว่าเป็นกี่เดือนครบปีแล้วท่านจะได้รับการโยกย้ายไปที่โน่นที่นี่ที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโคราชบ้านผมเนี่ยท่านผู้ว่าท่านเพิ่งได้มาอยู่โคราชพฤศจิกา68อาทิตย์ที่แล้วย้ายแล้วนะครับสั้นมากเลยครับเพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงว่าส่วนนี้เราเนี่ยกำลังพยายามกระจายอำนาจนะครับแต่ว่า

0: การตัดสินใจนะครับต่างๆเนี่ยถ้าเป็นนายกอบจ.จะมีความต่อเนื่องมีความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนครับแล้วอย่าดึงกลับวกกลับมาตลอดครับคิดว่าราชการจังหวัดมันก็กลับไปรวมศูนย์อีกครั้งหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือการตัดเครื่องมือคัดกรองผลกระทบของชุมชนและศักยภาพพื้นที่มาตรา78 79และ80ครับทั้งหมดนี้นะครับลองฟังดูนะครับว่าเราวางกลไกให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับฟังข้อมูลและมีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขการระบายมลพิษมาตรา78ครับการให้อำนาจกรรมการจังหวัดดูแลโครงการที่ไม่ต้องทำ EIA มาตรา79ที่ต้องทำ EIA หน่วยงานผู้อนุมัติต้องนำเงื่อนไขการกำจัดมลพิษของบอร์ดจังหวัดไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตมาตรา80ครับการที่วุฒิสภาตัดกลไกทั้ง3มาตรานี้ออกไปครับเท่ากับเรากำลังตัดระบบกลั่นกรองล่วงชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีมลพิษหนาแน่นอยู่แล้วนะครับจะไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายในการส่งเสียงหรือทักท้วงเลยว่าพื้นที่ของพวกเขาไม่สามารถรับฝุ่นได้อีกต่อไปแล้วครับการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องเดินไปด้วยกันอย่างสมดุล นะครับมีกติกาที่ชัดคนในพื้นที่นะครับสามารถร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นจะเป็นผลดีนะครับต่อทั้งผู้ประกอบการที่จะวางแผนเทคโนโลยีล่วงหน้าแล้วก็เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับผมจึงเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไม่ควรที่จะปล่อยประเด็นเชิงหลักการสำคัญเช่นนี้ผ่านไปง่ายๆครับเราควรมีมติไม่เห็นชอบกับที่สภาแล้วก็ดำเนินการครับตั้งคณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาตามมาตรา137ของรัฐธรรมนูญครับเพื่อนำข้อเท็จจริงนำมุมมองของคนหน้างานในท้องถิ่นและนำหลักการคุ้มครองชุมชนกลับไปร่วมพูดคุยหาจุดลงตัวกับวุฒิสภาทำให้พรบ.อากาศสะอาดฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ทำงานได้จริงและคุ้ม
1: ต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมจัย
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นผมอนุสรณ์ธรรมจัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนสังเกตกฎหมายได้แก้ไขมาโดยมุ่งจริงๆแล้วการที่มีหลายมาตราที่จะสร้างปัญหาและจะทำให้พรบ.อากาศสะอาดเนี่ยไม่สามารถเป็นทางอากาศได้อย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าผมจะมุ่งไปที่มาตรา1ทางอากาศข้ามพรมแดนนั้นเกิดถี่ขึ้นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนและโลกเดือดขณะนี้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยจากกันประเทศอินโดนีเซียก็ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างของไทยนะครับแล้วเราพบจุดความร้อนเนี่ยในอินโดนีเซียมากกว่า 5,000 กว่าจุดนะครับแล้วกระทบต่อชาวใต้จำนวนมากซึ่งตรงนี้สสพักขมลเนี่ยก็ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขมลพิษทางอากาศข้ามแดนจึงไม่ใช่ปัญหาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นนะครับแต่บริเวณโดยรอบของประเทศไม่ว่าจะเป็นเหนือไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกกระทบหมดแล้วก็มีจุดกำเนิดมลพิษทางอากาศเนี่ยนอกประเทศไทยซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีกลไกมีกฎหมายที่ดูแลตรงนี้การที่วุฒิสภาไปตัดกลไกตรงนี้ออกเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสิ่งที่ตกลงและแก้ไขหรือดำเนินการโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะเราวางกลไกเชื่อมโยงกันเพื่อแก้ปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยที่เรามีเรื่องของความรู้ข้อมูลจัดทำระบบข้อมูลและ GIS ของแหล่งกำเนิดของมลพิษข้ามแดนแล้วก็สร้างกลไกจากกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระ

0: ทรวงมหาดไทยเพื่อสามารถมีกลไกเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านได้แต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยไปตัดกลไกส่วนนี้ลงทำให้กลไกอันนี้แคบลงที่จะทำลงนะฮะนอกจากนี้เรายังมีกลไกจูงใจทางเศรษฐกิจควบคุมหรือระงับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่เชื่อมโยงกับการเผาแล้วก็สามารถตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานได้เราสามารถรับผิดชอบและตรวจสอบแหล่งที่มาของมลพิษอุณดาวเทียมหลายดวงหลายระบบนะครับเพื่อติดตามวิเคราะห์จุดความร้อนสะสมในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยเรากำหนดให้มีรัฐภาคีดำเนินการติดตามพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ไฟป่าสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้เราจะมีระบบในเรื่องของเตือนภัยล่วงหน้านอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าเราใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยในการสร้างยุทธศาสตร์ขึ้นมาพัฒนายุทธศาสตร์ขึ้นมากับลาวกับเมียนมาซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถทำให้เราแก้ปัญหาได้เชิงรุกมากขึ้นนะครับการที่สวเนี่ยไปแก้ไขมาตรา130วรรค2เนี่ยมันไปลดทอนเครื่องมือด้านเจรจาการทูตนะครับเพราะว่าสิ่งที่สภาผู้แทนเสนอไปเนี่ยมันมีมาตรา130วรรค2อยู่ซึ่งมันจะช่วยทำให้แก้ปัญหาดีขึ้นนอกเขตประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันจะรักษาความยืดหยุ่นให้ครอบคลุมเกินกรอบข้อตกลงที่เป็นภาคีคือวุฒิสภาเนี่ยไปเน้นที่ให้แก้ปัญหาโดยใช้ระบบภาคีซึ่งมันไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราสามารถมีกลไกอื่นๆที่จะทำนอกเหนือข้อตกลงที่เป็นภาคีได้การที่ไปแก้เนื้อหาสาระส่วนร่วมของประชาชนการไม่มีบทลงโทษต่อภาคธุรกิจต่อภาคการผลิตเนี่ยมันทำให้กฎหมายเนี่ยมันอ่อนลงและแก้ปัญหาได้น้อยลงนะฮะแล้วสิ่งที่สภาผู้แทนคิดไว้เนี่ยมันมีตรรกะทางกฎหมายชัดเจนครบวงจรฮะกลไกเหล่านี้เชื่อมโยงกันมาตราต่อมาตราทำขอให้ยืนยันร่างของสภาผู้แทนและเนื่องจากคณะตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างสภาผู้แทนและสว่างที่ดีที่สุดคืออะไรครับ
1: ท่านภูนศักดิ์จันจำปี
2: กับเรียนท่านประธานสภานะครับผมภูนศักดิ์จันจำปีบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดครับผมมีประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับร่างที่ทางวุฒิสภาส่งกลับมาอยู่2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับประเด็นแรกจะเป็นในส่วนของหมวดที่2ซึ่งคือโครงสร้างของคณะการบริหารจัดการสะอาดและก็ประเด็นที่2นะครับจะเป็นประเด็นในส่วนของบทลงโทษซึ่งอยู่ในส่วนมาตรา231ครับท่านประธานครับผมขอเริ่มที่ประเด็นแรกเลยโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารเพื่ออากาศสะอาดนะครับที่ทางวุฒิสภาส่งกลับคืนมาเนี่ยมีการเพิ่มตัวแทนจากภาคเอกชน2ตำแหน่งซึ่งก็คือประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการโดยตำแหน่งสิ่งที่เปลี่ยนก็คือทำให้จำนวนของคณะกรรมการนะครับจากเดิมซึ่งมี28คนเนี่ยปรับเพิ่มเป็น30คนโดยที่จะแบ่งเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นโดยตำแหน่ง13ตำแหน่งและก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ15ตำแหน่งและอีก2ตำแหน่งก็คือกรรมการโดยตำแหน่งจากหอการค้าและก็สภาอุตสาหกรรมผมไม่ได้คัดค้านนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเพราะว่าผมมองว่าถ้าปราศจากภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริการอากาศสะอาดแล้วเนี่ยพรบฉบับนี้ก็คงสำเร็จไปได้ยากแต่ปัญหาคือว่ากฎหมายนะครับเปิดให้ภาคธุรกิจเข้ามาในมาตรา18ซึ่งท่านลองไปดูเนี่ยสัดส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยในข้อที่4นะครับมีระบุไว้ว่าเครือข่ายหรือองค์กรร่วมของภาคธุรกิจเอกชนจำนวน2ตำแหน่งดังนั้นถ้าหากเพิ่ม2ตำแหน่งจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาก็เท่ากับว่าเราจะมีกรรมการจากองค์กรธุรกิจเนี่ยถึง4ตำแหน่งนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าร่างของสว.เนี่ยเรา

0: ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจภาคเอกชนมากแล้วในขณะที่ภาคการผลิตอื่นๆล่ะครับภาคการเกษตรภาคการขนส่งแรงงานหรือประชาชนผู้ที่รับผลกระทบอยู่ตรงไหนครับหรือท่านจะเห็นว่าภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมนั้นน่ะมีความสำคัญมากเพียงแค่2ตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับดังนั้นผมมองว่าการเฉลี่ยตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเมื่อมาดูในมาตรา6มาตรา32เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของคณะกรรมการวิชาการเพื่ออากาศสะอาดก็มีการเพิ่มสภาก็สภาอุตสาหกรรมเช่นกันภาคเกษตรขนส่งแรงงานต่างๆหรือผู้ได้รับผลกระทบก็ไม่มีอีกเช่นเคยแต่ในขณะที่มาตรา36ครับเรื่องของคณะกรรมการเครื่องมือและมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่ออากาศสะอาดมีการใช้คำกว้างๆว่าองค์กรเอกชนซึ่งผมคิดว่าคำนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับถ้าหากท่านมีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเขาประกาศไว้ท่านก็สามารถคัดเลือกนะฮะเข้ามาเป็นคณะกรรมการได้เช่นกันโดยปกตินะครับผมเชื่อว่าในการขอความเห็นจากผู้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีการเชิญหน่วยงานภาคธุรกิจเข้ามาอยู่แล้วนะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของบทกำหนดโทษนะครับซึ่งมีการปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานมีการปรับลดโทษลงอย่างมากนะครับจาก50ล้านบาทเหลือ5ล้านบาทและในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐปรับลดลงจากไม่เกิน100ล้านบาทเหลือเพียงแค่10ล้านบาทซึ่งผมเห็นด้วยนะทางด้านอาญาเสมอไปแต่การจงใจปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งปกปิดข้อมูลหรือกระทำผิดซ้ำกรณีนี้ครับชัดเจนมากว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายทำผิดมากก่อมลพิษสูงต้องจ่ายมากครับหลักการเหล่านี้ควรนะครับท่านประธานครับโดยจากที่ทุกท่านได้มีการกล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานจะเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยกับร่างที่สภาผู้แทนราษฎรในหลากหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นการตัดสิทธิ์ของประชาชนคดีแบบกลุ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนการไม่มีซึ่งกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศสะอาดการเปลี่ยนแปลงประธานจากครับจังหวัดจากนายกอบจเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการพูดถึงมากมายนะครับว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนซึ่งล้วนเหล่านี้นะครับเป็นการตัดเครื่องมือและกลไกในการควบคุมการปล่อยอากาศสะอาดโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายมลพิษหรือว่า PRTR นี่ก็โดนตัดไปเช่นกันทางแทนนะครับตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและได้ส่งคืนมายังสภาผู้แทนราษฎรขอตรวจสอบองค์ประชุมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน

สมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญแสดงตนด้วยนะคะว่าท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้มารับบัตร

0: านประธานครับ497แสดงตนครับ
1: ไปรับบัตรเลย
0: บัตรหายครับ
2: คืออย่างนี้ที่ว่าไม่ค่อยให้ลุกขึ้นขานเนี่ยเพราะว่าเวลาเจ้าหน้าที่เขาเช็คเนี่ยมันจะมีผลต่อการรายงานมันทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานช้าเพราะฝ่ายชาวเลขเนี่ยเขาจะต้องมาดูว่าคนที่ขานเนี่ยไปซ้ำกับบัตรเลขที่กดหรือไม่ระบบด้วยการกดบัตรที่เอาไปนะคะถ้าไม่จำเอาไว้ที่นี่นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะดูแลรักษาบัตรให้เราอย่างดีถ้าบัตรหายบัตรสำรองก็มีนะคะเรียบร้อยไหมเจ้าหน้าที่มีสองท่านน่ะที่ไม่มีบัตร

0: เรียบร้อยนะคะขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลร่วมประชุม415ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบนะคะครบองค์ประชุมต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นชอบของวุฒิสภาหรือไม่ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนด้วยผู้ใดไม่เห็นชอบกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง
1: ท่านประธานครับ497ไม่เห็นชอบ
0: บัตรไปไหน
1: ท่านประธานครับผมแจ้งท่านประธานหลายรอบแล้วครับบัตรผมหายครับท่านประธาน
0: คราวหน้าทำใหม่นะ
1: ได้ครับขออภัย
0: ต่อไปเดี๋ยวจะใช้บัตรประชาชน
2: ท่านประธานครับ476ไม่เห็นชอบครับ
0: สมาชิกท่านใดบัตรหายลุกขึ้นนะคะเชิญค่ะจะได้พร้อมกันทีเดียวเลยคนไหนไม่มีบัตรเมื่อกี้มี2ท่านนะคะตอนที่เราแสดงตนมีอีกไหมคะเพราะว่าทางชาวเลขเนี่ยเขาจะได้ทำงานได้ถูกต้องสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีนะคะขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้417ท่านมีผู้เห็นด้วยผู้ไม่เห็นด้วย414คะแนนงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียง0เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภานะคะ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตบันทึกไว้นิดนึงครับณัฐวุฒิบัวประทุมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ไม่แน่จริงครับ
4: ปิดไมค์ครับปิดไมค์ก่อน
0: กี้ขึ้นเป็นชื่อคุณเหรอ
3: ครับผมเห็นว่าเป็นเช่นนั้นครับผมยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยครับขอบันทึกไว้ครับท่านประธานครับ
0: เจ้าหน้าที่บันทึกไว้นะคะเป็นหลักฐานเนื่องจากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรกำหนดจำนวนและตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137วงเล็บ3ประกอบข้อบังคับข้อ137วรรค2ขอเชิญกำหนดจำนวนกรรมาธิการร่วมกัน
5: ท่านประธานที่เคารพครับผมธนยศทิมสุวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับเสนอจำนวนนะครับกรรมาธิการร่วมครับ
0: ที่ประชุมกำหนดให้มีกรรมาธิการจำนวน20ของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน10ท่านสัดส่วนของวุฒิสภาจำนวน10ท่านทั้งนี้สัดส่วนที่จำนวนเท่ากันนี่37วงเล็บ3นะคะสัดส่วนของพรรคของกรรมาธิการของแต่ละพรรคการเมืองก็จะเป็นดังนี้นะคะพรรคภูมิใจไทยเสนอเลย
6: เรียนท่านประธานครับพิชิตพอจิตครับขอเสนอท่านครับ1ท่านอนุรักษ์จุลีมาศ2ท่านพิมพ์พัฒนาวิชัยกุล3ท่านอนุสรไกรวัฒน์อนุสร4ท่านชวลิตแสงอุทัยขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคประชาชนจำนวน2ท่าน
7: เรียนท่านประธานครับณัฐชนนชนะบุญนาศักดิ์ครับขอเสนอ2ท่านครับสักครู่นะครับท่านแรกครับนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์มีอาชวานันทกุลขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคเพื่อไทย2ท่าน
8: กับเรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์

0: พรรคเพื่อไทยครับขอเชิญเพื่อไทย2ท่าน1นายระวีเล็กอุทัย2นายจักรพลตั้งสุทธิธรรมขอผู้รับรองได้ครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะพรรคกล้าธรรมจำนวน1ท่าน
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายชัยอนันต์เก็บเมฆสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับขอเสนอชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคกล้าธรรมนะครับท่านเป็นพรรครัตนคำฟูครับผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะต่อไปพรรคประชาธิปัตย์จำนวน1ท่าน
3: ค่ะดิฉันนางรัตน์กล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขอเสนอนางการดีเดียวไพโรจน์ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ผู้รับรองถูกต้องค่ะเมื่อแต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อกรรมธิการตามสัดส่วนและมีผู้รับรองเรียบร้อยตามค่ะขอเชิญเลขาธิการอ่านรายชื่อกรรมธิการ
4: รายชื่อคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.นายอนุรักษ์จุลีมาศ 2. นางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุล 3. ไกรวัฒนุสรฤทธิ์แสงอุทัยพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ 6. นางสาวสฤณีอาชวานันทกุล 7.นายจักรพงษ์ตั้ง8นายระวีเล็กเต้านางสาวเพ็ญพักรัตนคำฟูและ10นางการดีเลียวไพโรจน์

0: านเลขาครบนะท่านสมาชิกคะวันนี้พิจารณากันมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วขอปิดการประชุม
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีมาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ราษฎรได้ผ่านวาระสามร่างพระราชบัญญัติหลักราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมทั้งชอด้วยค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เริ่มต้นกับมีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอาทิปัญหาการค้ำประกันเงินกู้ในสหกรณ์ทางการศึกษาซึ่งผู้ค้ำประกันหลายรายได้รับผลกระทบจากการไม่ชำระหนี้ของผู้กู้จนผู้ค้ำประกันบางรายต้องรับผิดชอบวงเงินเป็นจำนวนมากจึงขอให้มีการทบทวนไม่ให้มีผู้ค้ำประกันสัญญานอกจากนี้ยังหารือถึงปัญหาลำห้วยสำราญอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษมีสภาพตื้นเขินดีจำนวนมากจนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มประสิทธิภาพขอให้กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกโดยด่วนพร้อมกันนี้สมาชิกยังเรียกร้องไปยังกรมทางศาลาพักคอยรถประจำทางบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่210-700เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนี้มีนักเรียนนักศึกษารอขึ้นรถประจำทางเป็นจำนวนมากบางรายนั่งรอบนพื้นทางเหตุกับนักเรียนนักศึกษาอีกทั้งได้มีการหารือถึงปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำราคาขายไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการเพาะปลูกจนเกษตรกรได้รับ

0: และสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการหารือเสร็จสิ้นลงแล้วที่ประชุมก็ได้เริ่มต้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ทางคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีมติเห็นชอบวาระ3ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.รวมทั้งร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.จากนี้จะได้ดำเนินการส่งไปยังวุฒิสภาพิจารณาต่อไปต่อมาที่ประชุมได้บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีเหตุผลสำคัญเนื่องจากในแต่ละปีมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรมสมควรกำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีและการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามที่ศาลมอบหมายได้ในทุกประเภทคดีและกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานบุคคลเฉพาะเรื่องของเจ้าโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่2เป็นรายมาตราทั้งนี้ในมาตรา4ที่มีการแก้ไขมาตรา34/2ซึ่งนายจิตติพจน์วิริยโรจน์กรรมาธิการมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้อำนาจประธานศาลฎีกาออกข้อกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีได้อาจจะขัดหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่มีการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการอย่างชัดเจนซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ที่ทรงอำนาจในการตรากฎหมายแต่เหตุใดกฎหมายฉบับนี้จึงตัดอำนาจของรัฐสภาออกไปแล้วได้ให้อำนาจนี้ไปเป็นของตุลาการอย่างไรก็ตามได้เทียบเคียงกับกระบวนการตราระเบียบของตุลาการศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นกฎหมายมีลำดับศักดิ์ใกล้เคียงกันกับข้อกำหนดดังกล่าวยังได้บัญญัติว่าเมื่อมีการออกระเบียบของศาลปกครองสูงสุดเสร็จสิ้นแล้วต้องส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบภายใน30วันแต่ในส่วนของศาลฎีกาเหตุใดจึงไม่กำหนดไว้แบบกำหนดของแต่ละศาลเกิดความลักลั่นค่ะ
1: การกำหนดประเภทคดีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่และวินัยคดีตามวรรค1วรรค2และวรรค3ให้เป็นไปตามข้อกำหนดประธานศาลฎีกาข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้บังคับใช้ได้และต้องส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบได้ถ้าต่อมามีการเสนอญัตติและสภาผู้แทนราษฎรมีมติภายใน30วันส่งข้อกำหนดดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ประธานศาลฎีกาดำเนินการให้เป็นวันให้หมายถึงวันในสมัยประชุมนะครับก็เป็นส่วนที่ผมแก้ไขนะครับเพื่อที่จะพยายามรักษาหลักการประชาธิปไตยที่อำนาจควรจะแบ่งเป็น3ส่วนอำนาจนิติบัญญัติสภาแห่งนี้ควรจะมีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับรวมทั้งไม่ให้เป็นการลักลั่นระหว่างศาลปกครองกับศาลฎีกาว่าสภาแห่งนี้ปฏิบัติต่อศาล2ศาลไม่เหมือนกันซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
0: ขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมสสแบบบัญชีรายชื่อตรา34/2กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีถือว่าเป็นตำแหน่งใหม่ส่วนนี้ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าอย่างไรกรณีที่ได้รับการบรรจุจะถือว่าตำแหน่งนี้เป็นพนักงานราชการลูกจ้างหรือพนักงานในส่วนของพนักงานช่วยเหลือคดีในร่างกฎหมายทางกรรมาธิการได้ตัดคำว่าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกส่วนนี้เห็นด้วยเห็นว่าบทบาทของเจ้าพนักงานช่วยเหลือคดีมีอำนาจหน้าที่ในลักษณะอย่างไรเช่นลักมูลพยานหลักฐานหรือลักษณะการรวบรวมเอกสาร
2: ทางคณะกรรมการเนี่ยนะครับไปพิจารณาตัดตอนต้นของวรรคแรกครับตัดคำว่าและการดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดออกและไปตัดตอนท้ายของวรรค2ที่ตัดคำว่าให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนพิจารณาคดีของศาลด้วยซึ่งอันนี้ผมเห็นพ้องด้วยแต่กระนั้นก็ตามครับท่านอาจจะต้องยกตัวอย่างหรือให้เราเห็นภาพสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าในกรณีการตัดทั้ง2ส่วนนั้น

0: ของเจ้าพนักงานคดีอำนาจหน้าที่หรือบทบาทหน้าที่ที่เขาจะทำเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรเป็นลักษณะรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเป็นลักษณะการรูปแบบการลงไปหาข้อมูลพยานหลักฐานเป็นลักษณะการรวบรวมเอกสารเป็นการถามคู่ความต่างๆนะครับซึ่งไม่ได้ถามโดยตรงแต่เป็นการตั้งประเด็นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการถามตีความหรือเป็นเรื่องของศาลเป็นลักษณะในการช่วยยกร่างคำนวณซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยท่านคงไม่ใช่คนไปลงรายละเอียดตัดสินเองแบบนี้ใช่หรือไม่
1: ในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ด้วยคะแนนเสียง416เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงนอกจากนี้วันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรยังได้มีการพิจารณากระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนได้อภิปรายในคำปรารภของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากมีถ้อยคำที่สามารถตีความได้กว้างเกินไปเช่นความสงบเรียบร้อยหรือศีลกระทบของความมั่นคงของรัฐที่ขาดองค์ประกอบความผิดที่ชัดแจ้งไม่มีเกณฑ์วัดเชิงปริมาณหรือเชิงประจักษ์ว่าพฤติกรรมระดับใดเป็นการละเมิดต่อกฎหมายจึงทำให้เกิดการตีความโดยอำเภอใจของผู้บังคับใช้กฎหมายได้พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการผูกขาดอำนาจการตีความและการใช้ดุลยพินิจรัดกุมภาระในการให้ความกรรมการหรือผู้มีอำนาจอันเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจสามารถจะเลือกปฏิบัติได้และอาจเป็นการแปรสภาพข้อห้ามทางศีลธรรมและความมั่นคงให้เป็นอาวุธทางการเมืองได้การวิพากษ์วิจารณ์หรือการตั้งคำตีความว่าเป็นภัยต่อบ้านเมืองหรืออาจถูกเหมาเข่งในการวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีจึงควรแก้ไขให้มีความชัดเจนค่ะ
2: และการใช้ดุลพินิจเมื่อกฎหมายภาระในการให้ความหมายจึงตกอยู่กับคณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียวเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจสามารถเลือกปฏิบัติ enforcement โดยหยิบยกมาตรานี้มาเล่นงานเฉพาะสื่อหรือเนื้อหาที่มันขณะที่เนื้อหากับอาจจะไม่ถูกดำเนินการใดๆได้ประเด็นต่อมาการแปลงสภาพข้อห้ามทางศีลธรรมและความมั่นคงให้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์เชิงนโยบายทุจริตคอร์รัปชันหรือการชนชั้นนำมักจะถูกแปะป้ายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1: ที่สุดแล้วที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วด้วยเสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนนเสียง2เสียงสภาผู้แทนราษฎรยังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.เป็นเรื่องที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมราษฎรเพื่อพิจารณาส.ส.จังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ได้อภิปรายสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพราะยังมีบางประเด็นที่สว.และส.ส.ยังมีความอื่นในอนาคตเช่นจังหวัดระยองเป็นเขตเศรษฐกิจ Eastern Seaboard ที่มีหลายบริษัทเข้าเล่นเศรษฐกิจให้ประเทศแต่สิ่งที่ชาวต้องเสียไปก็คือทะเลต่างจึงอยากจะเป็นตัวแทนของชาวให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะจะมีประโยชน์ที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนรักสิ่งแวดล้อมและการตั้งกองทุนเฉพาะรวมถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศสะอาดค่ะ
3: จริงๆอยากให้พรบ.ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยเร็วครับแต่ก็อยากให้ยั่งยืนให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญร่วมครับพรบ.ฉบับนี้ครับ

0: มันจะมีประโยชน์ครับนำไปสู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอุตสาหกรรมที่เราต้องการครับอุตสาหกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมพ.ร.บ.ฉบับนี้ครับมีทั้งข้อกฎหมายมีการตั้งกองทุนเฉพาะและมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้อากาศของเราสะอาดรวมไปถึงขยะต่างๆท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับรั่วกลางทะเลโรงงานระเบิดมีความกังวลเรื่องอากาศนี่ครับสุดท้ายครับผมอยากให้สภาแห่งนี้สนับสนุนให้ตั้งกรรมาธิการร่วมระหว่างผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเพื่อศึกษาพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้วให้เป็นของขวัญของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเพื่ออากาศที่สะอาดเพื่อการจัดการของเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน
1: ด้านนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคภูมิใจธรรมพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยวุฒิสภามีการตัดบทบัญญัติบางส่วนออกอาจจะส่งผลต่อความหวังของประชาชนเพราะปัจจุบันปัญหาสภาวะอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการแก้ไขของวุฒิสภาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจเดิมได้ให้อำนาจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารจัดการไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแทนซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการหารือกันอีกครั้งว่าราชการส่วนกลางกับส่วนกังวลถึงการรายงานการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษจะทำอย่างไรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายค่ะ
2: โครงสร้างอำนาจค่ะเชื่อว่าหลักกำจัยอำนาจเรายังคงต้องใช้เป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือมีการแก้ไขค่ะท่านประธานคะเดิมเนี่ยหน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยเป็นอบจ.หน่วยงานท้องถิ่นค่ะแต่มีการปรับแก้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประเด็นให้ชัดค่ะท่านประธานคะว่าจังหวัดหรือว่านายกอบจ.ว่าสำคัญไปกว่านั้นคือเราจะออกแบบโครงสร้างอย่างไรให้ฝ่ายราชการทั้งฝ่ายท้องถิ่นสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ที่สุดแล้วที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติไม่จัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมราษฎรด้วยคะแนนเสียง414เสียงต่อ2เสียงจำนวน20คนนะคะเป็นทั้งหมดของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรน่าจะกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปทุกช่องทางของสื่อรัฐสภาค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำสภาช่อง10แห่งนี้ครับทางสถานีวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.71 กิโลเฮิรตซ์นะครับและนอกจากนั้นท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง tpchannel.org หรือถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ Facebook นะครับพิมพ์ไปที่คำว่าเราก็จะได้รับชมและรับฟังการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันในขณะนี้วันนี้ผ่านท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังแลหน้าแน่นอนแล้วครับปัญหาในบ้านเรามีอยู่ทุกหย่อมย่านะครับปัญหาในแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดและเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเราจะเห็นจุดนะหลายๆจุดนะที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะนั้นตรงนี้เองมันเป็นคำถามจากประชาชนคนในพื้นที่ครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะคลี่คลายได้ยังไงนะและสร้างความปลอดภัยความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ได้ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมองรัฐสภาวันนี้ได้มีการพูดคุยวิเคราะห์สาเหตุนะฮะการก่อการได้วิเคราะห์สาเหตุกันไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องราวต่างๆที่เราได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับซึ่งผู้ร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับท่านอยู่ที่ห้องส่งหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศท่านมนเทียนสงประสาสงประชาครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับและอีก2ท่านนะครับมาทางโฟนอินนะครับท่านหนึ่งรองประธานคณะกรรมการชุดนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณคอสีมามุนะครับและสวัสดีครับและอีกท่านนึงครับครับผมและอีกท่านนึงนะครับท่านเป็นสสนราชิตกับในพื้นที่อยู่แล้วพรรคภูมิใจไทยท่านดร.สกริยาสอิสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับท่านสมานครับสวัสดีครับท่านประธาน
0: ร่วมพูดคุยกันนะครับในบริบทนะฮะแต่ละนะช่วงแต่ละพื้นที่นะที่ท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่จริงๆท่านประธานครับสถานการณ์ที่เราได้เชิญนะฮะพูดแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
3: สถานการณ
0: ์ครับ
3: ที่เราได้ประชุมไปเมื่อวันที่27
0: ครับ
3: เราได้เชิญถึง6หน่วยงาน
0: ครับ
3: องค์แห่งชาติ
0: ไม่ได้มา1หน่วยงาน
3: หน่วยงาน
0: อ
3: ๋
0: อครับผมฮะ
3: แล้วก็ยังเป็นประวัติศาสตร
0: ์ครับ
3: ของการประชุมในกรรมาธิการ
0: ฮะ
3: เพราะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้แทนราษฎรกรรมาธิการความมั่นคง
0: ครับ
3: ทุกพรรคที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ
0: ์ครับผม
3: ทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ครับ
3: 2อำเภอของจังหวัดสงขลา
0: ครับ
3: นะครับ14ท่านไม่ว่าพรรคประชาชนไม่ว่าพรรคกล้าทำ
0: ครับ
3: พรรคสหประชาชาติ
0: ใช่ครับ
3: แล้วก็พรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
3: เราไม่มีฝ่ายค้านและกับฝ่ายรัฐบาล
0: มารวมกันเพื่อจะแก้ปัญหา
3: ครับมารวมเป็นหนึ่งเดียว
0: ครับผม
3: เพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและกับประเทศชาติให้ได
0: ้ครับผม
3: ไม่เคยมี
0: ไม่เคยมี
3: ครั้งแรก
0: ครับเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นปรากฏการณ์นี้แล้วมันน่าจะมีอะไรเดินหน้าไปให้พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ได้สบายใจไหมครับ
3: ผมได้ฟังข้อมูลจากความมั่นคงเน
0: ี่ยครับ
3: ทั้ง6หน่วย
0: ครับ
3: ก็ได้มารายงานในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
0: ครับ
3: 1ล้มเหลว
0: ครับผม

0: บอกพื้นที่เป็นยังไงวันนี
1: ้
0: ทุกจุด
2: ครับผม
0: แต่เมื่อวานนี่ที่อะไรร้านวัสดุก่อสร้างอะไรโกลบอล
2: ครับ
0: ก็ต้องชื่นชมทางผู้ปฏิบัติการที่อยู่ในพื้นที
2: ่ครับ
0: เราได้เข้าไปในเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีถ้าเราไม่เข้าไปในเหตุการณ์อย่างทันท่วงทีแล้วที่คาบอมที่เขาเอาใส่ถ้าบ้านเราก็เรียกว่ารถพ่วงข้าง
2: ครับผม
0: เข้าไปจอดอยู่ในพื้นที่ก่อเหตุ
2: ครับผม
0: ก็คือหรือในร้านค้านั่นแล้วดีว่าเราไปได้ทันท่วงทีไม่อย่างนั้นละ
2: มีปัญหาม
0: ันก็จะเกิดคาบอม
2: เพราะฉะนั้นแสดงว่าหลังจากที่เราได้เรียกหน่วยงานมาแล้วเรารับรู้แล้วว่าอะไรคือข้อผิดพลาดทีนี้พอข้อผิดพลาดเนี่ยแน่นอนมันก็ต้องแก้ไขฮะท่านกอซีในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการความมั่นคงด้วยเนี่ยนะครับเป็นไงครับตอนนี้ขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนคนในพื้นที
3: ่คุณสมานครับท่านประธานครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆวันที่27ตามที่หน่วยงานเข้าไปให้ข้อมูลให้กับพวกเราในฐานะกรรมาธิการแต่จริงๆหลายๆท่านก็ยังบอกว่าบางหน่วยก็บอกว่าวันนี้หน่วยกำลังเราไม่ค่อยพ
2: อ
3: บางหน่วยก็บอกว่ามีการช่วงจังหวะที่เกิดเหตุมีการช่วยอะไรมากมายที่เขาเสนอในวันนั้นเนี่ย
2: คือ
3: จริงๆผมเองในฐานะคนในพื้นที่เนี่ยวันนี้ถามว่าพวกเรายังหวาดระแวงยังหวาดระแวงครับ
2: ยังหวาดระแวงอยู่ครับ
3: คือท่านสมานต้องคิดดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยเราทราบเลยวันที่22เกิดเหตุมาใช่ไหมครับ จริงๆวันนั้น50กว่าที่พอวันที่23ก็มาเกิดอีกคือผมเองเนี่ยวันนี้ถามว่าในพื้นที่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองก็คือพวกทีมอสอาสาสมัครต่างๆอส
2: คร
3: ับ แล้วก็ฝ่ายตำรวจก็ภูธรภาค9ก็มีตำรวจแล้วก็มีกรมนก็พวกทหารเราอีกเยอะแยะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยวันนี้หลังพวกเราใน3ที่ผมเอ่ยถึงใน3หน่วยงานที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามีบูรณาการในการจัดดูแลพื้นที่บ้างไหมนี่นะครับนั่นคือประเด็นที่ผมยังข้องว่าถ้าเรามีการบูรณาการจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่จะมุ่งหวังที่จะทำเพื่อให้เกิดข้อมูลเพื่อจะเกิดแรงกระเพื่อมเนี่ยเราก็น่าจะมีข้อมูลน่าจะมีการข่าวที่ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งที่สุดผมฝากคุณสมานว่าเราจะทำอย่างไรพวกผมในพื้นที่เนี่ยวันนี้เนี่ยถามว่าระหวาดระแวงไหมครับหวาดระแวงอยู่เลยครับ
2: หวาดระแวงครับ
3: มันเกิดมาตลอด20กว่าปีนี่ก็ยังเกิดมาอีก
2: ใช่ฮะมันเกิดมันเหมือนกับแทนที่ถ้าเป็นเคิร์ฟมันน่าจะลดลงแต่นี่มันเคิร์ฟมันไม่ได้ลดลงใช่ไหมฮะครั้งนี้มันเลยกลายเป็นว่าเอ๊พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่อีกนะฮะท่านสสในพื้นที่เองเนี่ยนะครับตอนนี้ได้มีแอคชั่นหรือว่าบทบาทอะไรเพิ่มเติมกับพี่น้องประชาชนหรือว่ากับหน่วยงานของรัฐมากขึ้นไหมเพราะทั้งสองท่านเนี่ยกำลังสโคปไปที่ข่าวกรองและหน่วยงานของรัฐด้วยเช่นเดียวกัน
4: ครับผมก็จริงๆงั้นพอเราก็เข้าพื้นที่มาตลอดนะครับผมเองท่านกอซีก็เข้าพื้นที่ไปตลอดก็ได้รับฟังข่าวจากพี่น้องประชาชนเรียกว่าอะไรครับคือไม่เชิงเป็นของมวลชนซึ่งมวลชนในพื้นที่เนี่ยก็หลายพื้นที่ก็สะท้อนมาทางสสในหลายเรื่องที่เหมือนกับรัฐเราไปดำเนินการแล้วเขารู้สึกไม่พอใจ
2: โอ้ครับผม
4: มันเลยในมุมมองของผมซึ่งเป็นส.ส.ในพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่ทำให้การข่าวอ่ะมันไม่ดีเอาไม่ได้ครับประมาณนั้น
2: ทีนี้ปัญหาว่ารัฐไปดำเนินการแล้วไม่พอใจปัญหาว่ารัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบที่วางไว้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
4: อันนี้ถ้าถามผม
2: ถ้าสมมติว่ารัฐดำเนินการถูกต้องผมว่าเราต้องยอมรับ
4: คืออย่างนี้บอกยกตัวอย่างให้ก็ได้ครับไอ้ที่มันมีการที่ทำให้ประชาชนนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐคือการที่เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการปิดล้อมปิดถนนนะฮะปิดถนนเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ซึ่งเขาทำงานยากมาก
2: ครับผม
4: ในพื้นที่นาทิวานะที่อื่นผมไม่ทราบแต่ในพื้นที่นาทิวาเล็กเนี่ยมันจะปิดถนนสัปดาห์หนึ่งแล้วคนทำงานในพื้นที่จะไปตัดยางจะไป

0: ทำนู่นทำนี่เนี่ย
1: มันทำไม่ได
0: ้มันทำไม่ได้ครับ
1: ลำบาก
0: ที่เนี่ยประชาชนไม่ได้ห้ามให้คุณปิดถนนไม่ได้ห้ามให้คุณทำปฏิบัติการไม่ใช่ครับแต่กระบวนการก็คือคุณทำยังไงให้ใช้เวลาเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นในแบบนั้นน้อยที่สุดก็คืออาจจะเป็น2วัน3วันหรืออะไรประมาณนี้ครับไม่ใช่เป็นสัปดาห์หรือ10วันอย่างเงี้ยมันทำให้การทำงานทำมาหากินตรงนั้นลำบากเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรัฐจะทำอย่างนี้กับพวกเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ให้ข่าวที่
1: ไม่ให้ความร่วมมือ
0: ไม่ให้ความร่วมมือกับการข่าวนะครับแล้วอีกหลายๆปัจจัยที่พอรัฐไปทำเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วเขาก็สะท้อนมาที่ส.ส.แต่เราเองที่เป็นส.ส.ก็ไม่รู้จะคุยกับทางไหน
1: คือ
0: ผมเนี่ยส.ส.เนี่ยสามารถคุยกับปกครองได้นะผมโทรไปคุยกับนายอำเภอคุยกับรองผู้ว่าคุยกับผู้ว่าได้แต่กระบวนการตรงนี้มันไม่ใช่กระบวนการของเขาไง
1: นี่ไงฮะใช
0: ่ถูกไหมฮะ
1: นี่ไงปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับผมเข้าใจถ้าจะปิดท่านพูดมาเนี่ยผมนึกออกควรอำนวยความสะดวกให้หน่อย
0: ใช่
1: ไหมฮะประเด็นคืออยู่ตรงนั้น
0: คนในพื้นที่เขาจะต้องรู้ว่าไอ้ด้านเนี้ยไอ้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะไอ้สวนยางตรงนี้เป็นของผมนะ
1: ครับผมก็
0: ค
1: ุ
0: ณมีสวนยางก็ต้องให้เข้าไปอย่างเงี้ยครับมันต้องให้เขามีความสะดวกสบายด้วยครับคือเขาไม่ได้ห้ามเลยครับว่าคุณจะไปปิดอะไรอย่างวันวอเวลานอชัดเจนนะครับ
1: ครับเข้าใจฮะเข้าใจ
0: ครับ
1: ท่านประธานครับทางกรรมาธิการเองเนี่ยนะครับได้เรียกหน่วยงานมานะครับแล้วก็ได้มาให้ข้อมูลทั้งหมดที่หน่วยงานใช่ไหมฮะเป็นยังไงครับเรามีความพอใจหรือพอเรียกมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน่วยงานนี้น่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราต้องทำยังไงต่อ
2: ที่เขามารายงานในกรรมาธิการ
1: ครับ
2: มันเป็นแผนเดิม
1: ๆโน้แผนเดิม
2: ๆ
1: ไม่มีการปรับแผน
2: ไม่มี
1: กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
2: ผมก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยนะมันเกิดต่อเนื่องมา20กว่าปี
1: ใช
2: ่ที่ท่านทำกันมานะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่ได้เบาลงนะ
1: ครับ
2: ผู้ก่อเหตุมันโตขึ้น
1: นี่ไงคร
2: ับแสดงว่ามันล้มเหลวที่ผ่านมา
1: ครับ
2: มันพูดอยู่เสมอว่าคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนมวลชนมันอยู่กับเขา
1: ใช่สำคัญ
2: ไม่ว่าผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเทศบาลอบต.เนี่ยเขาสนิทเขาอยู่ด้วยกันเขารู้เรื่องหมดวันนั้น14คนยังมีผู้แทนคนหนึ่งเลยมาสะท้อนให้ผมฟังว่าบางทีเนี่ยหน่วยงานความมั่นคงจะไปจัดการอบรมหรือไปก็เชิญวานไปแต่เขาเป็นคนเขาก็คิดเขาไม่ได้คิดเขาเป็นแต่ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นสมาชิกสภาผู้คน
1: เออครับ
2: เขารู้เขาไป
1: ครับ
2: ที่นั่งยังไม่มี
1: แล้วครับ
2: ที่เขาก็เลยที่ศักยาพูด
1: ครับ
2: คือความสำคัญเขา
1: ครับ
2: เขาทำไมไม่ให้ความร่วมมือ
1: ถูกต้องเลยฮะอันนี
2: ้ครับ
1: อันนี้น่าสนใจมากเลย
2: เขาให้ความร่วมมืออยู่แล้วเพราะเนี่ยข่าวกองเราต้องหาจากไหน
1: ต้องจากพี่น้องประชาชน
2: จากมวลชน
1: ใช่
2: จากพี่น้องเห็นหูงบประมาณว่าประมาณเราไม่ได้ตัดเลยนะ ตั้งแต่ปี6970ไม่ตัดสักบาทนึงแต่ไปเห็นแล้วโอ้โหขอมาอบรมนู่นอบรมนี
1: ่
2: ไปเอาใครมาอบรมไม่ต้องไปหาใครเลยผู้นำนั่นเองในพื้นที่น
1: ่
2: ะเพราะผมเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยโปกจะขึ้นตรงไหนเรารู้นะ
1: ใช่ครับ
2: แต่คนอื่นมาจะไปรู้ได้ไงมันต้องเชิญพูดให้เกียรติกันไม่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ว่าตัวแทนพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขารู้ดี76จุด
1: เราไม่มีข้อมูลเลยหรอ
2: 76ครั้ง
1: เออ
2: ร้อยก็จุดใช้คนก่อเหตุ 3-400 คนคนนี่เดินที่บอกว่าเด
1: ครับ
2: แต่ก่อนจะ

0: มาเกิดเหตุจะทำหมาจากชายแดนทำไม่ได้หรอก
1: ครับผมฮะเพราะฉะนั้น
0: ต้องอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ต้องฝังตัวอยู่ในนั้น
1: ผมก็สิ่งเหล่านี้ที่ท่านพูดเนี่ยมันต้องมีการเราลบรู้ละปัญหาต้องแก้ไขเพราะถ้าไม่แก้ไขมันก็ยังอยู่แบบเดิม
0: พอเราฟังหมดแล้วแล้วหมดแล้วไปปรับปรุงยุทธศาสตร์ในการทำ
1: ครับ
0: ดำเนินการ
1: ไอ้เบรก2แต่ตอนนี้ผมอยากจะได้ข้อมูลจากพื้นที่สักนิดนึงก่อนนะฮะท่านคอซีในฐานะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะมากับท่านเองในฐานะที่เป็นสสเนี่ยว่ามีความต้องการอะไรไหมเพราะบางทีอาจจะมีเสียงกระซิบหรือคนพูดว่าเอ้ยเขาต้องการเรื่องเศรษฐกิจเรื่องค้าขายเรื่องอะไรจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนต้องการตรงนั้นจริงหรือเปล่า
2: ครับครับคุณสมานครับคือโดยจริงๆพวกเราวันนี้พื้นที่เนี่ยไม่จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจยิ่งนักท่องเที่ยวไม่มีเลยครับน้อยมากที่จะมานะครับวันนี้เราเองเนี่ยคือเราเองพวกเราคุณสมานก็ทราบดีส่วนใหญ่พวกเราเรื่องยิ่งเป็นกลุ่มแรงงานคนส่วนใหญ่ไปอยู่ในเมืองหลวงทั้งนั้นเพราะอะไรล่ะครับเพราะพื้นที่เนี่ยนักลงทุนไม่กล้ามาลงทุนแต่นั่นคือประเด็นที่พวกเราอยากได้แต่วันนี้เนี่ยใครจะกล้ามาลงทุนหลังจากเหตุการณ์เกิดอย่างนี
1: ้
2: ท่านฝากคุณสมานก็ฝากท่านผมก็อยู่ในกรรมธิการของท่านประธานเนี่ยคือจริงๆพวกเราเหมือนที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราทำอย่างไรก็ได้ต้องพยายามดึงมวลชนให้เป็นพวกเราให้มากที่สุด
1: ครับผม
2: เราจะได้มีข้อมูลวันนี้เนี่ยผมเชื่อแล้วครับว่าผมคุยในที่คืนวันที่22เหตุเกิด50กว่าที่เนี่ย
1: ใช่
2: ประจบไม่ได้เจอกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยเลยครับและใช้เวลาการทำงานถึง5ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเริ่มเหตุการณ์ท่านเริ่มมาเสร็จประมาณรุ่นไปจบประมาณ3ทุ่มกว่าน
1: ี่คือคำถามจากการที่เขาเห็นเขาถามทั้งนั้นน่ะ
2: เขาถามผมทำไมไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยหรือไม่เกิดการปะทะเลยหรือ
1: ครับ
2: เขาเองก็ไปเขาก็เลยยังสงสัยในตัวเขาเองด้วยผมบางทีเวลาเราเข้าพื้นที่ก็โดนคำถามอย่างเงี้ย
1: ครับผมเข้าใจ
2: ว่าจริงในที่สามจังหวัดมันน่าจะเจอมันน่าจะปะทะกับเจ้าหน้าที่พวกเราบ้างถูกไหมครับ
1: ใช่เลยใช่ไหมก็เป็นเรื่องแปลกแต่ให้เราคิดต่อใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับนี่คือคำถามที่คือคนพื้นที่เวลาเราลงพื้นที่ไปถามเราเองก็ผมก็ตอบไม่ถูกครับ
1: ครับผมฮะมาถึงท่านสกาลิยาเองอยู่ในพื้นที่นราธิวาสครับมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเรียกว่าต้องการให้เพิ่มเติมอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงผมเคยไปใน3จังหวัดผมคิดว่าน่าสนใจมากเรื่องการท่องเที่ยวถ้าสมมุติว่าเราบูมนะมีหาดที่สวยงามมากยังสะอาดนะเชิญฮะ
3: ครับผมจริงๆแล้วอย่างที่ท่านโคซีพูดนะครับท่านสมานมันในพื้นที่เรานี่มีทรัพยากรอะไรทุกอย่างเนี่ยครบถ้วน
1: ครับ
3: ในไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานะครับแล้วก็เป็นชายแดนมีทุกอย่างที่มันค่อนข้างพร้อมธรรมชาติค่อนข้างดีมากทุกท่านที่มาไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีหรือใครเนี่ยเวลามาในพื้นที่ก็จะแจ้งผมว่าโอ้โหทำไมพี่ยาเขาไม่เคยเห็นพื้นที่สวยขนาดนี้พอดีมีรัฐมนตรีเคยลงไปสุขีรินทร์นะครับ
1: ครับ
3: โอ้เขาชื่นชมใหญ่เลยว่าพื้นที่มันค่อนข้างดีแต่ประเด็นคือเรื่องความมั่นคงนะใช่ไหมฮะท่านก็ทราบทุกท่านทราบดีว่าพอความมั่นคงมันเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยมันก็ไม่มีใครประเด็นก็ถามว่าพื้นที่เขาอยากจะให้มีเศรษฐกิจดีใช่ไหมก็เศรษฐกิจปากท้องเนี่ยในมุมมองของเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เรา คิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญอาจจะคิดว่าถ้าไปทำอะไรที่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ทำมาครับ
1: คร
3: ับ เขาก็คงไม่ทำอะถ้าเขามีงานทำถ้าเขามีพื้นที่ที่สามารถทำให้เขาได้งานทำแต่ประเด็นคือมันไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่มีใครมาลงทุนอะไรประมาณนี้อันนี้คือเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรถ้าสามารถที่จะสนับสนุนตรงนี้ได้อะมันจะดีมาก
1: น่าสนใจมาก
3: แต่ประเด็นหลักก็คือณตอนนี้เนี่ยจะให้มันเศรษฐกิจดีอะไรมันต้องใหความรุนแรง
1: อัน
3: นี้คือสำคัญมากก็คือทำยังไงที่จะทำให้เราได้มวลชนกับชาวบ้านทำยังไงที่ชาวบ้านจะให้ข่าวเราทำยังไงที่จะให้ความมั่นคงในพื้นที่มันดีขึ้นกว่านี้

0: ี่ยวเรื่องของอะไรเนี่ยมันจะมา
1: ซึ่
0: งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็สังเกตเนาะก่อนหน้านี้ประมาณปี2ปีเนี่ยโอ้โหคนมาเลเซียมากันตั้งวันนี้เองนะมาที่ครม.ที่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของมาเลดาเลยครับเนื่องจากวันเขาเรียกว่าวันชาติของมาเลเซีย
1: อ๋อครับครับ
0: อุ๊คนเข้ามานี่มาเลเซียมากันห้องโรงแรมเต็มเลยนะครับที่หัดใหญ่ผมยิ่ง
1: เศรษฐกิจดีขึ้นเลย
0: เศรษฐกิจดีมากคนมาเที่ยวเยอะมากใช่ครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะมาเลเขาก็อยากมาหลายคนเขาก็อยากมาแต่นะถ้ามันสามารถที่จะลดเรื่องของไอ้ความรุนแรงคนมีความมั่นใจ
1: เข้าใจครับ
0: ในพื้นที่ได้ผมว่าเศรษฐกิจบางทีมันก็จะมาโดยที่เรามีความรู้สึกว่ามันมาด้วยกับอัตโนมัติของมันนะฮะ
1: อืมครับคือ เราลดทอนให้เกิดความสงบซะก่อน
0: ใช่ครับ
1: ผมเคยไปที่ยะรังนะครับยะรังข้อมูลความรู้กับนักศึกษาหรือน้องๆนะฮะยะอยากเป็นอย่างดีกูบังกูบังเนี่ยเราพอเรารู้ว่าชามช่วยชามเราบังเนี่ยเป็นแหล่งที่ทำเครื่องปั้นดินเผามา200กว่าปีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับท่านครับในให้ท่านพูดถึงรายละเอียดนะในการที่ทีนี้ทั้งสองท่านที่อยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วฝากอะไรกับทั้งสองท่านนี้หรือเปล่าในกรณีที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการ
2: ผมฝากหน่วยงานที่ผมได้กราบเรียนไปข้างต้นแล้วว่าสมาชิกคนที่ได้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือตัวแทนประชาชนปีนี้ไม่เคยเชิญกันไปเลยให้ขอยังไม่มีที่นั่ง
1: นี่ไงฮะ
2: แล้วมวลชน
1: ที่สสพูดเน
2: ี่
1: ย
2: เนี่ยไม่ต้องไปที่ไหนเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เทศบาลสมาชิกก็ดีเลยอยู่ที่ผู้แทนราษฎรนี่เนี่ยก็มวลชนมันอยู่กับเขาแต่ไม่ให้เกียรติเขาใครก็จะไป แล้วว่าใช้คน 300-400 ถ้าเราได้มวลชนเนี่ยเขาก็ต้องสะกิดเรานี่ประเทศเขา
1: ใช่ถูกต้องตรงนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราคุยกันต่อตอนนี้กลับมาที่คุณกอซีกรรมาธิการเนี่ยนะครับอะไรในช่วงสุดท้ายเบรกแรกเพราะเดี๋ยวเบรกสองท่านกับคุณเราแล้วเชิญฮะ
3: ครับครับขอบคุณคุณสมานแล้วก็เรียนตัวผมเองก็ฝากคุณสมานว่า
1: ครับ
3: หน่วยงานในพื้นที่พวกเราเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอย่าใช้กำลังนะครับเราพยายามใช
1: ้
3: ความพูดคุยความเข้าใจสำคัญกว่าว
1: ัน
3: นี้ถ้าเราไปดูที่ไหนสมานเองว่าวันนี้เนี่ย
1: บ
3: างเล่นด้วยคือคนไทยด้วยกันมันไม่ใช่ต่างชาติ
1: ไม่ใช่มากใช่ใช
3: ่เขาก็แทรกจะทำอย่างไรให้หน่วยงานที่กองกำลังในพื้นที่เนี่ยสามารถดึงมวลชนในพื้นที่ให้เป็นพวกเราให้ได้ผมอาจจะลดลงดีขึ้นกว่านี
1: ้
3: เลยผมก็ฝากหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่เนี่ยพยายามดึงมวลชนพวกเรากลับคืนมาให้ได้รองดีกว่านี้เราก็น่าจะมีข้อมูลมากขึ้นกว่านี้ครับ
1: ครับผม
3: ครับครับ
1: ขอบคุณนะครับอีกท่านหนึ่งท่านดร.สการิยาครับอยากจะฝากอะไรในช่วงสุดท้ายสักนิดนึง
0: จริงๆแล้วไอ้ที่ท่านโคซีพูดก็ถูกหมดนะครับถูกทุกข้อเลยผมเองก็คือประมาณได้เข้าใจในพื้นที่ด้วยผมเคยคุยว่าเหมือนกระบวนการที่แหละครับ ที่เขาถามเรื่องการหัวหน้างานผบ.อะไร

0: อะไรก็แล้วแต่เนาะ
1: พ
0: อหน้างานนี่ประเมินยังไงเขาก็บอกว่าการประเมินมันมีวิธีการของแกคุณเคยประเมินไหมว่าการทำเนี่ยทำงานเนี่ยชาวบ้านชอบโอเคหรือเปล่ากับการทำงานของพวกท่านนะท่านประเมินกับหน่วยงานท่านไม่เคยประเมินว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำหรือเปล่าผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นมันมีท่อบนสะพานนะครับท่อคืออย่างนี้มันก็คือทางความมั่นคงแหละครับกล่าวว่าอยากจะไปตั้งด่านนะครับแล้วก็ไปตั้งด่านไปบนสะพานเนี่ย
1: โอ้ครับ
0: พอวันแรกที่ตั้งด่านเลยนะครับวันนั้นน่ะ
1: โอ้โหครับ
0: หนักเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ไปด้านเดียวคืออย่างนี้ณจุดตรงนั้นเนี่ย
1: บนสะพานบนสะพาน
0: บนสะพานโรงเรียนแห่งเดียวเนี่ยแห่งในละแงะเนี่ยโรงเรียนดารุสสลามเนี่ยมีเด็กประมาณ 6,000 คน
1: โอ้โหครับ
0: มีแล้วครูอาจารย์ที่อยู่ในนั้นน่ะคนน่ะเป็นหมื่นๆคน
1: ครับนึกออก
0: เป็นหมื่นๆคนที่จะต้องออกในเวลากัน
1: ครับ
0: ทำมีสิ่งสะท้อนออกมาค่อนข้างเยอะอะคุณคิดบ้างไหมคนมันจะคิดยังไงกับรัฐว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องทำความลำบากกับเราวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อะไรประมาณนี้คือผมจะสะท้อนเหมือนเรื่องเก่าๆเลยครับว่า
1: ครับ
0: เหมือนหน่วยงานความมั่นคงเองเนี่ย
1: ค
0: ุณได้เข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลจากประชาชนอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยม
1: วล
0: ช
1: นหลายคนอาจจะถามมาว่าเอ๊ะในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นส.ส.เนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกกับหน่วยงานที่กับอะไรไม่ได้เลยหรือยังไง
0: คืออย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมแก้ไขไปแล้วคือได้แต่บางทีผมพูดไม่ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ดีกับผู้ว่าแล้วก
1: ็
0: วันถัดไปวันเนี้ยไม่ถึง24ชั่วโมงก็ออกเลย
1: อ๋อครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราทำได้แต่เหตุอันนี้มันไม่ได้เกิดเหตุเลยฮะอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะคุยได้บ้างพอมันเกิดเหตุเคสขึ้นปิดเลยนะไม่ใช่วางด่านให้คุณเดินเนี่ยไม่ได้คุยกับใครเลยแค่เรื่องนั้น
1: ครับเข้าใจพอจะนึกภาพออกนะที่ท่านได้พูดฉายพันโอเคสสก็ได้ช่วยลดทอนความเดือดร้อนความลำบากในการไปเจรจาพูดคุยในระดับหนึ่งครับคร
0: ับ
1: เอาละครับวันนี้นะฮะรายการมองรัฐสภาต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้โฟนอินเข้ามาท่านสสคอซีมามุและท่านสสสักริยาสัจอิขอบคุณมากนะครับ
2: ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับ
1: ครับท่านประธานยังอยู่กับผมนะครับในห้องส่งเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกเบรกนึงนะครับท่านผู้ชมครับเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงแล้วกลับมาคุยกันในช่วงที่
4: 9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
5: เข้มทุกประเด็น
6: ทีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจัดตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
7: พอได้แล้วครับกับผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
8: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
9: ครบทุกความเคลื่อนไหว
10: บรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบาย

0: วิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
1: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
2: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
4: ่ต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
5: ทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็เพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการทางโทรทัศน์รัฐสภาช่องสิบ
6: ของรายการมองรัฐสภาผมยังอยู่กับท่านประธานคณะกรรมการกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับก็คือท่านมนเทียนสงประชานะครับท่านได้พูดคุยกับเราในเบรกแรกแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นนะครับเราคงรับรู้นะแนวทางนะครับของพี่น้องทั้งสองท่านไปด้วยเช่นเดียวกันท่านครับมาถึงตรงนี้แล้วข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับคิดว่าเราจะอธิบายต่อสังคมยังไงเพราะบางทีพออธิบายว่าเนี่ยปัญหาข่าวกองพอข่าวกองแล้วทำไมไม่แก้ไขหรืออะไรแบบนี้เราจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่เข้าใจเราได้ยังไง
7: วันนี้เราก็ในเรื่องข่าวกอง
6: ครับ
7: แล้วต้องคือเรื่องเนี่ยอันดับหนึ่งคือเรื่องข่าวกอง
6: นี่ใช
7: ่หรือช่วงคิงพื้นที
6: ่
7: อำนาจทุกสิ่ง ทุกอย่าง
6: ใช่ครับ
7: ถ้าเรามีข่าวกองที่ดีมีข้อมูล
6: ใช่ครับ
7: ทำอะไรก็ชนะ
6: ใช่แต่คือนี่ปัญหาอย่างที
7: ่
6: ท่านสอบอก50-70แต่เราไม่มีเลย
7: ที่ท่านคอซีพูดใช่ไหม
6: ใช่ครับ
7: ยัน6 โมงเช้าทำหลัก
6: ประธานก็ไม่ม
7: ีไม่มีประธานแสดงข่าวกองเขาดีกว่าเราเขาหลบเลี่ยงแล้วเราข่าวกองก็ทุ่มไม่ได้แล้วแพ้แล้วข้อมูลไม่มีผู้แทนในพื้นที่แล้วผมก็จะท้อนให้เห็นแล้วก็ในกรรมธิการเนี่ย
6: ครับ
7: เราก็บอกแล้วว่าเราต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม
6: ่
7: ถ้าแบบที่ท่านมารายงานให้พวกผมฟังเนี่ย
6: ต้องปรับ
7: มันเดิม
6: ๆนี่ไง
7: เหมือนที่ท่านทำมา20 กว่าปีแล้วมันก็ไม่จบมันไม่ใช่ว่าผู้ก่อเหตุลดลง
6: ใช
7: ่หรือจำนวนน้อยลง
6: ครับ
7: กลายเป็นโตขึ้น
6: โตขึ้น
7: ถ้าจะไปปรับยุทธศาสตร์ใหม่มันก็จะอย่างเงี้ยไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วในการนะเมื่อ 2-3 วันเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รวมตัวในข่าว
6: ใช่
7: ๆว่ามาทำการดูแลคือเทศบาลอบต.เนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่บริการประชาชน
6: ครับใช
7: ่แล้วมาเผาของเขาก็ไม่ชอบนะมาทำความรุนแรงเนี้ยเขาก็ไม่ชอบ
6: ครับ
7: ใช่ไหมแต่วันเนี้ยที่เขายังไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
6: ครับ
7: หน่วยความมั่นคงในพื้นที่เพราะเขาไม่มั่นใจในความปลอดภัยของเขา
6: ครับ
7: บางคนอยู่กลาง
6: ๆครับ
7: ไปเข้าข้างเขาก็มีแล้ว
6: นี่ไงครับ
7: วันนี้ก็ไม่เชื่อไงกูไปอยู่กับเขาดีกว่าใช่ป่ะ
6: เรื่อง
7: ความปลอดภัยผมมีป่ะ
6: ใช่ครับ
7: เพราะเชิญผมไปคุยเชิญผมไป

0: ปรึกษาหารือ
1: จะสร้างความมั่นใจให้เขายังไง
2: นี่อ่ะ
1: ครับ
0: เราต้องดึงแบบท่านผู้แทนในพื้นที่บอกว่าเราต้องดึงมวลชนกลับมาให้ได
1: ้
0: สองข่าวกองเราต้องแม่นยำ
1: ครับ
0: ต้อง
1: ครับผม
0: เพราะในพื้นที่ซอละเอียดอ่อน
1: ครับผม
0: ถ้าเราแก้ไม่ตรงจุดไม่ตรงเป้าปัญหาต่างๆมันจะตามมา
1: ครับ
0: มากกว่านี
1: ้ครับทีนี้ปัญหาท่านผู้ชมอาจจะต้องดึงมวลชนกลับเข้ามาทีนี้เรามีแนวทางหรือวิธีการที่จะเสนอแนะกับหน่วยความมั่นคงหรือแม้แต่ข่าวกองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าเราควรจะต้องทำอย่างไร priority 1 2 3 4ในการที่เราจะ
0: เราได้ประชุมแล้วเราสรุปแล้ว
1: อ๋อครับผม
0: แต่ผมก็พูดตรงนี้ไม่ได้
1: อ๋อแหละ
0: เดี๋ยวเขาได้ครับเราก็ได้ทำข้อมูลแล้วก็เสนอแนะชอบ
1: ครับ
0: โดยตรงก็คือนายกรัฐมนตรี
1: อ๋อครับท่านนายกทราบแล้ว
0: ผมก็ได้คุย
1: ครับ
0: อยู่ตลอดเวลา
1: ว่าควรจะต้องมีวิธีการยังไงแบบไหน
0: เพราะผู้แทนในพื้นที่ให้เสียงสะท้อนได้ดีที่สุด
1: ครับผม
0: ก็คือตัวแทนพี่น้องประชาชนผมถึงได้ย้ำอยู่เน
1: ี่
0: ยทุกพักเนี่ยก็ผมนึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์นะเนี่ยในการประชุมครั้ง
1: ใช่ครับ
0: 3จังหวัด
1: ครับ
0: 2อำเภอ
1: ครับ
0: การมาหมดเลย
1: ผม
0: ไม่
1: ช่วยกัน
0: นู้นพักนี
1: ้
0: ตำหลักนี่เขาจะต้องถล่ม
1: ใช่
0: แต่เสร็จแล้วในของประเทศชาติก็ประเทศของเขา
1: ครับ
0: พี่น้องประชาชนก็คนของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาก็ต้องมาเขาก็มาช่วยกันว่าเราจะทำยังไงให้สันติสุขได้ให้พี่น้อง
1: ครับ
0: ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำมาหากินก็เนี่ยถ้าเกิดมีเหตุรุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นไม่รู้จักจบจักสิ้นเศรษฐกิจไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้ครับ
0: ก็แบบที่ท่านผู้แทนทั้งสองท่านได้ให้ข้อมูลว่า
1: การต้องเที่ยวจะมาลงทุนถูกต้องฮะ
0: ใครจะมาเที่ยว
1: ใช่
0: ทั้งที่โอ้โหแตกด้วย
1: ใช่
0: ธรรมชาติผมถึงได้บอกว่าทำอะไรมีข่าวกรองที่ดี มีข้อมูลที่แม่นยำทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรก็ชนะ
1: ใช่ครับเอาละครับตรงนี้ในเรื่องแนวทางในการทำอย่างไรท่านอาจจะยังพูดว่าณเวลานี้เราเดินหน้าเลยไหมครับ
0: เดิน
1: ใช่ไหมอู
0: ๋ก็ที่วันที่3ผมเชิญอีกแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: วันที่3ผมเชิญอะไรเนี่ยไหนวันที่3ที่จะถึงเนี่ยว
1: ัน
0: พฤหัสบดีที่3นะครับผมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอลมน.สอบต.กอลมน.มน.แล้วก็ภาค4
1: ครับ
0: ตำรวจภูธรภาค9เชิญมาอีกแล้วว่าเดี๋ยวเราก็ต้องซักกันว่า
1: ครับ
0: เดินไปถึงไหน
1: ใช่
0: ทำยังไง
1: นะ
0: แล้วผมก็จะลงพื้นที่กัน
1: ครับที่ว่าลงพื้นที่เราลงพื้นที่ตอนนี้เรามีกำหนดลงหรือยังครับว่าไปลงพื้นที่เราแพลนยังไงอะไรแบบไหน
0: มีแต่พูดไม่ได้
1: อ๋อพูดไม่ได
0: ้ พูดเดี๋ยวเขา
1: อ๋อ
0: ผมไปเนี่ยไปแก้ปัญหาไป
1: ครับ
0: ไปหาข้อมูลที่จะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนมีอยู่ดีมีสุขใช้ชีวิตอย่างปกติได้
1: ครับ
0: คืนสันติสุขให้กับพี่น้องชาวใต้ทั้ง3จังหวัด
1: ครับ
0: คือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้ามันจะจบได้คือ1แล้วรัฐบาลตั้งไปเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับมีอะไรมาจะไอ้แบ่งแยก
1: เพราะถ้าใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ไม่จบแล้วก็
1: เรื่องแบ่งแยกมันเป็นไปไม่ได
0: ้ผู้ที่คิดท่านอย่าไปคิดเลย
1: ใช่
0: เราประเทศไทยเราแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยมีพระมหากษัตริย
1: ์
0: ใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมก็เชื่อว่าคนสามจังหวัดใต้ที่มีเหตุอยู่เนี่ยเคารพอยู่ใต้พระบรม
1: โพธิสมภาร
0: โพธิสมภาร
1: ใช่ครับ
0: ก็คือในหลวง

0: เขารัก
1: ใช่
0: แบ่งแยกไปเขาไม่ได้อยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: มันแล้วก็คน
1: ตอนนี้หลายคนอาจจะสงสัยถามว่าเอ๊ะว่าเรามีปัญหาวางระเบิดเผาไฟอะไร560จุดเราไม่รู้เลยเหรอว่าใครเป็นคนทำ
0: 56ไม่ได้รับข่าวกองข่าวกองล้มเหลวก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเขารู
1: ้เขารู้ใช่ไหม
0: เฮ้ยก็ผมบอกว่าถ้าเดินทาง
1: แต่เราไม่รู้แต่เราไม่รู้
0: เขาบอกรู้ล่วงหน้า1วันรู
1: ้
0: ล่วงหน้า1วันแต่ไม่รู้ว่าก่อเหตุเวลาใดที่ไหนเพราะมันเกิดแล้วถึงได้รู้จะรู้ได้ไงอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ผมก็บอกมันอย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่รู
1: ้ผิดพลาด
0: ถ้ารู้คุณต้องรู้ตรงไหนเราก็มันแก้ปัญหาครั้งนี้ถ้าแก้ไม่ตรงจุดไม่จบแล้วเดี๋ยวนี้มันมีหลายเรื่องปากใต้เรามันชายแดน
1: ครับ
0: มีภาษียาเสพติด
1: ยา
0: สักเรามีกฎหมายบ้านเมือง
1: ครับ
0: เราก็เอากฎหมายทำงานอย่างเข้มข้นเลยครับพวกนี้แต่ถ้าเลือกแบ่งแยกดินแดนเนี่ยอันนี้ละเอียดอ่อนต้องเจรจาถ้าเรามาใช้ความรุนแรงเขาก็ต้องใช้ความรุนแรงกลับไปอย่างนี้
1: ใช่ครับใช่
0: ครับแล้วก็มีหลายเรื่องผมได้ข้อมูลจากผู้แทนในพื้นที่เนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นี่เนี่ยมาบอกผมไปแล้วท
1: ุ
0: กสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผมก็มาประมวล
1: ครับ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรมันตอนเนี้ยบางทีผ่านมา
1: ครับ
0: เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูที่เกิดความรุนแรงน้อยลงเฮ้ยเราทำอะไรมันถึงได้น้อยลงแล้วได้รับความร่วมมือจากพี่น้องท้องถิ่นในพื้นที่เขารู้ในอำเภอโอ้โหเขาสนิทกันเขาประชุมกันอยู่ตลอดแล้วพวกนี้เหมือนคนๆเดียวกันผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มือซ้ายมือขวาในอำเภอในอำเภอรู้ดีก็เดี๋ยวผมลงไปก็ต้องคุย
1: ในอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคอนเน็กต่อได
0: ้นะฮะกำลังสำคัญของรัฐบาลของประเทศอยู่แล้วพวกนี้เรียกเขามาดินะครับให้ความสำคัญเขาให้เกียรติเขาให้อะไรเขาถามข้อมูลเขาผู้ประเทศเขาเขาเรื่องอะไรจะไม่ใช่ไหมไม่เชิญเขามา
1: ที่ท่านเรียกหน่วยงานต่างๆมาอดีตปัจจุบันมันเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ
0: เหมือนเลย
1: เหมือนเลย
0: มาให้ผมยังบอกโอ้ยอย่างนี้มันไม่ต้องมาพูดนะครับไม่ต้องมารายงานแล้ว
1: เพราะ
0: มันยี่สิบกว่าปี
1: นี่แหละ
0: ทำกันมาอย่างนี้
1: คือปัญหาว่าอนาคตต้องเปลี่ยนนะครับอย่างนี้ต้องปรับแต่จะปรับยังไงอยู่ที่วิธีการละ
0: ใช่ผู้ก่อเหตุมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราล้มเหลวที่ทำงานศาสตร์ใหม
1: ่ครับ
0: แล้วเราต้องมีการบูรณาการในการทำงาน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทางนี้ไปทางมันต่อไม่ติด
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเราถ้าเราไม่มีข้อมูลข่าวกรองที่ชัดเจนแก้ไม่ได้หรอก
1: ครับผม
0: เพราะในเรื่องนี้มันต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงจุด
1: ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่3มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกรรมธิการได้พิจารณามีแผนยังไงบ้างน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับ
0: ก็ต้อง
1: นะครับว่าโอเคเอาเรามีแผนอย่างนี้นะ1 2 3 4
0: วันนี้มีอะไร
1: ใช่เพราะว่าถ้าสมมุติสถานการณ์มันลดลงมันเป็นยังไงเราทำอะไรดีขึ้นใช่ไหมฮะ
0: มันเรามาประเมินได
1: ้แบบ
0: ศักยา
1: ถูกต้องเลยถูกต้อง
0: แบบศักยาพูด
1: ครับเราประเมิน
0: ได้หมดเนี่ยแบบศักยาก็สะท้อนเนี่ยคนในพื้นที่เห็นไหม
1: ครับ
0: เนี่ยว่าลึกๆเ
1: อง
0: เนี่ยเขาไม่ได้อยาก
1: ต่
0: อนะ
1: ครับ
0: เขาจะได้เหมือนคนไทย
1: ทั่
0: วไป
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็เขาชอบที่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: ใช่ฮะเพราะถือว่ามีคนปกป้องเขาอยู่
0: ประชาชนเนี่ยวันเนี้ย

0: เขาไม่มั่นใจกับภาครัฐอ่ะ
1: โอ้โหตรงนี้
0: มันความมั่นคงครับที่
1: ตรงนี้มันเป็นหัวใจเลยนะ
0: เขาต้องไปหน่วยงานท้องถิ่นไปหาผู้นำเขาที่เขาเลือกไป
1: ทำอย่างไรจะสร้างความมั่นใจให้ได้เราพูดกันมานานเรื่องนี้
0: ต้อง
1: นานพูดกันมาหลายปีแล้วด้วยนะ
0: ใช่
1: เพราะนั้น
0: แต่มันก็ทำได้แล้วก็ปัก
1: ทำได้ใช
0: ่ที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จแล้วก
1: ็ยังไงผมคิดว่าวันที่3น่าจะดูความเปลี่ยนแปลงของแต่ละหน่วยงานองค์กรว่าเสนอมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเอาละครับในช่วงสุดท้าย
0: ฝากว่า
1: ฝาก
0: เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญของอยากทราบ
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้มันก็พัตเตอร์อะไรต่ออะไรวันนั้นเราก็ได้ข้องด้วยมากตำรวจภูธรภาคเก้าว่าเข้าไปเก็บหลักฐานอะไรเจออะไรบ้างเขาบอกมันมีกระสุนฝังอยู่ที
1: ่
0: ที่รถจักรยานยนต์คนที่โดนตอนนี้คุณหมอที่รักษาคนที
1: ่
0: ได้รับบาดเจ
1: ็บ
0: เมื่อวานก็ผ่ากระสุนออกมา
1: เ
0: พื่อมาพิสูจน์ประชาชนมั่นใจ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งต้องมีข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับเ
1: รา
0: ด่วนที่สุดแล้วผมก็จะกระฝากมาว่าท่านนั้นให้ความสนใจท่านอนุทินชาญวีรกูลนะ
1: ครับ
0: ท่านให้ความสนใจเดี๋ยวท่านก็ประชุมครม.
1: ครับ
0: อาจจะไม่ได้เข้าไปด้วยพื้นๆท่านบอกท่านไม่ได้กลัวหรอกเพราะถ้ารัฐมนตรีไปเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ได
1: ้
0: มันก็เลยจะต้องเอากำลังในพื้นที่ที่เฝ้าระวังออกมาบ้างเน
1: ี่
0: ยมันอาจจะเป็นช่องโหว่ท่านก็เลยว่าเดี๋ยวท่านจะไปตรง
1: ๆครับ
0: อีกครับ
1: ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความห่วงใยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านมีส่วนสำคัญนะครับในแก้ไขนะร่วมกันปัญหาภาครัฐไม่มีความมั่นใจอย่างที่ท่านประธานบอกเรากำลังจะปรับนะครับกำลังจะปรับว่าจะทำอย่างไรที่ทำให้เกิดความมั่นใจความไว้วางใจกันมากขึ้นวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขโนผู้ดำเนินรายการท่านมนเทียนผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภาใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ท่านประธานครับการรับผิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
5: พี่นะครับพอดีรถติดคร
6: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแนวทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้อยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรง169ความว่าพนัทท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของมุ่ยที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีอาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยก่อนพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคตามพระปณิธานสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องพิสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์การพระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขตัวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งวันนี้เวลา 18:00 นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณ

เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยปราสาทในพระบรมมหาราชวังน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกการน้ำมนทนพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกแล้วส่งรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกา21รูปสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่ดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักผ่านโอคสงสารเที่ยวที่2ตามพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับที่พระเก้าอี้บรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชานำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงพระดำเนินขึ้นหัวสะพานทิศธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันบานเมื่อทรงพระดำเนินลงท้ายสะพานเที่ยวที่3แล้วบรรพชิตจีนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องรับวิญญาณพระนนท์อีกครั้งเมื่อพิธีลาการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับพระบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงฆ์เพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนิกาย45รูปสวดเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระและพระนามของพระบรมวงศ์วทูตม้าจากนั้น

ายหม่อมเจ้านวพันธ์แล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลเวตฉัตรทรงกราบบรรพชิตจีนิกายสวดพระพุทธมรรคนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนิกายดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจีนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากัดน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งมณฑลพิธีพลตรีเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไป5รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาประธานบรรพชิตจีนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณนีนาถพระบรมราชชนนีพระจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธินามพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมหลวงณัฐกรกิติยสงฆ์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่ถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบ้านพุทธมนต์ในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิงเครื่องทองน้อยออกจากห้องพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต้พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนำชิจีนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตถยายสุขาวดีวยุหสุขวัตถยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดงแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่ร้ายขอผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับจากนั้นบรรเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคราชวรดิษฐ์เมื่อเสด็จต่อจากนั้นประธานบิกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนาง

อ่างปลาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชทานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายสมเด็จพระอรสังฆราชสกลมหาสังฆปริวัตรราชบพิตรสถิตมหาสีมาที่เจริญพระพุทธมนต์และเทพและพระสัมพุทธภัณฑ์นีการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารานายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมเกล้าในการนี้ทรงเก้าไตรถวายแด่สมเด็จพระอนายกพระสงฆ์ที่เจริญพระอธิษฐานจิตพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีและประทับจำพรรษาณวัดสมอรายปัจจุบันคือวัดรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่ผู้บริจาคสมทบทุนโดยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานองคมนตรีเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2500ราชภัฏนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญา161คนประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่น้อมนำพระบรมราชบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถะของสังคมปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของประเทศขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสนับสนุนโรงเรียนกองทุนและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นโดยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการพัฒนาชนพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและส่งเสริมการพัฒนาครูจัดตั้งศูนย์ทดสอบและประเมินการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ Reskill และ New Skill พร้อมชน 2,881 คนเกษมที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนปี2568ส่งเสริมให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเปิดโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษาที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ออกบูรณาการการเรียนหลักสูตรที่หลากหลายพัฒนารวมทั้งจัดโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยวันนี้ที่วัดดิถงสารามเขตราชเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสิ่งของพระราชชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิราชประสงค์มีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเขตราชเทวีผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมในพิธีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชินีมากล่าวกับหัวหน้าส่วนเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยตาต่อประสบนิกรที่ได้รับความสำหรับเหตุอัคคีภัยครั้งนี้เกิดเมื่อวันอังคารที่1กันยายน2ทีในชุมชนนิคมมักกะแสงมักกะสันเขตราชเทวีประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน23หลังคาเรือน35สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อประสานให้ความช่วยเหลือแล้วการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชวันคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระหว่างองคมนตรีรองประธานและคณะไปติดตามจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจากนั้นโครงการการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาพบปะราษฎรผู้ได้รับประโยชน์และมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่ผู้แทนเกษตรกรหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมุทรขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานพระราชดำริตั้งแต่ปีน้ำนฤบดินทรจินดาหัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560มีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 40,000 กันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากโชบายสืบสานรักษาต่อน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ

บันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิ้นองคมนตรีไปในการบำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากที่สวดพระพิธรรมพระศพเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสการสวดพระพิธรรมเป็นการสืบทอดชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์พิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพราชสิทธารามรวม8รูปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ 1569 เป็นต้นไปเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุพระวรารามรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งทางโดยพระมหากษัตริย์กำหนดให้พระราชาคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าพระสงฆ์ในพระรามนั้นๆมาฝึกหัดเฉพาะทางตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายเสด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามหาวัชรราชธิดาอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ค้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าและองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันครับ

พชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงมาผวาสวงสระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุสำนักงานเลขาธิการ

0: พอนะครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
0: ร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
1: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดของช่อง10ที่ PTV โทรทัศน์ไว้ที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM ปริมณฑลพร้อม14เครือข่าย1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับทางออนไลน์คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามไลฟ์สดได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับเว็บที่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ TP Channel ครับ
1: ครับ
0: และชมรายการย้อนหลังทุกตอนทุก TP Channel เช่นเดียวกันนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาตามติดนิดนึง
0: ครับ
1: เพราะว่าเราเข้าใจกันแล้วนะว่าตอนนี้พรก.กู้เงิน 400,000 ฝากอะไรถึงทางฝ่ายบริหารเหมือนกันนะเหยียดความจำเป็นต่อวิกฤตสถานการณ์ตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรวันนี้เราเอามากลางกันเดี๋ยวเราจะคุยกันกับทางสมาชิกวุฒิสภานะครับรายละเอียดตรงนี้พี่ปิ้นสรุปมาพี่ปิ้นมีข้อมูลมานะครับ
0: ติอนุมัติพรก.ฉบับนี้ก็เป็นที่มานะครับของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อจะแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2500งบนะครับเป็น2ก้อนนะคุณต้นคุณผู้ชมครับ 400,000 ล้านในการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรผู้ความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศก้อนแรกฝั่งซ้ายนะครับแผนงานที่ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านราคาพลังงานวงเงิน 200,000 บาทของประชาชนและเกษตรกรช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกก้อนหนึ่งครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาการใช้พลังงานฟอสซิลที่นำไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมนะครับอันนี้อีก 200,000 ล้านก็จะมีเรื่องลดการใช้พลังงานฟอสซิลนะครับใช้เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพส่งเสริมการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนะอย่างพวกโซลาร์ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ารถไฟฟ้ารถ EV แล้วก็พัฒนาทักษะประชาชนนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงาน
1: และคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาหลากหลายความเห็นนะฮะแล้วแต่ความคิดความเห็นคุณผู้ฟังตามอยู่แล้วทีนี้ผมมาสรุปกรุ๊ปปิ้งนิดนึงครับเพราะว่าท่ามกลางความหลากหลายความเห็นเนี่ยก็จะมีสมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็บอกว่าอาจจะพอกู้มาแล้วจะได้เอาไปใช้ในวิกฤตต่างๆอยู่ที่พี่ปริ้นเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือเปล่านะครับแถมบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันมีลักษณะของการพิรุธไหมราคาพลังงานสูงก็จริงค่าครองชีพสูงก็จริงแต่ว่ากำลังซื้อเนี่ยก็มีการชะลอตัวประชาชนเดือดร้อนจริงนะที่บอกว่าเอ๊ะเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมาทบทวนหรือว่าพิจารณากันดูนะครับว่าควรกู้หรือว่าไม่ควรกู้แต่สิ่งจำเป็นคือเราจำเป็นต้องใช้พรก.หรือว่าพรบ.อะไรกันแน่ก็มีข้อท้วงติงลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวงเงินที่กู้สูงถึง 400,000 ล้านบาทเนี่ยจะทำให้การคลังของเราได้รับผลกระทบหรือไม
0: ่
1: นี่คือความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะบางรายละเอียดเป็นพลังงานเป็นวิกฤตนั่นนี่บางรายละเอียดมีหน้าเดียวละเอียดมันครบถ้วนไหมมันขาดหายไปหรือเปล่าของความคิดความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่ปรินฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: เองก็ออกมาแสดงความคิดล้านบาทเนี่ยมองว่าช่วงนี้มันเป็นสถาน

0: การที่วิกฤตเราอาจจะต้องเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับในช่วงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปการตั้งคำถามเหมือนกันนะทำให้เราเห็นว่าหลายๆความคิดความเห็นของสมัยแต่อาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะนะครับหรืออาจจะเป็นการวิพากษ์แต่คือหน้าที่ของฝ่ายบริหารเขาจะต้องออกแนว
1: ข้อสังเกตที่เราจะเห็นว่าทั้งจากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรว่ามันเกิดอยู่ที่เงินก้อนหลัง 200,000 ล้านนะครับก้อนแรกชัดเจนว่าราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นค่าครองชีพนะครับราคาน้ำมันที่ปรับตัวซึ่งเป็นต้นทุนกันอันหลังเนี่ย 200,000 ล้าน
0: ก้อนหลังนะ
1: ครับที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานก็มีการตั้งข้อสังเกตกันครับที่มีการถกเถียงกันเพราะว่าฝั่งนี้ประเทศก็ยังต้องพึ่งพาฟอสซิลเพราะว่าเราเนี่ยนำเข้าน้ำมันใช่ไหมฮะจากตะวันออกกลาง
0: นำเข้าเยอะด้วยนะเราก็เคยคุยจะเป็นพลังงานอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาด
1: ใช่ว่าเอ้ยเงินเยียวยาเร่งด่วน 200,000 ล้านเนี่ยนะครับเป็นการดูเหมือนลงทุนระยะยาวจำเป็นต้องใช้แบบพรกรข้อถกเถียงกันเกิดขึ้นมาน
0: ะครับนี่คือประเด็นนะ
1: แต่ว่าชมคร
0: ับ
1: ก็ต้องบอกว่าการจะอนุมัติเงินไปใช้ในโครงการอะไรเนี่ยเขามีคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้นี่
0: คือไม่ได้ว่าอยู่ๆอยากจะกู้อยากจะไปใช้อะไรไปใช้เลยจะดึงไปใช้
1: รับเขาบอกว่า
0: คณะกรรมการเป็นยังไง
1: ให้อำนาจกู้เงินนะครับก็ต้องโฟกัสในการที่จะบริหารจัดการมีปลัดประการนะครับ
0: นี่คือตัวบอร์ดนะ
1: ใช่ครับเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับมีผอ.สำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกรมนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งมีผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับรวมไปถึงผู้แทนจากสสช.ผู้แทนสสค.เนี่ยมาร่วมด้วยนะครับจะเห็นว่าในส่วนของบอร์ดเนี่ยนะครับด้านล่างเลยนะคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ดังนั้นจุดนี้น่าจะอุดช่องนำเม็ดเงินไปใช้โดยเฉพาะการเปลี่ยนผัดกันเนี่ยจะมีความโปร่งใสไหมคุ้มขังข้าราชการประจำทั้งนั้นเลยที่แล้วก็อนุมัตินะครับตรวจสอบ
0: พูดง่ายๆก็คือถ้าจะใช้ได้ก็จะต้องผ่านมติของบอร์ดชุดนี้อย่างที่พี่ปริ้นบอกไปอะไรจะผ่านไปแต่ว่าร่องรอยผมใช้คำนี้ร่องรอยของความคิดความเห็นของไม่ว่าจะเป็นส.ส.แล้วเรามีกรรมาธิการความเห็นอย่างไรผมพามารอแลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีความชัดเจนอย่างไรบ้างสำหรับพระราชกำหนดเฉพาะ 200,000 ล้านก้อนหลังที่พี่ปิ้นบอกนะครับหรือว่าหลังจากนี้พี่น้องประชาชนเราจะได้ผลประโยชน์รับอะไรบ้างเพราะว่าการกู้เงินมาก็เหมือนได้นก2ตัวคือการแก้วิกฤตเรื่องพลังงานและแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาวิเคราะห์รายละเอียดสักครู่หนึ่งในเปลี่ยนมุมคิดครับ

0: รู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ดูต้องดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10

0: ากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมกฎหมายคำหนึ่งหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกตอนหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 70
2: ความเดือดร้อนเสียงเพราะเราจะเป็นศึกดังในสภา
3: จับตาลิง
4: และเป็นการป้องกันกำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ก
5: ันบาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
6: ซึ่งเป็นตัวผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
7: จึงขอรื้อพานากรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยว
8: แล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้ขอ
9: คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
10: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
11: เรามีความเป็นมนุษย
12: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีกับทุกคน
2: โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
13: ช่วงเวลาใดที่เหมาะสมที่สุดปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดเวลาก่อน9 โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง

0: ค่าเพิ่มรายรับเข้ามาของประเทศอย่างที่ประเทศไหนถืออาหารเนี
1: ่
0: ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ชนะสงครามได้เลยนะ
2: ว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะใช้ในการลงทุนแล้วก็เปลี่ยนผ่านเรื่องของการเกษตรและเรื่องของการเอาเองเนี่ยควรจะไปอยู่ในงบก้อนไหนก้อน 200,000
0: ยอมรับตอนนี้เราต้องยอมรับว่าก้อน 200,000 แรกเนี่ยคือมากระตุ้นหรือไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดิฉันเองมองว่าสิ่งนี้เป็นสิทธิ์ฐานรากได้มากนะคะแต่มันก็เป็นเพียงระยะสั้นซึ่งก็ยังที่เราจะสามารถที่จะยั่งยืนได
1: ้
0: นะคะแต่ก็มีความจำเป็น
1: ส่ว
0: นหลังเนี่ยเราก็มองว่าการเปลี่ยนถ่ายวิ่งมองในระยะยาวเช่นกันนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของพลังงานด้วยแต่อีกส่วนนึงเนี่ยคือเราต้องมองจุดแข็งของประเทศไทยอ่ะก็คือภาคการเกษตรเรื่องของภาคการเกษตรให้เป็นเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าปูรากฐานอย่างเดียวมันยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการแล้วก็ผลิตอาหารให้กับโลกได้ดิฉันมองว่าตรงเนี้ยมันควรจะเป็นงบก้อนหลังที่อาจจะต้องลงสู่ฐานรากตรงนี้แล้วก็มองว่าไปทั่วเลยการกู้เงินครั้งนี้มันก็จะเกิดประสิทธิภาพเพราะอย่าลืมว่าการกู้เงินครั้งนี้คือประชาชนทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ
1: ถ้าผมชวนมองว่าแต่ท้องบ้านเองก็พูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานท้องถิ่นประชาชนส่วนใหญ่ก็อยู่กับส่วนปกครองท้องถิ่นอยู่แล้วเนี่ยท้องถิ่นจะมีส่วนในการที่จะมาขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ที่เรามองว่าเป็นวิกฤตหรือว่าทางแก้ที
0: ่ก็มองยอมรับเลยว่าท้องถิ่นมีความสำคัญเพราะว่าประเด็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานสะอาดจากพลังงานของฟอสซิลเราเนี่ยนำเข้าไปถึง 85% เราใช้พลังงานสะอาดเพียง 15% เท่านั้นซึ่งยังต่ำกว่ามาตรฐานของเอเชียที่อยู่ที่ประมาณ 30 เรามองโอ้มันต่างกันมากมันก็เลยสะท้อนปัญหาว่าอุปสรรคในการที่จะเปลี่ยนถ่ายพลังงานเนี่ยคือความรู้ของประชาชนทั่วไปยังไม่ได้มีความตระหนักรู
1: ้
0: ในเรื่องนี
1: ้
0: ในถ้าไม่เกิดวิกฤตนะคะก็เลยยอมรับว่าท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญที่จะต้องให้ความรู้เรื่องนี
1: ้
0: ให้มากนะคะ
1: อ
0: ันดับที่สองปัญหาและอุปสรรคก็คือภายในของเราเองก็คือระบบเจ้าหน้าที่ข้าราชการต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่งบประมาณเนี่ยมันถูกถ่ายเทไปอยู่ตรงนั้นเยอะทำให้ไม่เหลืองบประมาณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะสนับสนุนเรื่องของการที่พลังงานสะอาดกับประชาชนแล้วก็ในเชิงของระบบโครงสร้างของประเทศเราเนี่ยยังแทบจะไม่
1: ม
0: ียกตัวอย่างอย่างเช่นสายส่งตรงนี้ที่จะจากพลังงานสะอาดไปสู่การที่จะเมื่อการขายได้อย่างไรสายส่งแล้วก็ยังต้องมีการทำเรื่องนี้โครงสร้างพื้นฐานเรายังแทบจะไม่มี
1: แสดงว่าถ้าจะให้ดีถ้าโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทุกอย่างสว
0: และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อน
2: จุดที่เป็นข้อถกเถียงกันเลยเนี่ยนะฮะเงินกู้200,000 ล้านก้อนหลังนะฮะที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดไปแล้วแล้วก็ทางสว.ต้องติดตามต่อเนี่ยถ้าต้องมีการประเมินจะต้องมีการวัดกันยังไงการนำเข้าน้ำมันการนำเข้าฟอสซิลต้องลดลงเท่าไหร่ไฟฟ้าต้องเป็นยังไงแล้วก็ต้องเพิ่มพลังงานสะอาดสำหรับประเทศ
0: ส่วนตัวก็มองว่า KPI นี้มันอาจจะวัดกันยากนิดนึงงานอย่างที่บอกปัญหาและอุปสรรคเรามีเยอะมากตรงที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีความรู้เรื่องนี
1: ้
0: พฤติกรรมการใช้พลังงานก็ยังเคยชินอยู
1: ่แสดงว่าถ้าจะตั้งเป็นแค่เกณฑ์ระบบ
2: มันยังไม่ได้ใช้เวลานานหน่อย
0: ปัญหาบ้านเรายังเยอะมากแล้วแค่ 15% ในบ้านเราเนี่ยมันยังออกมาที่จะวัดผลเนี่ยค่อนข้างลำบาก
2: ที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดเปอร์เซ็นต์ทันทีเนี่ย
0: ยัง
2: มันไม่ใช่เร็วๆน
0: ี้คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี
1: ้
0: ความตระหนักรู้ของประชาชนในการใช้ทรัพยากรพลังงาน

0: ถ้ามีแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยตระหนักและตื่นรู้ในเรื่องของวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็มาใช้พลังงานสะอาดมากข
1: ึ้นแล้วอย่างนโยบายต่างเช่นอาจติดโซล่าเซลล์ก็ลดหย่อนภาษีนู่นนี่นั่นคือมันสามารถที่จะกระตุ้นได้ไหมหรือว่านอกจากองค์ความรู้ต้องหาอะไรมาประกอบและคู่ขนานกันไป
0: ว่ารัฐบาลจะต้องสนับสนุนอาจจะไม่เพียงแค่ลดจะอย่าลืมว่าตอนนี้เงินในกระเป๋าของประชาชนเขาก็อยากจะประหยัดแหละแต่เงินในกระเป๋าของประชาชนเน
1: ี่
0: ย
1: มีจำกัดเลย
0: ถูกต้องแล้วกับการที่จะไปลงทุนของโซล่าว่าไม่ได้ใช้พลังงานเรื่องไฟฟ้าหรืออะไรมากจนต้องรัฐบาลอาจจะต้องมาซัพพอร์ตในเรื่องในส่วนของการติดตั้งหรือการอะไรที่มากกว่านี้นอกจากยกลดหย่อนภาษีนะคะอันนี้เราประชาชนติดเองเนี่ยดิฉันมองว่าเงินของประชาชนก็ยากลำบากมากเหมือนกัน
2: ควรจะเป็นแนวทางแบบไหนดีเพราะว่าวันนี้ก็เท่าที่ทราบกันดูก็คือว่าเน้นเรื่องของเซลล์แล้วก็ใช้เรื่องของรถยนต์ EV นะฮะการเปลี่ยนผ่านพลังงานตรงนี้ถ้าจะให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วควรจะทำแบบเร็วๆ เร่งด่วนอะไรเนี่ยอยากเห็นยังไง
0: รถ EV ในดิฉันเห็นด้วยนะคะสนับสนุนอย่างมากเลยเพราะว่าอย่างการคมนาคมแล้วก็ไปดูของที่จีนเนี่ยจากที่ปัญหาสภาวะแวดล้อมฝุ่นควันมลพิษต่างๆเนี่ยแต่เขาแก้โดยการใช้รถ EV รถไฟแล้วเนี่ยประเทศเขาเงียบมากเลยไม่มีเสียงรถลา
2: วไม่มีเสียงเครื่องยนต์สันดาปดังเลย
0: แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรามองเห็นสถานี
1: พร้อมแล้วเขาเตรียมเลย
0: ถูกต้องค่ะอันนี้คือพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าอย่างงานมอเตอร์โชว์นะคะดิฉันก็ไปดูแล้วก็อยากจะเลือกรถไฟฟ้าใช้แต่ก็มานั่งคิดคำนวณนึงแหละสถานีรถไฟฟ้าจะชาร์จเพียงพอไปซื้อมาเนี่ยคือปัญหาตรงนี้โครงสร้างพวกนี้จริงๆแล้วรัฐบาลจะต้องเข้ามาดูตรงนี้ให้มันซัพพอร์ตโครงสร้างตรงนี้ให้เต็มก่อน
2: เป็นข้อกังวลเดียวกัน ผมก็กังวลคือการจะตัดสินใจซื้อรถไฟฟ้าก็ต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอ่ะไม่ได้มีบ้านของตัวเองอยู่แฟลตอยู่หอพัก
0: ถ้าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ต้องคำนวณระยะทางระยะเวลาในการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็อาจจะยังไม่คือเขาก็อยากประหยัดแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาติดปัญหาเรื่องพวกนี
2: ้ต้องเพียงพอไม่ใช่ว่าไปต่อคิว
1: ลำบาก
0: ค่ะแล้วก็การติดโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนอยากจะประหยัดอยู่แล้ว
2: ครับ
0: อย่างตัวฉันเองก็อยากจะติดแต่ทีนี้พอมานั่งดูเยอะที่จะไปลงทุนตรงนั้นเขาก็ต้องเก็บซัพพอร์ตเพราะว่าพอวิกฤตยิ่งเศรษฐกิจถดถอยอย่างเงี้ยค่ะการว่างงานก็เยอะขึ้นดิฉันคิดว่าประชาชนก็ต้องคิดเยอะมาก
1: ผมสมมตินะผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยจะมีโครงการอะไรผุดออกมาหรือเปล่าสมมติเรามีการที่สว.บอกเนี่ยถ้ารัฐจะต้องลงทุนทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะโหงบประมาณมหาศาลคนละครึ่งกับประชาชนได้ไหมหรือว่าหันหันกันอย่างนี้ได้ไหม
0: ทางดีเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าประชาชนคนไหนที่เขามีศักยภาพก่อนเขาก็ดำเนินการอันนี้มันจะเป็นค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไป
2: อย่างสามารถการติดตั้งที่บ้านนะเป็นบ้านแบบครัวเรือนขนาดเล็กเนี่ย
0: ก็อยู่ที่ประมาณแสน
1: ก็หลักแสน
2: แล้วนะถ้าได้แบบช่วยสัก60 40อะไรแบบนี้ก็จะดีขึ้น
0: ถูกต้องอันนี้จะเป็นแรงจูงใจให้มากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าค่าเมนเทนแนนซ์มันก็ต้องมีด้วย
2: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: มันต้องดูแลต้องอะไรนี่คือแค่เรื่องพลังงานนะยังมีหลายเรื่องอะอย่างเช่นเรื่องเพดานเดี๋ยวนี้เพดานนี่เกือบแม็กซิมัมแล้วมันเหลือหายใจอยู่ปริ่มๆเนี่ยฮะกู้มองยังไงบ้างครับประเด็น
0: นี้โอ้อันนี้ในฐานะที่อยู่ในกรรมธิการเศรษฐกิจ
2: การคลัง
0: การเงินการคลังเนี่ยเราก็มองว่าอันนี้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่าลืมมันก็ดีที่มีเงินเติมเข้ามาในระบ
2: บ
0: นะคะแต่ก็อย่าลืมว่าประชาชนทุกคนก็จะต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้ร่วมกันนะคะ
2: ใช่ครับ
0: และเพดานหนี้เนี่ยมันก็สูง
2: ครับ
0: จะ70

0: 10% ของ GDP แล้วเน
1: ี่ยกรอบก็คือว่าไม่เกิน 70% นะฮะที่เราตั้งไว
0: ้ถูกต้องค่ะแล้วถ้าระบบภายในเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยต่อให้กู้มาจากการบริหารจัดการที่ยังจะลงไปอยู่ตรงนั้น
1: อ
0: ะ
1: มันเหมือนต้องทำอะไรสักอย่างไหมฮะการกู้ครั้งนี้เหมือนต้องเป็นการกู้ครั้งสุดท้ายละเพราะมันจะชนเพดาน
2: แล้วเนี่ยเหรอพี่ปิ๊น
1: อาจจะต้องมีการปรับอะไรโครงสร้าง
0: กับคิดในการที่จะกู้เงินเข้ามากับการที่รีดไปพร้อมๆกัน
3: ผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ถ้าจุดแก้ถูกจุดแล้วเอาไปลงทุนเพิ่มแล้วสามารถที่จะหามาคืนกับสิ่งที่กู้ได
1: ้
3: นะในมุมนี้คิดว่าประชาชนจะหายใจหายคอโอเคขึ้นใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่ารับว่ามันเกิดวิกฤตมากการกู้เงินเนี่ยจำเป็นนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ต้องมองถึงตัวเราเองด้วยบ้านเราเองด้วยว่ามันมีอะไรที่เกะกะเลอะเทอะเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะแล้วก็อีกขณะเดียวกันเนี่ยคุณภาพในการที่เราจะใช้เงินเนี่ยให้มันถูกจุดมันก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างที่ยกตัวอย่างถ้าเราทำให้คนมีรายได้มากขึ้นมันก็จะช่วยไปด้วยขนาดดิฉันมองว่ามันอาจจะต้องมองถึง3ประเด็นในการเป็นนะคะที่เงินเติมเข้ามาในระบบแล้วก็ไปใช้ในการของไทยช่วยไทยพลัสอันนี้จำเป็นนะคะ2ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องรีดไขมันออกจากระบบรีดแล้วก็เก็บกวาดบ้านเรือนไอ้ที่ขยะที่มันมีอยู่นะคะขนาดเดียวกันเนี่ยเงินที่เอาเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งคนและก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศโดยเฉพาะดิฉันยังเน้นเรื่องของภาคการเกษตร
1: ครับ
0: ซึ่งวิกฤตต่างๆนะคะก็ยอมรับว่าไม่ว่าจะวิกฤตโควิดวิกฤตสงคราม
1: ครับ
0: คนที่อยู่ภาคการเกษตรแต่คนที่อยู่ภาคแรงงานนี่แหละที่ลำบากเพราะฉะนั้นจุดแข็งของบ้านเราก็ยังเป็นภาคการเกษตรอยู
1: ่ครับวันนี้สว.อยู่ในกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี70ด้วยที่บอกว่าต้องรีดในส่วนของงบประมาณเนี่ยวันนี้เห็นมีคลองด่าน 3,000 กว่าล้านแท็บเล็ตของกทม100กว่าล้านงบอื่นๆอีกนะฮะการปฏิรูปโครงสร้างของระบบราชการที่ตำแหน่งที่ล้าหลังอะไรแล้วมีการปรับลดจำนวนลงไปเนี่ยอันนี้พอจะช่วยได้บ้างไหม
0: มองที่ดีที่อย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองถึงว่าไม่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามอง priority อย่างเดียวเติมไปมากแค่ไหนดิฉันไม่ได้อยู่ในงบประมาณเนี่ยเราไม่ได้มองว่าคุณจะได้งบเยอะงบน้
1: อ
0: ยแต่มองว่าคุณภาพ
3: ความคุ้มค่า
0: ความคุ้มค่าในการที่จะใช้เงินมากกว่า
1: ครับ
0: ถึง100นึงแต่ประสิทธิภาพงานถ้าเต็ม100เราก็ยอมให้100เต็มแต่ถ้าเกิดว่าให้100แล้วประสิทธิภาพงานมันอยู่แค่ 50% เนี่ยเราก็ต้องมาเรียงลำดับตรงเนี้ยความคุ้มค่าในการใช้เงินมากกว่าสำคัญมากกว่า
3: คือภาษีประชาชนด้วยขอคำถามสุดท้ายครับหลายคนตั้งคำถามว่ายืนงบประมาณอะไรต่างๆให้คุ้มค่าที่สุดแล้วเราจะใช้ไหนบ้างฮะตรงเนี้ย
0: โอ้อันนี้อย่างที่บอกค่ะเราวิกฤตเราเนี่ยมันหนักมากเราเจอวิกฤตทั้งภายนอกไม่พอเรายังมาเจอวิกฤตของเราเนี่ยค่าวัดเนี่ยมันตอนนี้มองว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยอย่างน้อยเหมือนตอนนี้คนแทบจะจมน้ำแล้วต้องพยายามหายใจขึ้นมา
3: ได้มาตรวัดนี่ต้องหลายตัวมันจะมีแค่ตัวเดียวสเปคเดียวไม่ได้เลย
0: อย่างที่บอกค่ะอย่างน้อยก็3ตัวขึ้นไปแหละ1คือกู้เงินมาฉุกเฉินเนี่ยลงให้ถูกจุด2ก็คือเราต้องรีนไขมันออกให้ได้3อย่างน้อยเนี่ยเราต้องหาอย่างจะว่ายังไงดีเครื่องมือหรือประสิทธิภาพเนี่ยที่สามารถที่จะลงและถูกจุดตรงจุด
1: ไปที่การเกษตรเลย
0: ถูกต้องหรือแม้กระทั่งตอนนี้ดิฉันอยู่ในงบประมาณเนี่ยเราเห็นงบรัฐบาลดิจิตอลทุกหน่วยงานแต่เราไปเห็นเจาะลึกแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เกิดประสิทธิผลมันทำให้งบบูรณาการเนี่ยเทลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เกิด
3: นี่ก็เป็นข้อสังเกต
0: นะคะ
3: ใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับแต่ว่าสุดท้ายในมุมของสวตามต่อแน่
0: นอน
3: กับการใช้เงินของฝ่ายบริหารนะครับขอบคุณที่มาเปลี่ยนมุมคิดด้วยกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับอะไรก็ตามแม้ผ่านสภาไปได้สำหรับพรก.กู้เงิน400ล้านนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามต่อคือฝ่ายนิติบัญญัติเราสามารถที่จะกระทู้ถามได้

0: นะครับหรือว่ายัตติถามก็ได้ถ้าเอ๊ะเกิดข้อสงสัยกับการใช้เงินแต่ละก้อนแต่ละส่วนของฝ่ายบริหารนะครับวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะครับสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาท่านสว.นิชาภาสุวรรณนาครับหมดเวลาแล้วครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
1: ครับและผมปริณนันทคมประสาทพรครับ
0: พร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามเปลี่ยนมุมคิดครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ผมคิดว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองเชียงรายของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
4: ถ้าอยาก

0: มแม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
3: คันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: น้ำคือสิ่งที่มอบชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ตั้งแต่ต้นไม้ที่เขียวขจีสรรพสัตว์มากมายที่อิงแอบอาศัยอยู่ในธรรมชาติไปจนถึงชีวิตมนุษย์ทุกคนจริงอยู่ที่โลกใบนี้เต็มไปด้วยน้ำมากถึง2ใน3ส่วนของพื้นที่โลกทั้งหมดซึ่งน่าจะเพียงพอต่อทุกสิ่งมีชีวิตในโลกแต่ต่างพึ่งพาได้เพียงน้ำในบรรดาน้ำทั้งหมดคือมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นในน้ำเพียง 1% นั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงทะเลสาบหรือแม้กระทั่งน้ำตาลเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยเกลือโซเดียมจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรามีน้ำจืดที่ใช้และยิ่งปัจจุบันทรัพยากรน้ำของเราถูกคุกคามด้วยมลพิษมากมายทั้งจากอุตสาหกรรมหนักเบาจากภาวะสงครามจากพิษรวมถึงขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จนยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อยุติถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนี้ให้ลดลงได้ในเร็ววันแน่นอนว่าปริมาณสารพิษและขยะอีกมากมายมหาศาลนั้นอยู่ในแหล่งน้ำจืดอันบริสุทธิ์และมีค่ายิ่งหากมนุษย์ยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้มันจะส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้พวกเนี่ยอาจจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบสัก2ส่วน3ก็ดูเหมือนจะมีเยอะแต่น้ำที่เราเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพียง 1% เพราะนั้นในส่วนของ

0: ของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราคิดว่าเป็นวัฏจักรที่มีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วน้ำที่เรามาใช้ประโยชน์จริงๆอ่ะมีไม่มากนักแล้วก็ในเชิงปริมาณเอามาใช้ในส่วนของคุณภาพเองก็เห็นปัญหาว่าแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทั้งนี้61เนี่ยเรานิยามว่าในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยเราดูตั้งแต่น้ำบนฟ้านะครับน้ำที่อยู่บนผิวดินน้ำใต้ดินรวมถึงน้ำทะเลด้วยด้วยการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันนะครับที่มีการใช้ประโยชน์ในหลายมิติทั้งในเรื่องอุปโภคบริโภคนะครับใช้เพื่อการเกษตรนะครับภาคอุตสาหกรรมก็มีการใช้เยอะขึ้นรวมถึงในเรื่องของคุณภาพน้ำเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราใช้น้ำโดยขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำนั้นๆนะครับทำให้ในเรื่องของทรัพยากรน้ำเนี่ยที่เรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับยิ่งคุณภาพที่จะเอามาใช้เนี่ยก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดูอย่างจริงจังสปอทรัพยากรน้ำนะครับที่ให้ครบทุกมิติตั้งแต่ในเรื่องของการใช้การพัฒนาการจัดสรรนะครับการฟื้นฟูอนุรูให้ครบทุกมิติเพื่อที่จะคงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ในอดีตมนุษย์สามารถใช้น้ำและดื่มได้จากธรรมชาติแต่ในวันนี้กลับทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้สะอาดและปลอดภัยขึ้นซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้เริ่มนำเอาความทันสมัยและเทคโนโลยีมากมายจากอารยประเทศเข้ามาใช้ในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการผลิตน้ำประปาซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2452จนกระทั่งมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีการเริ่มต้นจัดตั้งการประปากรุงเทพเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2457ทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้น้ำที่ผ่านการกรองเป็นครั้งแรกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าคุณภาพของคนต้องเริ่มต้นจากคุณภาพของน้ำเป็นสำคัญ

0: ในส่วนของการผลิตน้ำประปานั้นจะแบ่งเป็นส่วนที่ดูแลในเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งกำกับดูแลโดยการประปานครหลวงและอีกส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั่นคือการประปาส่วนภูมิภาครวมไปถึงการประปาเทศบาลตำบลและชุมชนในกรุงเทพมหานครปัญหาเรื่องน้ำประปาดูจะไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการวางรากฐานไว้อย่างดีมานับร้อยปีถึงแม้จะมีความต้องการบริโภคน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเมืองที่ขยายตัวรวมถึงประชากรที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอซึ่งเกิดจากความเสถียรของแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตมาจาก2แหล่งสำคัญคือจากแม่น้ำเจ้าพระยาและจากแม่น้ำแม่กลองจะต่างจากภูมิภาคที่อยู่นอกเมืองหลวงที่มีความสลับซับซ้อนของแหล่งน้ำดิบที่หลากหลายรวมถึงระยะทางที่ห่างไกลทั้งจากแหล่งน้ำดิบมาถึงโรงสูบน้ำรวมถึงจากโรงกรองน้ำส่งไปยังชุมชนเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงแนวคิดวิธีการผลิตน้ำประปาที่ส่งต่อไปยังชุมชนที่อยู่ห่างไกลกันครับ
1: ปัจจุบันนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้บริการ234สาขาทั่วประเทศก็คือ74จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีใน234สาขาเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นมิเตอร์อยู่ที่5ล้าน5แสนมิเตอร์มีตึกสูงมีคอนโดมีอะไรด้วยมีลูกค้าอยู่ประมาณ6ล้าน4แสนหลังคาเรือนในการที่จะให้บริการจากนี้ไปเนี่ยเรา

0: ว่ามีการทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกมาตรฐานประปาท้องถิ่นขึ้นมาเป้าหมายหลักจะมีอยู่3เป้าหมายเป้าหมายแรกคือการวางท่อขยายเขตประปาท้องถิ่นที่ไม่สามารถให้บริการเพิ่มคืออยู่ในชุมชนแต่ให้บริการได้เพียงจำกัดแต่ว่ากปภ.เนี่ยสามารถวางท่อขยายเขตเข้าไปได้เป้าหมายที่2ก็คือในกรณีที่ประปาท้องถิ่นนั้นต้องการที่จะบริหารจัดการมีจ่ายน้ำให้กับชุมชนแต่น้ำไหนที่มีท่อของกปภ.วางผ่านเราก็จะขายน้ำประปาให้แล้วก็ประปาท้องถิ่นก็ไปบริหารจัดการประเด็นที่3ก็คือประปาท้องถิ่นยินดีที่จะโอนให้กปภ.รับมาดำเนินการมาตรฐานของประปากปภ.ก็คือเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงก็มีความสะอาดมีคุณภาพสุขอนามัยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์อนามัยโลกโดยเฉพาะในเรื่องของไม่ว่าจะปริมาณกปภ.เนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดคือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราโรงกลองแต่ละแห่งนี่ก็จะมีการคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำดิบเข้ามาคุณภาพเป็นยังไงผลิตแล้วเป็นยังไงผ่านการกรองผ่านกระบวนการลงมาเก็บในถังน้ำจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้ก็จะต้องมีการเติมสารฆ่าเชื้อนั่นก็คือคลอรีนเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจน้ำในสะอาดนั่นก็คือเปิดนั่นคือมีความสะอาดแน่นอนเพราะคลอรีนยังคงเหลืออยู่ในน้ำประปา
1: ในพื้นที่ที่หัดน้ำสะอาดที่เรามองว่าสามัญกลับเป็นทรัพยากรที่มีค่าดุจทองคำมันไม่ได้เป็นแค่ทรัพยากรธรรมดาที่มีเงินก็ซื้อได้แต่คือหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำที่ใช้ดื่มใช้กินและใช้อุปโภคในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำน้ำประปาคุณภาพดีไปให้ถึงบ้านเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้ทุกหยดน้ำบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเพื่อส่งมอบน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคแต่กว่าจะได้มาซึ่งน้ำสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนั้นมีกระบวนการมากมายที่ซับซ้อนซึ่งแหล่งน้ำโดยทั่วไปนั้นนับเป็นวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นห้วยทะเลสาบไปจนถึงแม่น้ำต่างมีความแตกต่างตามแต่สภาพของแหล่งที่มาแหล่งน้ำบางแห่งมาจากภูเขาที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางแห่งเป็นแหล่งน้ำที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติแต่ไม่ว่าอย่างไรรวมไปถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องล้วนมีโจทย์เดียวกันคือทำอย่างไรให้ทุกแหล่งน้ำเมื่อผ่านกระบวนการกรองน้ำแล้วจะต้องได้น้ำที่ดีที่สุด
2: ในส่วนของด้านการจัดหาแหล่งน้ำนะครับของกปภ.เราเนี่ยอันดับแรกก็จะเลือกจากพื้นที่เป็นที่ราบนะฮะก็คืออาจจะเป็นแบบไม่ใช่ลุ่มไม่ใช่ตำแหน่งที่ว่ามีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีคลองชลประทานอะไรน้ำเดิมที่เคยมีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่ในท้องที่นะครับเป็นน้ำผิวดินนะครับแล้วก็จะมีการตรวจหาค่าสารอินทรีย์ต่างๆนะครับก่อนนะครับว่าน้ำตรงนี้สามารถที่จะนำมาใช้เป็นต้นทุนในการผลิตน้ำได้หรือเปล่าก็คือจะมีการหาพวกสารประกอบต่างๆนะครับว่ามันจะทำปฏิกิริยากับสารจับตะกอนได้มากน้อยเพียงใดหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำผิวดินเกือบทั้งหมดแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของอ่างเก็บจากแม่น้ำโดยตรงแต่ในส่วนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำก็อาจจะมีงบประมาณในการสร้างหรือว่าขุดเป็นสระเก็บน้ำขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทำน้ำประปาโดยตรงก็ได้หรืออาจจะอีกจุดนึงเนี้ยแล้งแต่อีกจุดนึงน้ำสมบูรณ์ก็จะมีการวางท่อส่งน้ำดิบมาเพื่อที่จะมาทดแทนหรือว่าช่วยเหลือเติมในส่วนที่ว่ามีปัญหาทางด้านแหล่งน้ำ

0: สำหรับประเทศไทยมีการให้บริการครอบคลุมพื้นที่234สาขาใน74จังหวัดทั่วประเทศโดยมีสถานีสูบน้ำดิบและโรงกรองน้ำทำหน้าที่ให้น้ำดิบกลายเป็นน้ำประปาที่สะอาดเราจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการผลิตน้ำประปากันแบบเจาะลึกกันครับจากจุดเริ่มต้นของแหล่งน้ำที่เรียกกันว่าน้ำดิบจะมีการเริ่มต้นจากการสูบน้ำดิบไปยังสถานีผลิตน้ำ
1: อันดับแรกเลยเราจะมีการสูบน้ำมาขึ้นหอแบ่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการจ่ายสารคลอรีนแล้วก็มีการจ่ายสารแพคมาผ่านกระบวนการกวนเร็วมันจะมีการผ่านระบบไฮดรอลิกจัมป์เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมาจากช่องอุโมงค์แล้วก็มากระทบกับแผ่นมิกเซอร์โคนนะครับทำให้เกิดการปั่นป่วนอย่างรุนแรงทำให้สารเคมีที่เราจ่ายไปเนี่ยผสมกับน้ำดิบเข้ากันทุกโมเลกุลนะครับส่งเสริมทำให้ไปเกิดปฏิกิริยาในการจับตะกอนได้ดีขึ้นได้เร็วๆขึ้นในกรณีที่ว่าปกติในช่วงน้ำฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากความขุ่นมันจะค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากที่นี่ใช้น้ำเป็นระบบน้ำไหลไม่ได้มีการกักเก็บสต็อกไว้เพื่อให้น้ำมัน
0: น้ำดิบที่ได้นั้นแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเช่นสารแขวนลอยต่างๆหรือตะกอนต่างๆรวมไปถึงเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้ำดิบที่สูบมาจะเดินทางไกลไปยังโรงกรองน้ำเพื่อเริ่มต้นในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยการเติมสารเคมีที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยสารส้มปูนขาวและคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสม
2: สารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น3กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นปูนขาวค่ะเราจะใช้ในการปรับค่าความเป็นกรดด่างค่ะส่วนในกลุ่มที่2นะคะจะเป็นสารส่วนภูมิภาคนะคะจะมีการใช้สารส้มหรือสารแพคนะคะในการตกตะกอนโดยสารเคมีนี้นะคะจะไปทำลายเสถียรภาพของอนุภาคตะกอนนะคะในน้ำดิบพออนุภาคโดนทำลายเสถียรภาพแล้วก็จะมีการรวมตัวกันใหญ่ขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่น้ำหนักใหญ่ขึ้นก็จะตกลงสู่ภายด้านล่างค่ะน้ำใสก็จะอยู่ด้านบนและไหลเข้าสู่กระบวนการกรองต่อไปค่ะโดยในกลุ่มที่3นะคะสารเคมีจะมีการใช้คลอรีนนะคะซึ่งผู้ใช้น้ำนะคะสามารถมั่นใจได้เลยเมื่อเปิดน้ำประปาแล้วมีกลิ่นคลอรีนนะคะแสดงว่าน้ำนั้นสะอาดและปลอดภัยค่ะ
0: หลังจากนั้นน้ำดิบจะไหลผ่านระบบกวนเร็วให้สารเคมีสร้างตะกอนปรับค่าความเป็นกรดด่างกำจัดจุลชีพและสาหร่ายที่ปนมาในน้ำดิบน้ำดิบจะถูกส่งขึ้นไปยังบ่อแบ่งน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเข้าถังกวนช้าและถังตกตะกอนแต่ละถังน้ำจากบ่อแบ่งน้ำจะไหลมายังถังกวนช้ารวมตัวกันกลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถตกตะกอนได้โดยแรงโน้มถ่วง
1: เข้าสู่กระบวนการของกวนช้าโดยจะมีการทำเป็นผังเหมือนเป็นใบพัดนะครับเพื่อปะทะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเร็วลดลงทำให้ตะกอนการให้มันเกิดความปั่นป่วนของน้ำเนี่ยทำให้ตะกอนที่มีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยค่อยๆจมลงสู่ก้นถังตัวตะกอนตรงนี้นะครับก่อนที่จะจากกวนช้าเนี่ยจะมาถึงตรงจุดที่ถังตัวตะกอนตรงนี้มันจะมีเป็นเวียที่เป็นคล้ายเหมือนรังผึ้งนะครับเพื่อปะทะแรงเคลื่อนของน้ำให้ช้าลงอีกด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนให้ดีขึ้นและสุดท้ายก็จะมีในส่วนของการติดตั้งทิวเซตเทเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ตกตะกอนทำให้ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเนี่ยไม่มีการฟุ้งกระจายขึ้นไปปนกับน้ำด้านบนนั่นเองส่งผลให้น้ำที่เรากรองเนี่ยมันจะมีความใสตามค่าที่เราควบคุมไว้ก่อนที่จะเอาไปกรองในขั้นตอน
0: น้ำที่ได้จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนออกจากน้ำซึ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่จะตกสู่ก้นถังและถูกระบายออกสู่รางระบายตะกอนมาถึงขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นน้ำที่ใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้ออกน้ำใสที่ได้จะไหลล้นเข้ารางรับน้ำไปสู่ถังกรองซึ่งทำหน้าที่กรองตะกอนขนาดเล็กที่ยังหลงเหลือจากถังตกตะกอนโดยให้น้ำไหลผ่านทรายกรองเพื่อให้ได้น้ำที่มีความใสสะอาด
1: และกระบวนการสุดท้ายเนี่ยก็จะผ่านระบบทรายกรองนะครับที่มีความละเอียดสูงนะฮะซึ่งมีประสิทธิภาพสามารถกรองได้อยู่ที่ประมาณ12 NTU

0: ึ่งน้ำก่อนกรองของเราเนี่ยจะควบคุมไว้ที่อยู่ประมาณ5 NTU ด้วยกันเนื่องจากว่าเราไม่อยากจะไปให้ทรายกองเนี่ยรับภาระมากจนเกินไปช่วยยืดอายุในการใช้งานและให้ทรายกองเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้น
1: น้ำใสที่ได้จะไม่มีตะกอนที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้น้ำแต่เพื่อความมั่นใจในความสะอาดจึงทำการเติมสารคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ให้หมดสิ้น
0: และขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการกรองผ่านสายกรองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อไปบรรจุเก็บไว้ในถังน้ำใสพร้อมที่จะสูบจ่ายให้กับประชาชนและประปาสาขาข้างเคียงที่รับน้ำต่อจากเราครับ
1: แต่ก่อนที่จะส่งน้ำประปาที่มั่นใจแล้วว่าสะอาดนั้นจะทำการให้แน่ใจด้วยการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเบื้องต้นจะทำการหลังจากที่น้ำผ่านการกรองโดยสายมากยิ่งขึ้นก็จะมีการส่งไปยังห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวภาพสารปนเปื้อนโลหะหนักและสารเคมีทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อตรวจสอบค่าน้ำต่างๆให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะส่งไปยังทุกครัวเรือนของประชาชน
2: การตรวจสอบคุณภาพน้ำของห้องปฏิบัติการเราจะทำการตรวจสอบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบน้ำประปาต้นทางและน้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำนะคะโดยในการทดสอบนะคะเราจะมีการทดสอบทางด้านกายภาพนะคะจะเป็นความขุ่นการนำไฟฟ้าความเป็นกรดด่างทางด้านเคมีนะคะจะเป็นทางค่าเหล็กแมงกานีสฟูออไรด์นอกจากนี้ก็ยังมีการควบคุมด้านจุลชีววิทยานะคะเราจะมีการตรวจคอริฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอีคอไรและสิ่งที่สำคัญนะคะที่ผู้ใช้น้ำจะมีความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นสารพิษในน้ำนะคะเช่นตะกั่วปลอดสารหนูซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำในส่วนนี้นะคะเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพค่ะ
1: หลังจากผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแล้วน้ำที่ได้จึงเรียกกันว่าน้ำประปาซึ่งจะเก็บไว้ในถังน้ำใสเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปสูบไว้ที่หอถังสูงที่หลายคนคงเคยเห็นถังน้ำขนาดใหญ่จนชินตาซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายน้ำไปยังผู้ใช้น้ำต่อไปในการจ่ายน้ำประปาจะมี2วิธีคือการจ่ายน้ำประปาจากหอถังสูงจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากถังน้ำใสขึ้นไปพักไว้บนหอถังสูงแล้วจ่ายน้ำประปาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกและอีกวิธีคือการจ่ายน้ำประปาด้วยเครื่องสูบน้ำจะเป็นการสูบน้ำจ่ายผ่านเส้นท่อโดยตรงไปยังผู้ใช้น้ำ
0: ในส่วนของระบบจ่ายน้ำนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบท่อนะครับให้จ่ายแค่ประชาชนหรือว่าพื้นที่การประปาสาขาข้างเคียงของที่นี่นะครับก็จะมี2ชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนสูบน้ำอัดเข้าเส้นท่อโดยตลอดเวลาโดยการปรับจ่ายการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ตามปริมาณการใช้งานของผู้ใช้น้ำปลายทางและส่วนอันที่2ก็คือหลักทั่วไปนะครับก็จะเป็นสูบน้ำขึ้นมาเก็บไว้ถังสูงแล้วก็ปล่อยเป็นใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีการควบคุมแรงดันอยู่ที่ประมาณ 3-4 บาร์อยู่แล้วส่วนใหญ่จะออกแบบใช้เป็นลักษณะพื้นที่จ่ายน้ำที่มีความเสถียรแล้วก็มีความนิ่งไม่ได้มีความแตกต่างด้านช่วงเวลาการใช้งานมากจนเกินไปแต่ในส่วนของการที่ว่าใช้อัดเข้าเส้นท่อโดยใช้มอเตอร์อัดแรงดันแล้วก็คุมความเร็วรอบเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังนะครับมีการแจ้งเตือนนะเราสามารถปรับมอเตอร์ให้สอดคล้องกับการใช้งานปลายทางของผู้ใช้น้ำได้เพื่อให้น้ำจ่ายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
1: หัวใจสำคัญของการควบคุมระบบการกรองน้ำจนจบทุกขั้นตอนโดยไม่มีการสะดุดหรือหยุดการทำงานหากไม่วิกฤตจริงๆคือห้องสคาดาซึ่งมีทีมวิศวกรคอยควบคุมดูแลอย่างดีเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากเรื่องน้ำนั้นเป็นชีวิต
3: ระบบประปาของเราครับมีการเฝ้าระวังจากระบบสคาดานะครับสคาดาก็จะดูคุณภาพน้ำดิบที่เข้ามานะครับน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตรวมถึงน้ำนี่เราจะเฝ้าระวังทั้งหมดก็จะมาโชว์ที่สคาดานะครับเวลาค่าไหนได้เร็วมากช่วยในการบริหารจัดการน้ำนะครับให้สามารถจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องมีพี่น้องประชาชนนะครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอนก่อนถึงชุมชนนั้น

0: การไฟฟ้าจำนวนมากซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการคำนึงถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ทรัพยากรหลักเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน
1: เราคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยครับมันจะมีช่วงค่าไฟฟ้าถูกกับค่าไฟฟ้าแพงครับช่วง9โมงถึง4ทุ่มเนี้ยค่าไฟฟ้าแพงจากเดิน2เครื่องก็จะเหลือเครื่องเดียวเป็นต้นนะครับแล้วก็คืนแล้วก็จะเดินเครื่องให้มากขึ้นในช่วงค่าไฟถูกเพื่อมาผลิตแล้วก็กักเก็บในถังน้ำใสของเราคือในทุกสถานีเราจะทำเรื่องประหยัดพลังงานด้วยครับแต่ละสถานีก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆในการผลิตน้ำประปาค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุดก็คือพลังงานไฟฟ้าถัดมาก็คือสารเคมีแล้วก็เรื่องบุคลากรในเรื่องไฟเนี่ยถ้าในอดีตบางแห่งไฟฟ้าไม่ถึงมันจะต้องเป็นเครื่องต้องสูบน้ำต้องอะไรต่างๆมันก็มีการเผาไหม้มีเชื้อเพลิงมีน้ำมันมีอะไรต่าง
0: ระบบผลิตน้ำและระบบจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคโดยต้นทุนกำลังคือมอเตอร์ไฟฟ้าหลายขนาดต้องจ่ายค่าไฟฟ้าปีละประมาณ 1,000 ล้านบาทแนวทางการนำพลังงานทดแทนมาใช้นอกจากช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วยังลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำประปาและการสูบจ่ายน้ำรวมถึงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และส่งผลดีต่อการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจหรือ Eco Efficiencyซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการของกปภ.อีกด้วยสำหรับพลังงานสะอาดเท่าที่โลกใบนี้ใช้กันอยู่ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ที่รู้จักกันคือโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานลมซึ่งนิยมใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจากแสงส่วนพลังงานน้ำได้แก่เขื่อนหรือฝายกั้นน้ำผลิตไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพลังงานชีวภาพหรือชีวมวลได้จากการนำเอาสิ่งปฏิกูลจากพืชและสัตว์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้รวมไปถึงพลังงานจากขยะซึ่งใช้ขยะเป็นแหล่งความร้อนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนส่วนใหญ่จะนำมาผลิตไฟฟ้าสามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเลือกใช้แนวทางใด
2: พลังงานทดแทนของกพ.ณวันนี้ที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปคือเรามี234สาขากระจายทั่วเรามีพื้นที่ในการติดตั้งด้วยความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงในการที่จะมาติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์โซลาร์รูฟท็อปตัวนี้เป้าหมายเราอยู่ที่70เมกะวัตต์เฟสแรกเราทำไป25เมกะวัตต์ก็ติดตั้งเสร็จไปเมื่อเมษาที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นสาขาแล้วมีอยู่43สาขาอันนั้นคือเป็นโครงการนำร่องยังเหลืออีก45เมกะวัตต์อันนั้นคือแผนที่เรา MOU ร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคก็จะมาดูว่าเราจะไปลงพื้นที่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วมันลงได้มากกว่า70เมกะวัตต์แต่ด้วยเป็นโครงการเริ่มต้นก็อยากจะเห็นอยากจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยลดโลกร้อนในเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆก็จะช่วยในภาพ
0: การประปาส่วนภูมิภาคได้เริ่มต้นทำโครงการนำร่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มต้นที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อนกปภ.สาขาอุดรธานีมีกำลังการผลิตไฟฟ้า290กิโลวัตต์3เฟส220ทับ380โวลต์ระบบออนกริดขนานเข้ากับระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าเฉพาะในเวลากลางวันซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าติดตั้งง่ายรวดเร็วดูแลรักษาง่ายและลงทุนน้อยกว่าระบบอื่นรูปแบบของการติดตั้งเป็นแบบโซลาร์รูฟท็อปซึ่งโดยทั่วไปต้องติดตั้งบนหลังคาอาคารแต่ในสถานีผลิตน้ำของกปภ.สามารถติดตั้งบนถัง

0: เก็บน้ำหรือถังน้ำใสได้โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสามารถขออนุญาตได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนหลังคา
1: วันนี้มันก็จะมีในส่วนของการประหยัดพลังงานอีกอย่างหนึ่งนั่นคือท่อส่งน้ำมันมีอัตราการไหลมีความเร็วก็จะปั่นเหมือนปั่นไฟต่างประเทศในบางของการส่งน้ำตรงนี้เขาจะใช้ประโยชน์เอาน้ำมาปั่นไฟได้ก็ตอนนี้เรามีทดลองอยู่เป้าหมายหลักที่เราอยากเห็นนะวันนี้สมาร์ทมิเตอร์ถ้าปกติมันก็จะเป็นแบตเตอรี่อายุการใช้งาน2ปี4ปีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราสามารถที่จะใส่เก็บแบตไว้ในตัวอายุการใช้งานมันก็จะได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้ามีการใช้น้ำมันก็ปั่นละมิเตอร์ตรงนี้มันก็สามารถที่จะส่งสัญญาณเป็นสมาร์ทมิเตอร์ได้เพราะสมาร์ทมิเตอร์ของไฟฟ้าทำได้เพราะเขาวัดกระแสไฟกระแสไฟมันก็คือพลังงานเขาไม่มีปัญหาในเรื่องพลังงานที่จะมาในตัวส่งสัญญาณของมิเตอร์เขาถ้าเป็นของประปาเรามันวัดน้ำมันไม่วัดกระแสไฟเพราะนั้นเราทำไงที่จะเอาพลังงานจากการไหลของน้ำมาเปลี่ยนเป็นของมิเตอร์ในส่วนมิเตอร์เนี่ยต่างประเทศนี่ยังไม่มีการนำมาใช้จะมีใช้ก็คือน้ำที่ในท่อที่เขาไปปั่นไฟต่างหากเราก็เป็นโจทย์ให้กับพนักงานพวกเราคิดค้นปีต่อไปเรามาดูกัน
0: นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญกับความพยายามในการผลิตน้ำประปามาให้ผู้บริโภคได้ใช้ซึ่งเป็นอนาคตที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากน้ำประปาที่ได้ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาและน้ำประปาดื่มได้และในอีกหลายสาขาที่ผ่านการรับรองในระดับสากลคือระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชั่น2015ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้น้ำประปานั้นตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่แม้ในบางครั้งหากผู้บริโภคไม่แน่ใจสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจริงหรือไม่ก็สามารถนำน้ำประปามาส่งให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำได
2: ้ถ้าเกิดเราใช้น้ำสะอาดนะฮะอย่างบ้านผมเองเมื่อก่อนใช้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเนี่ยเรารู้เลยเวลาเรามาตรวจค่าเนี่ยมันขึ้นสูงแต่เรามาใช้น้ำประปามาตรวจค่าเนี่ยค่ามันขึ้นน้อยมากเพราะว่าผ่านการตรวจจากประปาส่วนภูมิภาคไปแล้วนะฮะมันก็ไปเข้าไปตรวจที่บ้านอีกทีนึงคิดแล้วมันสะอาดกว่าผมก็เลยต้องตัดสินใจไม่ใช้น้ำบาดาลมาใช้น้ำประปาก็ดีขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องก๊อกน้ำเรื่องสุขภาพแล้วติดเครื่องกรองที่บ้านเราสามารถทานได้เลยนะเพียงแต่ตอนนี้พยายามคุยกับชาวบ้านให้เขาเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาการใช้น้ำบาดาลแต่อยากให้ชาวบ้านมีน้ำสะอาดที่ใช้ก่อน
0: ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศเพื่อการตรวจวัดคุณภาพโดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17025เวอร์ชั่น2017อีกด้วย
2: จากได้เข้ามาดูแล้วนะฮะโรงผลิตน้ำโพธารามใหญ่มากมีคุณภาพนี้นะกลับไปคุยกับพ่อแม่พี่น้องในตำบลหรือในอำเภอดำเนินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยประปาภูมิภาคโพธารามถือว่ามีบทบาทสำคัญที่กับน้ำช่วยในชุมชนแล้วก็ช่วยชาวบ้านนะฮะแล้วก็มีที่วัดกองน้ำที่ได้ทันสมัยแล้วก็น้ำประปาสะอาดนะครับน้ำประปาส่วนภูมิภาคเราก็สามารถที่ติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าเกิดเหตุนี้ก็สามารถไปได้ทันท่วงทีจากได้ติดต่อมาก็คือว่าทางประปาเนี่ยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูได้เลยทันท่วงทีครับ
3: ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบนะคะโดยเราก็จะทำการทดสอบในรายการสารเป็นพิษนะคะเพราะว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะมีการปล่อยน้ำเสียลงมาได้ดังนั้นเราก็จะมีเครื่อง ICP-MS นะคะในการวิเคราะห์สารหนูปลอดตะกั่วนะคะเบื้องต้นเพื่อดูว่าในแหล่งน้ำดิบเรามีปัญหาเรื่องสารเป็นพิษหรือเปล่าถ้าแหล่งน้ำดิบเรามีนะคะในกระบวนการผลิตของเราก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคค่ะ
1: ถ้าคุณภาพอย่างน้ำของไม่ว่าจะประปาภูมิภาคประปานครหลวงเนี่ยโอ้แล้วเรามี

0: กรมอนามัยเหมือนเป็นเติร์ดปาร์ตี้มาตรวจสอบร่วมในโครงการวอเตอร์เซฟตี้แพลนถ้าบอกว่าคุณภาพน้ำดื่มได้ไหมจากโรงกลองแก้ในเรื่องของท่อที่มันเสื่อมสภาพท่อที่แตกชำรุดก็ต้องเร่งทำตัวคุณภาพน้ำดื่มภารกิจของกพ.ที่เราทำอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีมินิสเตชันผลิตน้ำดื่มด้วยระบบ RO Reverse Osmosis ซึ่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ของสาขาปีที่ผ่านมา67เนี่ยเราทำไป10แห่งในปีนี้เราทำอีก68แห่งเป็น78แห่งข้อดีของมินิสเตชันคุณภาพน้ำดื่มก็เหมือนน้ำดื่มบรรจุขวดเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ขวดให้หนึ่งคือเราต้องการที่จะลดขยะจากขวดพลาสติกเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้ามารับบริการก็เอาภาชนะที่สะอาดก็มารับจากจุดให้บริการนะครับอันนี้คือมินิสเตชันเป้าหมายเราก็จะทำเรามี234สาขาก็มีโครงการที่จะทำให้ครบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นคือเริ่มต้นเนี่ยเรายังให้บริการฟรีตัวค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระแสไฟในเรื่องของเมมเบรนดวนเนื้อเยื่อของ RO อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานคือเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบว่ามันมีของกพ.อยู่ที่นี่ที่นี่แต่ในอนาคตหลังจากที่มีการหาลือกันว่าถ้าเราจะจำหน่ายนั่นคือเราจะจำหน่ายลิตรละ50สตางค์ก็ถ้าเทียบน้ำดื่มขวด1ลิตรถ้าเราซื้อทั่วไปก็10บาทแต่นี่คือลิตรละ50สตางค์มันก็ยังประหยัดอยู่เป็นการเข้าถึงเห็นณวันนี้เริ่มกระจายไปตามสาขาต่างๆ234สาขาเรามีตู้กดน้ำดื่มด้วย RO เนี่ยครับแต่ว่ายังจะต้องอยู่ภายในพื้นที่ของประปาพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าไปรับบริการได
1: ้ด้วยอุปสรรคที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยห่างไกลจากการประปาน้ำรั่วน้ำไม่ไหลจะต้องใช้เวลานานเพื่อให้เข้าถึงอย่างรวดเร็วทันท่วงทีจึงมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมาเชื่อมต่อกับประชาชนได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทำให้สะดวกอย่างยิ่งในการใช้บริการ
2: ปัจจุบันนะคะประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเราจึงเล็งเห็นความสำคัญถึงคุณภาพชีวิตค่ะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริการนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองได้ค่ะเราเชื่อมั่นว่าการผลิตน้ำประปาที่สะอาดมีคุณภาพถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้นค่ะ
1: นอกจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพสะอาดได้มาตรฐานเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นคันที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาชุมชนที่ดีไม่แพ้กันนั่นคือการประปาเทศบาล
3: เทศบาลเมืองราชบุรีของเราครับถือว่าโชคดีนะครับเรามีแม่น้ำที่มีความสะอาดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือแม่น้ำแม่กลองนะครับเราก็เลยมีการสร้างกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งมีการจำหน่ายน้ำประปานอกเขตนะครับรัศมีประมาณ3กิโลเมตรนะครับซึ่งมีดูแลพี่น้องประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับผมได้เล็งเห็นนะครับว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องผลิตน้ำที่สะอาดให้กับพี่น้องประชาชนเราทานะครับที่เราจะต้องทำให้ราคาประหยัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะครับเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ประมาณ4บาทเท่านั้นเองนะครับสูงสุดก็มาสัก7บาท8บาท9บาทนอกเขตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำนะครับตรงนี้แล้วก็น้ำโชคดีครับเรามีต้นทุนทางธรรมชาติค่อนข้างมากนะครับเรามีแม่น้ำแม่กองซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นะครับตลอดทั้งปีไม่เคยแห้งนะครับแล้วก็เป็นแม่น้ำที่มีความสะอาดนะครับต้นน้ำก็มาจากทางจังหวัดตากนะครับผ่านมาทางเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดราชบุรีลงอ่าวไทยที่สมุทรสงครามนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบนะครับมาผลิตน้ำสูงทำให้พี่น้องประชาชนครับประมาณ 100,000 คนในเขต5ตำบลครับได้ไปพกน้ำที่สะอาดราคาถูกครับ

0: ราชบุรีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของจังหวัดที่มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ น้ำสองระบบครอบคลุมประชาชนราว 100,000 คน
1: เดิมการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นของกรมโยธาธิการแล้วก็ได้เริ่มประกอบกิจการประปามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2000ในปี2502เทศบาลเมืองราชบุรีนะคะโอนรับมาเป็นของเทศบาลค่ะสภาพการประปาปัจจุบันนะคะการประปามีจำนวนผู้ใช้น้ำณปัจจุบันณวันนี้นะคะมีทั้งสิ้นประมาณ 26,800 รายนะคะก็คือในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวเทศบาลตำบลหลุมดินค่ะโรงผลิตน้ำประปาเนี่ยมีอยู่2แห่งก็คือที่สถานีถนนไกรเพชร1แห่งค่ะคือที่นี่แล้วก็ที่สถานีผลิตน้ำประปาวัดทิพย์อาวาสอีก1แห่งค่ะการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำแม่กลองค่ะซึ่งแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาจากเขื่อนท่ามกาค่ะซึ่งมีคุณภาพดีอยู่แล้วนะคะคุณภาพน้ำของเราก็ค่อนข้างจะดีอะค่ะมีโรงสูบน้ำดิบอยู่น้ำดิบวัดช่องลมนะคะสูบให้กับโรงผลิตน้ำประปาถนนไกรเพชรซึ่งห่างจากสถานีตรงนี้ประมาณ600เมตรค่ะส่วนอีกสถานีนึงก็คือสถานีสูบน้ำวัดเทพอาวาสค่ะส่งให้กับโรงผลิตน้ำประปาวัดเทพอาวาสค่ะโรงพยาบาลราชบุรีนะคะใช้น้ำจากเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจคุณภาพน้ำโดยหลักๆแล้วของเราเนี่ยจะตรวจความขุ่นคลอรีนและ pH ส่วนโรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเขาจะตรวจวัดค่าคลอรีนน้อยในเกณฑ์ของเขานะคะก็จะประสานมาให้ทางเราเนี่ยของสาธารณสุขก็มาเข้ามาตรวจเราจนตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลมาตรฐานได้รับเกียรติบัตรอะค่ะแสดงว่าเป็นระบบผลิตประปาที่พัฒนาระบบผลิตจนสามารถผลิตประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัยอะค่ะ
2: ระบบประปาของกองการประปาเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับจะได้น้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งแม่น้ำสายหลักแล้วก็แม่น้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคกลางที่เราสำรวจมานะครับซึ่งเราจะสูบจากแม่น้ำแม่กลองขึ้นมาแล้วก็มาผลิตอยู่ด้านบนมาห่อแบ่งแล้วระบบการผลิตจะมีการตกตะกอนแล้วก็กระบวนการของแผ่นต่างๆระบบเผาระบบตกตะกอนเราจะแยกแยะแบ่งกันไปแล้วก็สู่การฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีนะครับคลอรีนนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์ผลักดันเข้าเส้นท่อตอนนี้เรามี2ระบบนะครับถ้าเป็นเขตในเมืองนะครับเราจะสูบจ่ายเข้าเส้นท่อนะครับใช้มอเตอร์สูบเข้าดันเข้าเส้นท่อและใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแรงดันตามเฟเชอร์ที่เราต้องการนะครับส่วนนอกเขตอีก5ตำบลเราจะใช้การสูบแล้วไปปล่อยขึ้นบนภูเขาที่เราเรียกว่าเขากันจันเราจะมีถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4,000 ลิตรอีก1จุดซึ่งจะใช้แรงโน้มถ่วงโลกปล่อยมาด้านนอกนะฮะเราจะแบ่งแยกระหว่างคนเขตในเขตกับนอกเขตซึ่งที่เราแบ่งกันอย่างนี้เพราะว่าสะดวกในการดูแลว่าท่อปลาแนวไหนแตกสะดวกในการค้นหาแล้วก็คำนวณต้นทุนการผลิตน้ำได้ถูกว่านอกเขตกับในเขตปริมาณเป็นยังไงครับตรงหอสูงนี้เราจะใช้ตอนสำหรับตอนอัคคีภัยไฟไหม้หรือฉุกเฉินนะฮะเราก็มีน้ำใช้อยู่ในเขตเราอาจจะใช้จ่ายได้ในภายสัก 2-3 ชั่วโมงในการรอไฟมาหรือไฟตกอะไรเรายังใช้ในงานได้อยู่ครับแต่ส่วนหลักๆเราจะปิดระบบก่อนแล้วก็ใช้ระบบการปั่นเข้าเส้นท่อก่อนครับเราจะมีห้องควบคุมดูแลของเรานะครับควบคุมการจ่ายควบคุมจะนั่งอยู่ในห้องปฏิบัติการนะฮะจะดูสภาวะน้ำที่ขึ้นมาคุณภาพเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นดูแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าขึ้นมามีสารอะไรบ้างดังนั้นเราควรจะปรับสารเคมีเข้าไปกดระดับนั้นยังไงนะครับปริมาณคุมถังน้ำใสว่าปริมาณถังน้ำใสตอนนี้เท่าไหร่อยู่เราควรจะจ่ายให้กับชาวบ้านในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกับชั่วโมงปกติเนี่ยชาวบ้านจะความต้องการต่างกันในช่วงกลางวันก็คนจะใช้งานเย็นเนี่ยคนต้องการใช้เยอะเราก็จะเร่งมอเตอร์ให้ตามสภาพที่ว่าชาวบ้านต้องการไม่ให้แรงดันเกินหรือน้อยไปตามที่สภาวะที่ต้องการครับ
0: ปัจจุบันสถาน60ปีทำงานผ่านและประสบปัญหาอยู่บ้างหากน้ำขึ้นสูงมากจะต้องมีการหยุดการสูบน้ำเพื่อขนย้ายมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
3: ตอนนี้นะครับเรามีสถานีผลิตน้ำประปานะครับอยู่2แห่งนะครับก็คืออยู่ที่ถนนไกรดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมด5

0: ผมก็กำลังสร้างสถานีสูบน้ำแห่งใหม่นะซึ่งของเก่าเนี่ยประมาณ 50-60 ปีมอเตอร์เป็นแบบระบบทุ่นลอยเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตน้ำได้โดยปกติเลยนะครับแล้วก็ยื่นออกไปกลางแม่น้ำแม่กลองมากขึ้นนะครับก็จะทำให้วัตถุดิบน้ำที่มาผลิตเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่วนมอเตอร์เนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสามารถที่จะสลับกันเวลามอเตอร์แห่งหนึ่งมีปัญหาอีกลูกหนึ่งสามารถเข้ามาทดแทนได้เลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะฮะที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะฮะมั่นใจนะฮะได้เลยว่าณวันนี้ศักยภาพเรากำลังขยายเพิ่มขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของตำบลรอบข้างนะครับที่มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรรกันมากขึ้นรวมถึงนะครับผมก็มีโครงการในสิ้นปีนี้นะครับสร้างที่ผลิตน้ำประปา400ล้านคิวนะครับอีกก็จะทำให้ศักยภาพในการผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยทั้งสะอาดแล้วก็มีจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: เราจะเห็นได้ว่าน้ำประปาประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ำจืดคุณภาพดีนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้หากผู้บริหารที่กำกับดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนความสำคัญก็อยากที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงน้ำที่นับวันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่า
2: เป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราจะมีตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำขับเคลื่อนพร้อมๆกันไปกับตัวมาตรการรองรับทั้งฤดูแล้งฤดูฝนสำหรับตัวแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ด้านด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำก็จะเป็นด้านที่1ก็คือการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็การจัดการน้ำภาคการผลิตเป็นด้านที่2น้ำท่วมและอุทกภัยจะเป็นด้านที่3แล้วด้านที่4ก็จะเป็นอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้านที่5เป็นเรื่องของการบริหารจัดการอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกรอบหลักนะคะให้กับการทำงานในภาพของลุ่มน้ำที่จะต้องดำเนินการไปตามแผนใต้กรอบของการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆทั้ง5ด้านนี้ด้วยค่ะกรณีมีปัญหาหน่วยงานตามภารกิจเหล่านี้จะต้องไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแผนรองรับในช่วงภัยแล้งหรือว่าช่วงฤดูฝนตัวนี้ก็จะมีแผนขับเคลื่อนเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆตามภารกิจแต่ละด้านด้วยค่ะ
3: ในเรื่องของการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการบริหารทรัพยากรน้ำเราจะดูทั้งมิติการใช้นะครับการพัฒนาการจัดสรรกันนั้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีแผนแม่บทน้ำนะครับ20ปีซึ่งจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติสอดรับเป็นแผนแม่บทน้ำ20ปีจะลงมาสู่ระดับลุ่มน้ำก็เป็นแผนแม่บทลุ่มน้ำแผนพวกนี้นะครับจะเป็นแผนที่จะดูการดำเนินการของทรัพยากรน้ำในหลายมิตินะครับโดยเฉพาะในมิติในเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับว่าเราจะต้องมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดนะครับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างครบถ้วนนะประเด็นยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อเกษตรก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีเราต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในเรื่องของการป้องกันยุทธศาสตร์ที่3ที่เราจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของน้ำท่วมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือมีปริมาณมากในช่วงที่เราไม่ต้องการอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการการไปสร้างพื้นที่ปิดล้อมเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านที่3ใช้มันก็ต้องมีการฟื้นฟูอนุรักษ์ต้นน้ำจะทำยังไงในแหล่งน้ำนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำจะทำยังไงให้แหล่งน้ำพวกนี้มีน้ำที่มีคุณภาพดีสะอาดแล้วเราใช้ประโยชน์แล้วก็จะสามารถเอามาใช้ได้อย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่จำเป็นก็คือการบริหารจัดการเมื่อมีแหล่งน้ำแล้วมีการฟื้นฟูแล้วเราก็ควรจะต้องมีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆโดยใช้สารสนเทศต่างๆเข้ามา

0: บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยให้เราเห็นว่าเราจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากสุดอันเนี้ยเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนแม่บทน้ำ20ปีมีการปรับปรุงและ1ช่วงนะครับแล้วก็เราก็จะใช้แผนแม่บทน้ำ20ปีเนี่ยเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำครับ
1: เราเป็นเทศบาลนะครับเราก็ต้องดูแลพี่น้องนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตดูแลในทุกด้านทุกมิตินะครับแล้วก็ด้านที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของน้ำประปาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยว่าราคาถูกนะครับแล้วก็สะอาดเราเป็นหน่วยงานเทศบาลเราก็สามารถที่จะมีศักยภาพเทียบเท่ากับประปาภูมิภาคได้ครับตรงนี้ก็เป็นหลักของเรา
2: ผู้ใช้น้ำจะได้น้ำที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นความพยายามตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาจนถึงปลายน้ำคือผู้ใช้น้ำซึ่งอาจทำให้มุมมองของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำประปานั้นเปลี่ยนไปเพราะน้ำประปาคือหยดน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าประชาชนจะอยู่ใกล้หรือไกลน้ำสะอาดจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนถึงได้รับอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตไปได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญ

พื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านอากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่สาพันสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากนั้นทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

ัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก15ตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรื่องราวต่างเหล่านี้นะครับเราก็จะนำเสนอเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เราจะคุยกันครับก็รับชมรายการกฎหมายหน้าหนึ่งนะครับทั้งทางช่องสิบนะครับแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์tpchannel.org หรือว่าแอปพลิเคชันนะครับก็ดาวน์โหลดได
1: ้
0: tpchannel แอปพลิเคชันเราตัวหนังสือสีทองนะถ้าใครที่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับก็สามารถดาวน์โหลดนะครับจะเห็นนะแอปพลิเคชันของเรานะครับโลโก้เนี่ยจะเป็นตัวหนังสือสีทอง TP บนพื้นสีดำครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับผ่านระบบสมาร์ทโฟนได้นะฮะก็จะมีช่องทางติดต่อทั้งทีวีทั้งวิทยุดิจิตอลแล้วก็มีรายการต่างๆที่น่าสนต่างๆรายการที่อยู่ในความสนใจนะฮะแล้วรวมถึงรายการกฎหมายหน้าหนึ่งก็ดูได้ผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับก็รายการมองรัฐสภาครับ9โมงอันนี้ก็ติดตามสถานการณ์การเมืองนะครับเศรษฐกิจสังค
1: ม
0: กฎหมายหน้าหนึ่งก็นำเสนอข่าวสารนะครับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็นำข้อกฎหมายนำประเด็นต่างๆบทวิเคราะห์นะครับมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็สายด่วนรัฐสภาครับก็เวลา 13:00 น.ก็จะเป็นเรื่องของการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับกับทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆของหลายหน่วยงานที่เดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับกับทางอาจารย์มารุธพงษ์มาสิงห์ครับนิติศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเจริญครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: ครับวันนี้ก็เราก็อยู่ในช่วงของเปิดสมัยประชุมสภาผมก็พูดอย่างนี้อยู่เสมอนะอยู่เสมอนะครับก็ในส่วนของสภาเองก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมในเรื่องของงบประมาณ
2: วาระ2วาระ3
0: ใช่วาระ2วาระ3นะครับอันนั้นจะเป็นรายละเอียดเยอะเลยนะครับเพราะจะสามารถที่จะมีการอภิปรายกันได
1: ้
0: นะครับจริงอภิปรายตั้งแต่วาระ1แล้วนะแต่ในส่วนของวาระ2วาระ3เนี่ยก
1: ็
0: คือหลังจากที่กรรมาธิการตั้งขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: จะเอาตัวเนื้อหาพรบที่มีการไปถกกันในชั้นกรรมาธิการวิสามัญนี่แหละมาหารืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือขอมต

0: ก็คือจะต้องมีการมีเขาเรียกว่าทางผู้สงวนคำหรือขออภิปรายไว้นะครับคือสมาชิกบางท่านเนี่ยไม่ได้เป็นกับมีความเห็นแตกต่างเห็นแย้งเห็นอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายสำคัญนะ
1: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามินิอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องของงบประมาณนะครับ70วาระ2วาระ3เนี่ยนะครับทางฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็จ่อแล้วนะครับมันจะเป็นไปตาม151 11ละ52เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ทางฝ่ายค้านนะครับ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรานำเสนอกันเอาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับจากหน้าสื่อหนังสือพิมพ์เลยวันนี้หนังสือพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูก็มีประเด็นที่น่าสนใจเลยนะเอาไปดูในส่วนของครึ่งบนกันก่อนนะครับบอกต้อนรับฮีโร่เลย
1: ครับ
0: ฮีโร่เราช่วงดีใจกันมากชื่อเสียงตัวบุคคลที่ไปเองก็อย่างน้องเนเน
1: ่อ๋ออันนี้ก็ด้านดนตรี
0: ใช
1: ่นะครับ
0: ก็คือการแสดงความสามารถ
1: ครับ
0: ความสามารถพิเศษนะครับก็ไปแข่งเวทีระดับโลกเลยแต่ว่าชาติเลยถือว่าตัวแทนทีมชาติอย่างเป็นทางการนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดินทางไปในฐานะนักกีฬ
1: า
0: ไปเข้าการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงก็คะแนนเนี่ยนะครับพอได้แชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นตัวแทนทวีปแล้วก็จะอยู่ในลำดับนะครับลำดับคะแนนเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายของการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งประเทศไทยนะครับทีมชาติหญิงของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคร
1: ับ
0: คือตั้งแต่โค้ชออสเข้ามาตั้งแต่ปี2004นะโค้ชออสเนี่ยพยายามบรรลุผลสักทีฮะเราเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยนะฮะอาจารย์มรุพงศ
1: ์
0: หลายรอบ
1: คร
0: ั้งนี้เนี่ยโอ้โหแบบคือบอกว่าถ้าจะไปโอลิมปิกต้องชนะ3ทีมท็อปเอเชียให้ได
1: ้ครับ
0: ก็คือต้องชนะเกาหลีใต้ก็สูสีกับเราน ะสูสีกับเราแต่หลังๆมาเราแซงแข็งโป๊กเลยก็คือญี่ปุ่นกับจีนเขาบอกชนะทีมใดทีมหนึ่งไม่ได้ต้องชนะทั้ง2ทีมนะ
1: นะครับ
0: แล้วก็ชนะจริงๆครับแล้วก็ทำให้คะแนนสะสมโลกของเรานะครับพุ่งขึ้นไปนะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับคือประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาได้สิทธิ์ทันทีก็คือสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: สหรัฐอเมริกากับแคนาดาก็เป็นแชมป์ของโซนด้วยนะนะครับก็ทั้งหมดนะครับจะเข้าไปเนี่ยถ้าร้อยกว่าประเทศเนี่ยนะครับที่อยู่ในสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยนะครับก็เอาแค่12ที
1: ม
0: เราคือท็อป12โลกนะ
1: ครับเขาว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยนะคุณเจริญโดยเฉพาะคือถ้าพูดถึงกีฬาเนี่ยก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือประเภทเดี่ยวกับประเภททีมประเภทเดี่ยวเนี่ยนะครับในกีฬาระดับโลกเนี่ยอันนี้เราก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวยเรื่องของยกน้ำหนักหรือแม้ทั้งเทควันโดนะครับแต่กีฬาประเภททีมลักษณะที่เป็นกีฬาชนิดทีมที่เราสามารถมีกีฬาโอลิมปิกที่ถือว่าเป็นกีฬาในระดับสากลเนี่ยนะครับสิ่งต่อมาก็คือว่าเราเอาวอลเลย์บอลโมเดลเนี่ยแหละครับเป็นแนวทางให้กับกีฬาอื่นๆนะครับในการที่จะเข้าสู่นะครับในเวทีในระดับสากลเนี่ยนะครับเพราะทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีทางด้านกีฬานะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าชูจุดขายนะครับแล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับประเทศนั้นได้ด้วยนะคุณจักรินนะครับ
0: คือผมเรียนอย่างนี้ครับคือเรื่องกีฬาเนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าก ีฬาเนี่ยนะครับถ้าจะมีกฎหมายเกี่ยวข้องก็เกี่ยวกับกฎหมายนะป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับเรื่องกีฬาเนี่ยนะครับก็จะมีพระราชบัญญัติการกีฬานะครับการกีฬาพระราชบัญญัติกีฬานะฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะพูดถึงเรื่องของหน่วยงานรับผิดชอบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกีฬาหนึ่งที่เรียกว่ากีฬาอาชีพและมีพรบมวย
1: ครับ
0: มีพรบศาลต้องห้าม
1: อัน
0: นี้คือกฎหมายหลักของที่เกี่ยวข้องกีฬานะ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องบอกว่ากีฬาเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเวลาเราดูนะฮะคือ กีฬาท้องถิ่นคือไม่ได้รับการบรรจุในระดับการแข่งขันระดับสากล
1: คร
0: ับกีฬาที่สูงกว่านั้นนะครับที่พูดถึงเป้าหมายในการชิงเหรียญรางวัลนะครับในระดับสากลเรียกกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยนะครับซึ่งในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยนั้นด้วยเอาฟังดีๆนะครับในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยมันมีกีฬาอาชีพอยู่ในนั้นกีฬาอาชีพเนี่ยนะครับจะรับการสนับสนุนให้

0: มีรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นอาชีพมีองค์กรนิติบุคคลเนี่ยเข้ามารับผิดชอบนะครับมีการจัดสรรรายได้ต่างๆอันนี้กีฬาอาชีพเนี่ยนะฮะคือสามารถจัดการแข่งขันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลีกเป็นลีกกีฬาอาชีพอย่างวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกีฬาอาชีพเป็นกีฬาสากลและกีฬาอาชีพคือทั้งเป็นกีฬาอาชีพและเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้วยแต่กีฬาบางอย่างไม่เป็นอาชีพยกตัวอย่างเช่นกรีฑาม ันไม่มีล่ารางวัลนะครับไม่ใช่ลีกรางวัลนะฮะกีฬาอาชีพเนี่ยอันนี้มันกีฬาอาชีพเนี่ยนะครับมันคือพูดง่ายๆคือมันไม่เกี่ยวกับการแข่งขันแต่ที่เราไปเนี่ยฮะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันเป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่ถ้าเป็นลีกอาชีพที่เราแข่งกันที่เป็นที่มี VNL นั่นแหละกีฬ
1: าน
0: ั่นคือกีฬาเรียกกีฬาอาชีพนะครับทีนี้แต่ก่อนเนี่ยเราจะได้เหรียญรางวัลเนี่ยต้องยอมรับครับเราจะได้เฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศไม่ได้เป็นกีฬาอาชีพอย่างนี
1: ้ครับ
0: ก็ส่วนได้ก็จะได้ยกน้ำหนักได้มวยสากลสมัครเล่นกีฬาอาชีพเลย
1: ครับ
0: ถือว่าก็ต้องบอกว่าเป็นความสามารถแล้วก็ต้องชื่นชมในส่วนของสมาค
1: ม
0: นะฮะสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยก็สิ่งที่จะสนับสนุนนะครับก็จะมีในเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬ
1: าก
0: องทุนพัฒนากีฬาเนี่ยจะกำหนดรางวัลในกรณีที่นะครับทีมชาติทีมของสมาคมกีฬาเนี่ยไปแข่งขันรางวัลในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับภูมิภาคระดับภูมิภาคก็เช่น4เกมนะระดับเขาเรียกว่าทวีปก
1: ็
0: คือเอเชียนเกมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับทวีปนะครับแต่ไม่ใช่กีฬาเอเชียนเกมเป็นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยครับก็ได้รางวัลผมเห็นตัวเลขรวมๆอยู่11จุดกว่าล้านนะ11ล้านกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่นับสปอนเซอร์นะอ
1: ัน
0: นี้เฉพาะส่วนของทางกองทุนพัฒนากีฬาจ่ายให้ผมจะรับเงินสนับสนุนไปด้วย 250,000 นะนะฮะ
1: นะครับ
0: แต่คิดว่าเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วย
1: ต่อมาก็คือแน่นอนถ้ามีผลงานนะครับความสำเร็จเนี่ยเรื่องของเม็ดเงินอาชีพเนี่ยนะครับมันก็ไหลมาเข้ามาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่สำคัญก็คือความเท่าเทียมกันเพราะมันก็ยังมีกีฬาอีกหลากหลายชนิดนะคุณเยกลินที่ต้องการเงินสนับสนุนนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจแรงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยนี่แหละคุณเยกลินเป็นแรงผลักดันให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการสร้างผลงานนะครับในเวทีระดับนานาชาติถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจณปัจจุบันนะคุณเยกลินคือตั้งข้อสังเกตว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับเจริญทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยการกีฬาเนี่ยเขาก็เด่นด้วยนะคุณเยกลินจะเห็นนะครับต่างประเทศนะครับที่มีวิวัฒนาการหรือประเทศที่ถือว่ามีความเป็นเลิศทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยกีฬาเขาก็จะเด่นด้วยดนตรีนะครับเขาจะเด่นด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคือการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันไม่เพียงพอนะครับมันก็ต้องอาศัยเรื่องของดนตรีเรื่องของนันทนาการนี่แหละเป็นจุดเด่นชูจุดขายนะครับ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ฮะมันคือกีฬาเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดด้านหนึ่งนะผมว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1: ์
0: ของประเทศซ
1: ึ่
0: งการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ของประเทศได้บรรลุผลเป้าหมายซึ่งสะท้อนผลออกมาจากการที่ได้รับผลสำเร็จทางการกีฬาเนี่ยมันหมายถึงว่าการบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยบรรลุผลในการมุ่งเป้าเรื่องของทุนมนุษย
1: ์
0: เป็นหลักทุนมนุษย
1: ์
0: แล้วกีฬาของแม่มันสามารถหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้พูดง่ายๆครับตอนนี้คนไปเรียนไปเรียนวอลเลย์บอลเนี่ยอีกด้านกีฬามันสามารถเติบโตได้แล้วอีกด้านนึงคือมันทำให้งบประมาณที่จะไปดูแลเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเซฟไปทำอย่างอื่นได
1: ้
0: เรื่องของการที่เราจะต้องเอางบประมาณไปป้องกันอาชญากรรมป้องกันในเรื่องของคนที่เอาเวลาว่างไปใช้ในสิ่งที่มันผิดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ช่วยในเรื่องของงบประมาณตรงนั้นมันลดลงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นนะครับที่น่าสนใจนะครับไปดูเรื่องของทางด้านเดี๋ยวให้อาจารย์มารุดพงเลือกเลยจะเอาเรื่องอะไรก่อน
1: เอานี่เลยคุณจักรินทร์ 1.5 ล้านเลยงบประมาณ
0: เคาะครับเคาะที่สงขลา
1: ครับ
0: ครม.สัญจรครับ
1: คร
0: ม.สัญจรสงขลาอนุมัติโครงการครับรัฐงุ่มเรื่องแรกก่อนครับรัฐบาลอนุมัติทุ่มงบช่วยภัยพิบัติปีละ 15,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: ภัยพิบัติเนี่ยทุกประเภทนะภัยพิบัติได้แก่อะไรบ้างฮะ
1: ก็น้ำท่วม
0: ครับ
1: นะครับวัตภัยนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนั่นแหละครับที่ครอบคลุม 1.5 ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นประกันภัยน้ำท่วมนะครับเป้าหมายก็เพื่อต้องการที่จะงบประมาณของรัฐบาลในการที่จะไปเยียวยาไปฟื้นฟู

0: พื้นที่นะครับที่ได้รับปัญหานะครับผลกระทบโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมนะครับแน่นอนว่าถ้าในมุมมองเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าปานนะครับในการที่จะลดนะครับทอนนะครับงบประมาณในการที่จะไปเยียวยาไปฟื้นฟูโดยเฉพาะเร่งรัดนะครับในการที่จะเอาชนเนี่ยนะครับโดยเร็วที่สุดโดยผ่านลักษณะที่เป็นการซื้อประกันภัยน้ำท่วมนะครับ
1: คืออย่างนี้ครับ 15,000 ล้านบาทเนี่ยคือปกติที่เรานำเสนอไปคือเมื่อวานนี้เราก็นำเสน
0: อ
1: เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ย้อนหลังเนี่ยกล
0: ับ
1: ไปนะครับว่าเราใช้งบกลางเนี่ยครับประมาณปีละ 30,000 ล้านปีละ 30,000 ล้านนะฮะท่านผู้ชมครับหมายความว่างบกลางเนี่ยนะครับมันเป็นงบฉุกเฉินเอาไปใช้กรณีที่ไม่สามารถคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยคนที่รับความเสียหายก็เยอะนะครับรัฐก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือนะครับเขาเรียกว่าความรับผิดอื่นอย่างรัฐคือรัฐไม่ได้ทำผิดอ
0: ่
1: ะแต่เป็นหน้าผ่านงบประมาณงบกลางเนี่ยลงไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับทีนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็มีแนวคิดนะครับของทางกระทรวงการคลังนะครับที่เสนอเข้ามาพร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจประกันภัยก็คือคปภ.เสนอว่าเราควรจะเอาเงินนี้ไปซื้อประกันไห
0: ม
1: ไปซื้อประกันกับบริษัทประกันนะฮะเพื่อให้มาแบกรับความเสี่ยงในเรื่องนี้15,000ก็คือว่า15,000 ล้านเนี่ยฮะให้บริษัทประกันมากรณีรับผิดชอบต่อเรื่องของกรณีค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะรู้ว่าถ้าหากเข้าหลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขก็ จะได้ตายได้2ล้านนะครับบ้านพังเนี่ย 100,000
0: ครับ
1: นะครับกระจายไปครอบคลุม30ล้านครัวเรือนจ่ายเยียวยาภายใน15วัน
0: ครับ
1: นะครับก็หมายความว่าคือจะครอบคลุมเนี่ยงบประมาณตรงนี้นะครับที่ซื้อประกันเนี่ยครอบคลุมได้อยู่ประมาณ30ล้านครัวเรือ
0: นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลนะครับก็นี้ก็ต้องมันก็ยังมีอีกหลายขั้นหลายตอนนะคุณเจริญโดยเฉพาะTOR นะครับบริษัทที่จะเข้ามารับประกันเนี่ยนะครับมันแน่นอนว่าของเราเนี่ยมันก็มีนะครับที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทของคนไทยหรือแม้กระทั่งเลยไปถึงบริษัทของต่างประเทศด้วยนะครับ
1: แต่สิ่งที่น่ากังวลที่จะต้องพิจารณาดีก็คือบริษัทศักยภาพของบริษัทจำเรื่องโควิด19ได้ไหม
0: นี่คุณเยอะกันมันก็ไม่มันก็ต้องดูที
1: ่บริษัทประกันล้มเลยนะ
0: ใช่ครับมันก็ต้องดูที่ TOR ศักยภาพของทางบริษัทคือมันก็คงไม่ใช่บริษัทเดียวหรอกคุณเจกลินไอ้บริหารความเสี่ยงมันต้องมีหลายบริษัทนะเพราะที่คุณเจกลินว่าไว้เนี่ยโควิดเนี่ยนะครับมันก็เห็นมาแล้วนะครับ
1: ว่าทำมาแล้วแต่พอถึงสุดท้ายคนซื้อประกันคือผู้ออกกรมธรรม์เนี่ย
0: ครับ
1: สุดท้ายต้องไปฟ้องร้องคดีเอาอะแล้วทั้งที่จ่ายเงินทำตามเงื่อนไขกรมธรรม
0: ์
1: นะครับบอกจ่ายจบอะไรนะตรวจเจอจ่ายได้แน
0: ่
1: นะคร
0: ับประกันโควิดคนละแสนทำให้บริษัทล้มลายนั่นก็เป็นกรณีศึกษานะครับ
1: เดี๋ยวไปดูนะครับในเรื่องของทางด้านข่าวนะคร
0: ับการเมืองไม่คุณอยากเล่นคุณ
1: หนูเปิดบ้าน6กันยาเลี้ยงครม.ติวรับศึกซักฟอก
0: อันนี้ก็โฟกัสนะครับไปที่น่าจะหลังจากที่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณ70นะวาระ2วาระ3น่าจะเป็น
1: งบประมาณเนี่ยงบประมาณวันที่7ฮะ789
0: นะครับหลายนะของทางฝ่ายค้านนะครับว่าจะ151นะครับก็1ใน5นะครับอภิปรายแบบลงมติหรือจะ152ปลายทั่วไปนะครับไม่ลงมติอันนี้ก็สุดแล้วแต่ทางพรรคฝ่ายค้านจะดำเนินการอย่างไรเพราะก็คงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องใหญ่ๆมั่งคุณจักรินที่เป็นกระแสข่าวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหัวสวเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นสิ่งสำคัญก็คือต้องไปโฟกัสที่รัฐบาลนี่แหละครับคือโฟกัสรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่2 ส่วนก็คือภูมิใจไทยนะครับกับส่วนที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือต้องพูดง่ายๆคือต้องเหนียวแน่นต้องสมัครสมานสามัคคีกันในครั้งนี้นะคุณจักรินนะ
1: ครับก็เดี๋ยวผมจะคุยภาพสายก่อนเพราะมันจะมีเนื้อข่าวอยู่ด้านล่างของเรื่องการเมืองอยู่นะฮะก็เป็นภาพของเหตุเพลิงไหม้นะครับบ้านเรือนในสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กในชุมชนมักกะสันเขตราชสีนีตายกันโกลาหลนะฮะเมื่อคืนนี้นะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำนานกว่า1ชั่วโมงหลังเพลิงสงบก็พบว่าผู้เสียชีวิต1ราย

0: บาดเจ็บ5รายนะครับ
1: ช่วงนี้ไฟไหม้เยอะนะคุณเจกลินโดยเฉพาะความปลอดภัยทางด้านชีวอนามัยเนี่ยนะครับโดยเป็นกฎหมายโดยตรงเลยนะครับในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยต่างๆเนี่ยนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องมีการเข้มงวดกวดขันนะครับ
2: จริงพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดต้องอธิบายอย่างเงี้ยคือพื้นที่ชุมชนแออัดเนี่ยนะฮะจะต้องกวดขันโดยเฉพาะทางด้านคณะกรรมการชุมชนนะครับเพราะว่าพื้นที่ชุมชนแออัดเนี่ย เราก็ต้องบอกว่าคือมันก็กทม.เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เรื่องของบรรเทาสาธารณภัยเฉพาะเรื่องของระดับเพลิงเนี่ยอยู่ในความรู้จักของกทม.แล้วเรียบร้อยแล
1: ้
2: วนะครับกับท้องถิ่นแล้วดังนั้นเนี่ยพอโอนภารกิจไปเนี่ยครับจะมีระเบียบเรื่องการป้องกันอัคคีภัยว่าถ้าชุมชนในอัดเนี่ยคือจะต้องเว้นช่องทางให้มีสายดับเพลิงเนี่ยสามารถเข้าไปได้เพราะรถเข้าไปไม่ได
1: ้
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของจะต้องมีจุดในเรื่องของทางดับเพลิงกระจายตัวนะครับต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้มงวดกดขันของคนในชุมชนน่ะคณะกรรมการน
1: ่
2: ะก็ต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่ามันมีวัสดุที่ง่ายต่อการติดเชื้อเพลิงเยอะ
1: แล้วก็เห็นสาเหตุหลักๆก็คือจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคุณเจกลินซึ่งมันเป็นมาตรการที่สามารถที่จะป้องกันนะครับก่อนที่จะนะครับก่อความเสียหายได้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางด้านชีวอนามัยนี่แหละคุณเจกลินคือไฟฟ้าถ้ามันเก่าถ้ามันเกิดของเราเนี่ยไฟฟ้ากับบ้านเนี่ยมันอายุเท่ากันนะคุณเจกลิน
2: ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพด้านไปดูภาพด้านล่างครับด้านขวาครับเป็นภาพของครม.สัญจรนะครับก็ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่องผลักดันหลายโครงการโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยภาพด้านซ้ายครับเปิดวันแรกครับครูและตำรวจตั้งจุดตรวจคัดกรองดูแลความปลอดภัยรอบโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุ
1: ร
2: ีในวันเปิดการเรียนการสอนวันแรกหลังปิดยาวตั้งแต่เกิดเหตุนักเรียนบุกกราดยิงเสียชีวิต7ศพนะฮะเพื่อป้องกันเขตสำรอยภาพขวาล่างก็เป็นเรื่องของชันสูตรซากนะครับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่าชันสูตรซากวานบรูด้าเพศผู้เกยตื้นตายริมเขื่อนหินชุมชนคลองเสาธงตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการบริเวณหัวและขากรรไกรคาดถูกเรือชนนะครับไปดูเรื่องของไล่คุ้ยหมื่นบริษัทนอมินีทุนเทาเนี่ยฮะมาไทยดีเดย์ลุยปราบต่อเช็คเส้นเงินถือครองที่ครับ
1: อ
2: ่ะนะฮะ
1: ก็ทั้งเส้นเงินทั้งที่ดินนะครับเนี่ยคือสาเหตุหลักนะครับในการกระบวนการในการตรวจสอบคือเส้นเงินเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วนะเส้นเงินนะครับหยุดอยู่ที่ไหนเริ่มจากตรงไหนหยุดที่ไหนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการกระทำความผิดเพราะมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายการประกอบกิจการนะครับของคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยในเรื่องของกระบวนการในการถือหุ้นนะครับระหว่างคนไทยนะครับของต่างชาติซึ่งมีกฎหมายในการที่จะกำหนดเข้มงวดที่สุดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่กฎหมายของเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะแต่ที่จะเป็นปัญหาหรือแม้ทั้งช่องว่างช่องโหว่ของปัญหาก็คือหน่วยงานเจ้าหน้าที่นะครับที่จะเอื้อนะครับหรือแม้กระทั่งให้ประโยชน์นะครับกับกลุ่มทุนที่เข้ามาทำธุรกิจนะครับในประเทศไทยที่มันผันเจริญไปเรื่องของกฎหมายนะครับว่าด้วยเรื่องของการใช้แรงงานมันกระทบนะครับกับธุรกิจนะครับของคนไทยนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจนะครับที่มันถูกกฎหมายเนี่ยนะครับที่มันสร้างเม็ดเงินที่ยังถูกต้องเนี่ยนะครับเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะครับพอมันมีสิ่งที่มันเทาๆหรือแม้กระทั่งสีดำเข้ามาเนี่ยมันก็ทำลายระบบความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและที่สำคัญที่สุดมันก็ยังมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับพอมาเจอไอ้ลักษณะที่มันก่อให้ความผิดกฎหมายนะครับโดยต่างชาติทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันจะตามมาคือมันก็คงไม่มีต่างชาตินักลงทุนต่างชาติที่ดีๆนะครับกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยคุณเจริญ
2: แล้วต้องบอกว่าตอนนี้กฎหมายในประเทศนะครับเป็นระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการในประเทศเนี่ยตอนนี้เร็วขึ้นแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับก็คือว่าจะต้องในประเทศเนี่ยออกภายใน ภายใน5วันเลยนะหลังจากที่รับโทษเสร็จเรียบร้อยแล
1: ้
2: วนะฮะก็คือเอาเนี่ยตอนนี้คือมาทำผิดอะไรปุ๊บตรงไป
1: เข้มงวดกวดขันคือการมันก็ถือว่าเป็นบริบทพื้นฐานที่สำคัญใน
2: ประเทศแล้วก็ห้ามสั่งเข้าในประเทศด้วยนะ
1: อ๋อเนี่ยคือให้กับกลุ่มต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจะอาศัยเพียงแค่ความเชื่อมั่นอย่างเดียวไม่พอมันจะเรื่องของกฎหมายเรื่องของความโปร่งใสนะครับเรื่องของไร้ซึ่งการทุจริตหรือคอร์รัปชัน
2: คือในประเทศเนี่ยเฉพาะในประเทศคนต่างด้าวนะแต่ว่าคนไทยที่เป็นนอมินีเนี่ยติดคุกนะติดคุกอยู่นี่นะไม่ได้ในประเทศนะ
1: ค
2: นไทยที่ติดคุกอยู่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของอนุทิน

0: ไม่ปิดช่องเจรจาได้นะครับเรียกคนในพื้นที่ร่วมช่วยสื่อสารนี้น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางด้านหน่วยงานหลักๆก็คือทางด้านสำนักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็จะเป็นเขาเรียกสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องนี
1: ้
0: ตอนนี้ก็มีทางด้านจะมีท่านเลขาธิการใหม
1: ่
0: เชี่ยวชาญนะครับท่านเสด้วงท่านเสปูด้วงนี่ท่านจะมาดูเองแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูฝีมือนะครับการเจรจาเพราะแต่ว่าเจรจาเนี่ยครับก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะลดการเข้มงวดกดขันในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับ
1: จ
0: ะคงอยู่แต่ว่าจะพูดคุยกันว่าจะหาช่องทางในการคืนความสงบให้พื้นที่อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงที่2เดี๋ยวมีอะไรติดตามกันช่วงหน้าครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะอ
1: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินทางทีวีรัฐสภาช่อง4

0: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องประเด็นที่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีนะครับซึ่งกำกับดูแลสคบ.ก
1: ็
0: คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับท่านก็ได้นำคณะเจ้าหน้าที่นะครับทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนะครับความงามเสริมความงามนะครับแล้วก็ลงไปพื้นที่ยังภูมิภาคก็ต่างจังหวัดอันนี้เป้าหมายที่ตามเป็นข่าวเนี่ยก็คือไปลงที่อุดรธานีครับเพื่อติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
1: ครับ
0: เพื่อให้ธุรกิจให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาปี68
1: ครับ
0: และที่ใกล้ๆเพิ่มเติมนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ดูเรื่องของข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะคร
1: ับ
0: อันนี้เรื่องราวสำคัญรายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามครับ
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนำคณะเจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่เชิงรุกบริการเสริมความงามในจังหวัดอุดรธานีเพื่อติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2569การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการสัญญาการให้บริการและมาตรฐานห้องหัตถการเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการขายคอสล่วงหน้าข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและการปฏิเสธคืนเงินพร้อมกันนี้นางสาวสุภมาศได้กำชับให้สคบเร่งรัดติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ส่งมอบเอกสารและสัญญาให้ตรวจสอบโดยเร็วพร้อมสั่งการให้กลุ่มที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเร่งแก้ไขข้อสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายโดยย้ำว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ภายใน7 วันหากไม่ได้ใช้บริการและหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืน

0: ไม่จัดทำหรือส่งมอบสัญญาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสอดคล้องกับสถิติเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคของสคบ.จังหวัดอุดรธานีกรณีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสถานเสริมความงามที่ผ่านมาตั้งแต่ถึง2569ได้โดยมีผลการดำเนินงานยุติเรื่องแล้ว11เรื่องได้รับการเยียวยาความเสียหายเป็นเงินเกือบ 50,000 บาทและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก9เรื่องโดยสาเหตุหลักของเรื่องร้องเรียน6ประการได้แก่ปิดกิจการ9เรื่องบริษัทไม่ได้ให้บริการตามที่ตกลงกันไว้6เรื่องพนักงานนำบัตรเครดิตของผู้ร้องไปชำระค่าคอร์ส2เรื่องได้รับความเสียหายจากการเข้ารับบริการ1เรื่องกำหนดระยะเวลาการให้บริการไม่ชัดเจน1เรื่องและพนักงานส่งข้อความเร่งรัดให้เข้าใช้บริการจนรู้สึกไม่ปลอดภัยต้องการยกเลิกสัญญา1เรื่องทั้งนี้หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นสามารถขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ. 1166
1: เอาละครับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ คือเรื่องประเด็นสถิติเนี่ยอันนี้คือเป็นการรายงานของทางสคบในพื้นที
2: ่
1: ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายที่ไม่เกี่ยวกับข้อสัญญาแต่เป็นเรื่องของการได้รับความไม่เป็นธรร
2: ม
1: นะครับจากผู้ประกอบการ
2: ครับ
1: นะครับเป็นข้อร้องเรียนของผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นปิดกิจการ
2: อ
1: ันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาน ะครับเรื่องของไม่ได้ให้บริการตามที่ตกลงกันไว
2: ้
1: อันนี้ก็จะเกี่ยวสัญญาละ
2: ครับ
1: อันนี้เกี่ยวสัญญาคือบริการที่ตกลงกันไว
2: ้
1: นะครับแต่มันจะก็รายละเอียดเคลียร์ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะนะแล้วก็2ก็คือต่อมาพนักงานนำบัตรเครดิตของผู้ร้องไปชำระคอสนะ2เรื่องนะครับคืออันนี้มันจะมีอาญาแล้วนะให้คือถ้าไม่ให้บริการที่ตกลงกันไว้เนี่ยอาจจะผิดในเรื่องของทางแพ่งนะครับนะฮะแล้วก็นำไปเป็นอาญาละอันนี้เป็นอาญานะครับได้รับความเสียหายจากการเข้าอาญาละนะฮะเป็นเรื่องของประมาทนะครับแล้วก็กำหนดระยะเวลาการให้บริการไม่ชัดเจน
2: อ
1: ันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของข้อสัญญาละนะข้อการให้บริการแล้วก็พนักงานส่งข้อความเร่งรัดอันนี้ก็เรื่องของการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
2: นะครับคือพูดถึงเรื่องของสถาบันไอเสริมความงามในสกู๊ปอันนี้คือถูกต้องโดยกฎหมายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมอนะครับมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับตัวคลินิกนะครับตามกฎหมายสถานพยาบาลนะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัวเจ้าของเองเนี่ยนะครับก็มีใบอนุญาตนะครับในการประกอบกิจการนะครับโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งเสริมความงามอันนี้คือกฎหมายหลักในการที่เข้ามาควบคุมนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับและพูดถึงเรื่องของการศัลยกรรมเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่นะครับจะต้องหรือแม้กระทั่งไอ้ความผิดพลาดในการรักษาเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์นะคุณเจนเพราะอย่าลืมว่าไอ้เคสที่ผ่านมาหรือแม้นั่งไอ้คดีความที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปบริการเสริมความงามเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ช่วงนึงที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยให้ทางโรงพยาบาลทางคลินิกเนี่ยนะครับชดใช้เยียวยาให้กับคนที่เข้าไปเสริมความงามแล้วก่อให้เกิดความผิดพลาดเกือบ10ล้านนะคุณจักรินอันนี้คือสิ่งที่กฎหมายเนี่ยนะครับให้การคุ้มครองนะครับโดยเฉพาะลูกค้าหรือที่เข้าไปให้บริการในการเสริมความงามเพราะอย่าลืมว่าถ้าผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับในการที่จะแก้ไขกลับคืนมาให้มาเป็นสภาพเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับหรือแม้ทั้งเคสหลุดมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นติดตัวเขาไปตลอดชีวิตนะคุณจักรินนะครับ
1: คือสคบลงไปเนี่ยไม่ได้ไปตรวจสถานประกอบการนะไปดูในเรื่องของการปฏิบัติตามสัญญ
2: า
1: แล้วก็ไปดูเรื่องเอกสารสัญญาคือว่าอย่างเรื่องของสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาจะอันนี้จะไม่อยู่ภายใต้ของพรบสถานพยาบาลนะ มันจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติอีกฉบับหนึ่งก็คือสถาบันประกอบกิจการเพื่อสุขภาพจะอยู่ในการรับผิดชอบดูแลของสบส.
2: ค
1: ือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จะเหมือนอันนี้ก็จะเหมือนกับพวกสปาพวกอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามแต่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดรักษานะครับไม่ใช่ผ่าตัดรักษาทีนี้เรามาดูนะฮะคือประเด็นที่ต้องไปตรวจเนี่ยก็คือว่ากฎหมายเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
1: ซึ่งกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะมีให้มีคณะกรรมการขึ้นมาหลายคณะมีคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องของการโฆษณา
2: โฆษณาชวนเชื่อโฆษณาเกินความเป็นจริง
1: ทีนี้

0: ัญญาเนี่ยมันมีสัญญาเขาเรียกปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจประกอบธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาน
1: ะครับ
0: พอถูกควบคุมสัญญาหมายความว่าจะต้องนะครับมีตัวสัญญาจะทำเองโดยข้อตกลงยินยอมสองฝ่ายไม่ได้จะต้องได้รับการถูกตรวจสอบนะครับภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายต้องมีข้อความอย่างนี้ไม่มีข้อความอย่างนี
1: ้
0: นะครับภายใต้กฎหมายส่วนรายหรือจะมีข้อสัญญาที่มีลักษณะเชิงเอาเปรียบพวกอย่างอื่นไม่ได
1: ้ถึงมีแล้วมีการเห็นตกลงปรงใจทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมสัญญานะครับถ้าประชาชนรู้สึกว่าเสียเปรียบก็ไม่มีผลบังคับ
0: ใช่นะครับ สัญญานั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะไปโมฆะทันทีนะครับทีนี้หลักเกณฑ์คือว่าตอนนี้นะครับใครประกอบธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาเน
1: ี่
0: ยท่านจะต้องเอาตัวสัญญาตัวสัญญาที่ให้บริการกับทางผู้บริโภคเนี่ยมาส่งให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการทำสัญญากับทางผู้บริโภคก็คือลูกค
1: ้
0: าให้ตรวจก่อนถ้าไม่ตรวจนะครับไม่ตรวจนะครับถ้าไม่ตรวจเนี่ยนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ากรณีนะครับที่นะครับผู้บริโภคเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าเห็นว่าสัญญานะครับไม่เป็นธรรมสามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายใน7วันเลยนะครับไม่มีผลผูกมัดใดๆ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าที่ก็ต้องฝากไว
1: ้ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาดูละครกันนะฮะละครจะเป็นยังไงไปดูที่ไฮไลท์แล้วก็ไปดูละครช่วงหน้าครับ
2: ขับรถยังไงเนี่ยนุ่มข้าวของเสียหายหมดเลยเนี่ยโอ๊ย
3: น้องยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยจะให้น้องรับโทษอะไรคะ
4: แค่ต้องการให้รับผิดชอบนะจ๊ะ

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ือความรับผิดที่กระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับคำว่าเด็กเนี่ยต้องอยู่อายุเท่าไหร
1: ่ก็มีกฎหมายก็กำหนดไว้อยู่แล้วลักษณะของเด็กเนี่ยนะครับคือในทางกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับก็จะมีการอายุนะครับมาเป็นเกณฑ์ในกรณีอย่างเช่นเอากำหนดเอาไว้ใน 75-76 เนี่ย นะครับถ้าต่ำกว่า12นะครับเด็กกระทำความผิดอันนี้ไม่ต้องรับโทษอันนี้ก็ส่งไปยังให้กับเจ้าพนักงานนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเด็กไปทำเกิดไปทำความเสียหายอะไรนะครับถ้าจะเป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นโทษทางอาญ
1: า
0: หรือว่าจะทำร้ายร่างกายนะครับก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นประมาทหรือเจตนาก็ตามนะครับแม้ว่าเด็กนั้นนะครับจะต้องไม่ต้องรับโทษก็ตามแต่ตัวผู้ปกครองเรื่องความเสียหายทางแพ่งนะครับแล้วยังมีกฎหมายตามมาอีก
1: อ
0: ันนึงนอกจากเรื่องของความรับผิดชอบความเสียหายทางแพ่งยังมีกฎหมายที่เอาโทษซึ่งมีโทษบทลงโทษทางอาญาด้วยคือพรบคุ้มครองเด
1: ็
0: ก
1: ก็คือเด็กทำผิดพ่อแม่ติดคุกนะครับ
0: เด็กทำผิดคือใครว่าอ๋อพ่อแม่ไม่ต้องคือพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องไปรับโทษในเรื่องของฐานความผิดที่เด็กกระทำนะเพราะไม่ต้องรับโทษฐานความผิด

0: ทำเช่นเด็กไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เด็กต้องไปรับโทษแต่นะครับอาจจะต้องรับโทษในเรื่องของเขาเรียกว่าพรบคุ้มครองเด็กฐานที่ปล่อยปะละเลยไม่ส่งเสริมและเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในเรียกว่าอยู่ในพฤติกรรมที่ดี
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเนื้อหาเป็นยังไงครับไปดูละครกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นกันครับ

0: โอ้ยช่วยด้วยครับ
1: โอ้เออขับรถยังไงในนุ่มข้าวของเสียหายหมดเลยเนี่ยทนกระทุงกระถางเต็ไมไปหมดเลย
0: โอ้ยผมขอโทษครับผมเบรกไม่ทันจริง
1: ๆมาๆแล้วเป็นไรมั้ยเนี่ย
0: เจ็บครับผมขอโทษครับผมจะกลับไปบอกพ่อ
1: ดีงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้ปกครองของไอ้หนุ่มแล้วกันนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอเคบ้านอยู่ไหน
0: บ้านอยู่นู่นครับซอยนู้นครับ
1: ไป
2: ครับแม
3: ่ลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
2: ผมขับรถไปชนกระถางต้นไม้
3: เป็นมากไหมอ่ะ
1: น้องก็ไม่ได้เป็นไรมากหรอกมั้งครับเขายังดูไหวอยู่นะครับเขาแค่ขับรถไปชนกระถางบ้านผมเสียหายครับ
3: แต่น้องยังเด็กอยู่เลยนะคะน้องยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยจะให้น้องรับโทษอะไรคะ
1: คือผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยนะครับก็ไอ้หนุ่มคนนี้มันไปชนกระถางที่บ้านผมเสียหายอ่ะผมก็เรียกตามจริงครับมันสมเหตุสมผลครับ
3: คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้จะให้เขารับผิดชอบอะไรนักหนาคะคุณ
1: ผมก็เข้าใจครับว่าคนเราผิดพลาดกันได้แต่ผมก็แค่ให้คุณรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงอะครับกระถางผมเสียหายก็แค่นั้นเองครับ
4: จากข้อเท็จจริงนะครับเด็กเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียหาย
3: แต่ลูกชายฉันเป็นแค่ผู้เยาว์นะคะคุณคะ
4: เรื่องของผู้เยาว์เนี่ยก็ใช่ครับแต่กฎหมายเนี่ยบอกว่าเมื่อเด็กทำผิดพ่อแม่ก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
1: สิ่งที่ผมต้องการก็ไม่ได้มีอะไรมากนี่ครับผมก็แค่ต้องการให้รับผิดชอบในส่วนที่ผมเสียหายก็แค่นั้นเอง
4: และในฐานะเป็นผู้ปกครองนะครับคุณแม่ควรจะดูแลผู้เยาว์เนี่ยไม่ให้ขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่เหมาะสมและอีกอย่างน้องนัทเนี่ยยังไม่มีใบขับขี่ด้วย
3: ค่ะคุณตำรวจถ้าอย่างนั้นดิฉันจะขอคุยเจรจาชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
1: ดีครับก็แค่รับผิดชอบส่วนที่ผมเสียหายแล้วก็ฝากน้องนัทด้วยนะ
2: ผมขอโทษด้วยนะครับต่อไปนี้ผมจะไม่ขับรถโดยประมาทอีกแล้วครับ
1: ดีมากหนุ่ม
5: คือเราต้องพูดว่าเรื่องนี้ถ้าไปหาตำรวจแสดงว่ามันมีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น
6: นะครับ
5: คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เด็กไปทำเรื่องสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆแล้วนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของความผิดที่มีความผิดทางอาญาเกิดขึ้น
6: นะครับ
5: อย่างกรณีนี้ก็คือเรื่องของพรบจราจร
6: ครับ
5: นะครับพรบจราจรเนี่ยแหละเนี่ยนะครับขับไปไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วอะไรต่างๆเหล่านี
6: ้ครับ
5: คืนนี้เราอธิบายง่ายว่าเด็กกรณีที่ไปทำผิดถ้าเป็นเด็กเนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองเด็กที่จะเอาผิดกับผู้ปกครองเนี่ยมันจะต้องไปพูดพรบคุ้มครองเด็กนะ
6: คือกฎหมายแยกออกมานะครับคือในหลักๆเนี่ยมันก็มีทั้งอาญานะครับมันก็มีทางแพ่งทางอาญาเนี่ยผมก็ได้เกินไปก่อนรายการเนี่ยนะครับว่าลักษณะหรือเกณฑ์อายุเนี่ยนะครับถ้าไม่เกิน12เนี่ยอันนี้ไม่ต้องรับโทษนะครับส่งให้เจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กนะถ้าเกิน12นะครับ15นะครับอันนี้ก็ศาลตักเตือนถ้า15ถึงไม่ถึง18อันนี้ก็รับโทษ1ใน3รับโทษกึ่งนึงถ้า15นะครับแต่18แต่ไม่ถึง20อันนี้ก็รับโทษ1ใน3นะครับอันนี้คือลักษณะ

0: ในทางกฎหมายอาญานะครับส่วนในทางกฎหมายแพ่งเนี่ยอันนี้กำหนดไว้แล้วนะครับละเมิดนะฮะในทางแพ่ง429นะครับในกรณีที่คนที่อยู่ภายใต้การดูแลเนี่ยนะครับไปกระทำการในการละเมิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องร่วมกันนะครับรับผิดชอบนะครับในการชดใช้ความเสียหายในทางละเมิดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับส่วนกฎหมายพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กอันนั้นเป็นเรื่องของผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมีหน้าที่ในการเลี้ยงดูอุปการะนะครับสั่งสอนเด็กเนี่ยนะครับให้อยู่ในประพฤติในกรอบของกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าไปละเมิดนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมเนี่ยนะครับมันก็จะมีสภาพบังคับในทางอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ใช่ครับคือกรณีที่อาจารย์มารุธพงษ์พูดเนี่ยคือมาตราก็คือผู้ปกครองเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อบรมสั่งสอนปกครองนะครับผู้ใต้ปกครองนะครับให้หรือเด็กที่อยู่ใต้ปกครองเนี่ยให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลให้ดีทีนี้ครับ กฎหมายเนี่ยจะวางกำหนดโทษไว
0: ้
1: นะฮะคือถ้ากรณีแรกไม่ร้ายแรงนะครับก็ใช้อำนาจตักเตือนนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะใช้คำสั่งของเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กนะครับตามกฎหมายก็คือหน่วยงานคือพม.เนี่ยเข้าไปออกตักเตือนก่อนแล้วก็สังเกตพฤติการพฤติกรรมถ้ามีความกระทำผิดซ้ำอันนี้แหละครับโทษจำคุกจะมาจริงๆนะครับก็คืออัตราโทษจำคุกกับทางผู้ปกครองเนี่ยไม่เกิน3เดือ นปรับนะฮะก็คือไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วถ้าดูแลไม่ได้นะเขาจะเอาไปดูแลให
0: ้
1: จะเอาไปดูให้แต่ไม่ได้เข้าสถานพินิจนะจะเข้าไปดูแลในส่วนของเรียกว่าเขาเรียกสถานบ้านรับเลี้ยงเด็กนะครับของทางกระทรวงทรัพยากรและกระทรวงพัฒนาความมั่นคงทรัพยากรความมั่นคงของมนุษย
0: ์
1: นะครับหรือพม.นั่นเองเอาละครับวันนี้ก็เวลาวันนี้ขอบคุณอาจารย์มารุธพงษ์ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: กรมส่งเสริมร่วมกับบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีฝา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆกว่า200คนแสดงหุ่น The Puppet Show ตอน The Royal Giant หุ่นกระบอกไทยที่สร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายจะออกเดินทางจัดแสดงนิทรรศการสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจได้ในสถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกช่องทาง
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาหารือความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนิโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับอยู่กับผมอานันท์จันทร์ศรีดำเนินรายการคุยกันเรื่องกฎหมายนะครับเราจะเป็นเรื่องทางแพ่งทางอาญากระบวนการชั้นโรงชั้นศาลชั้นตำรวจจะไปลงนามเซ็นเอกสารก็สามารถที่จะคุยกันได้ผ่านระบบในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกันได้นะครับหรือถ้าใครอาจจะไม่สะดวกก็พิมพ์ข้อความเข้ามาผ่านระบบ LINE แล้วก็รอชมเทปรายการว่าคำถามของตัวเองนั้นฝากมาแล้วได้รับคำตอบจากวิทยากรในช่วงของการออกอากาศนะครับช่วงไหนยังไงก็เข้ามารับชมกันย้อนหลังกันได้นะครับก็ฝากได้ทั้ง2ระบบนะครับเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ท่านสามารถที่จะโทรได้แล้วก็ฝากระบบ LINE ได้ด้วยนะครับช่องทางของการติดตามรับชมฝากรายการนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามถ้าไม่ติดภารกิจการถ่ายทอดการประชุมในช่วงนี้ก็เปิดสมัยแล้วอาจจะพบกันรายการสดน้อยแต่ท่านเองก็ติดตามได้ในช่วงบ่ายถ้าไม่มีภารกิจในส่วนของการถ่ายทอดนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามทางช่อง10และช่อง10ของเราจะออกอากาศในเทปรายการอีกตอนประมาณ5 ทุ่มนะครับก็ติดตามได้นะครับ5 ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ในช่วงเวลาบ่ายนะครับส่วนช่องทางอื่นถ้าเป็นวิทยุเฉพาะวันจัดรายการสดก็จะรับสัญญาณไปด้วยรับฟังทาง FM นะครับ 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทั้งประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับส่วนการรับชมเพิ่มเติมช่องทางที่เป็นออนไลน์ท่านเข้าไปได้นะครับที่ www.tpchannel.org นี่คือเว็บไซต์ของทางสถานีนะครับส่วนใครที่จะโหลดแอปนะฮะไปไว้ในเครื่องแล้วก็ชมผ่านทางแอปก็โหลดค้นหานะครับ TPCHANNEL นะครับและใครที่เล่น Facebook เป็นประจำนะครับเจอเพจข้อมูลต่างๆนะฮะฝากไปชมเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะครับเขาจะถ่ายทอดวันที่จัดรายการสดของสายด่วนท่านก็เข้าไปดูได้นะครับกดถูกใจกดแชร์ในการถ่ายทอดข้างล่างให้นิดนึงถ้าเจอนะครับส่วนใครที่เล่น youtube.com ช่อง TP Channel ก็เข้าไปได้นะครับเพราะเราจะมีถ่ายทอดสดก็เข้าไปถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้นิดนึงนะครับจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ครับกฎหมายจริงๆแล้วประเทศไทยก็จะมีช่องทางในการเข้าถึงเยอะนะแต่เราอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้พบไม่ได้เห็นในช่องทางหรืออาจจะไม่ได้แสวงหาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ช่องทางโซเชียลนี่แหละนะครับด้วยการแท็กหรือการแชร์กันไปนะครับก็จะได้ไปเจอในส่วนของคนที่เขามีปัญหาติดต่อเข้ามาที่รายการถ้าติดตามแล้วมีปัญหาโทรได้02ครับ206-6102-3 2เบอร์นี้ในรายการนะครับ02-206-6102-3 โทรช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับเทปนี้ออกอากาศช่วงดึกท่านโทรไม่ได้นะโทรช่วงบ่ายของวันจัดรายการที่เป็นวันราชการนะครับก็จะเป็นรายการสดเทปรายการก็ได้คุยกันกับทนายความระบบ LINE แล้วก็ฝากเบอร์โทรเอาไว้ได้นะฮะที่ ID ตัว @10 Hotline ครับจะเป็นตัวสีดำส่วนอีก1สีนะครับเราก็เพิ่มให้ถ้าใครที่ไม่ได้ปรึกษาถ้าใครที่อาจจะอยากอ่านเอกสารกฎหมายเองนะครับก็จะเป็นตอนที่154สำหรับมันเป็นเรื่องของการยักยอกและความผิดยักยอกเนี่ยนะครับมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของศาลตั้งในการเขียนไว้ให้ท่านไปเป็นผู้จัดการมรดกนะครับหรือท่านทำอาชีพหรือประกอบธุรกิจที่ประชาชนเขาไว้วางใจนะครับแล้วท่านก็ไปทำการยักยอกนะฮะเรื่องนี้นะถ้าทำนะมีตำแหน่งแห่งหนนะครับติดคุกเนี่ยหนักกว่ายักยอกโดยทั่วไปจำครับเพราะฉะนั้นเอาไปอ่านเอาไปศึกษามีฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของผู้จัดการมรดกนะว่าถ้าท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยท่านพึงระลึกไว้เลยถ้าท่านยักยอกเนี่ยท่านจะต้องผิดตามมาตราที่ผมแจกเอกสารในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทสแกน QR code ได้สแกนเลยถ้าสแกนไม่ติดพิมพ์ข้อความเข้ามาครับ154ยักยอกก็ได้นะครับหรือขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวก็จะให้ท่านเข้าไปกดอ่านผ่านระบบออนไลน์เอาละกันนะครับเอาละสัปดาห์นี้แล้วก็ชั่วโมงนี้นะฮะเราจะมีเรื่องราวที่แฟนรายการฝากไว้เป็นข้อความแล้วก็คงจะได้ให้ทนายช่วยข้อความที่แฟนรายการฝากเอาไว้ส่วนใครที่ฝากไว้ก็มาชม

0: เทปรายการย้อนหลังได้นะครับจะได้รับความรู้ด้วยนะครับเราอยู่กับวิทยากรครับทนายความสุชาติชมกุลวันนี้สวัสดีครับพี่สุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอนันต์ครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
0: อย่าลืมนะครับช่องทางในการติดต่อที่รายการนะครับไม่อยากให้ท่านไปโดนยึดทรัพย์แล้วค่อยปรึกษานะมันจะหาทางออกยากนะครับก็มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นก็รีบปรึกษากันได้เลยนะครับมีคำถามของคุณปราโมชนะฮะพี่สุชาติครับสอบถามเรื่องของการสร้างบ้านนะครับคือผมมีปัญหาสัญญาจ้างเหมาสร้างบ้านครับแล้วก็จ่ายเงินงวดแรกเนี่ยให้ช่างไปซื้อของแล้วก็ค่าแรงแล้วด้วยแต่พอทำไปได้นิดเดียวนะครับช่างก็อ้างนะฮะว่าของแพงขึ้นแล้วก็ขอเบิกเงินงวดต่อไปก่อนนะครับก่อนกำหนดด้วยนะครับพอผมให้ไปก็หายเงียบติดต่อไม่ได้ครับบ้านก็ทิ้งร้างไว้แบบนั้นผมมีหลักฐานเป็นสัญญาจ้างแล้วก็มีสลิปในการโอนเงินด้วยแบบนี้ผมจะไปแจ้งความฐานฉ้อโกงได้ไหมครับหรือผมจะต้องฟ้องเพื่อเรียกเงินคืนได้ไหมครับถึงจะได้เงินคืนเร็วกว่ากันฮะจะเป็นไอ้ฉ้อโกงหรืออันนี้เดี๋ยวให้พี่ทนายสุชาติอธิบายฮะเรื่องของการสร้างบ้านเชิญฮะ
1: ครับ คือเรื่องการสร้างบ้านปัญหาเยอะก็คือการเบิกเงินล่วงหน้านี่แหละจะเจอกับปัญหาเยอะ
0: เ
1: พราะนั้นต้องใจแข็งนะฮะโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่เขาเรียกไม่มีทุนรอนเนี่ยต้องระวังให้มากเจอกันเยอะมากนะครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยพอเบิกไปล่วงหน้าแล้วมักจะทิ้งงานนะครับปัญหา
0: อัน
1: นี้การผิดสัญญาทางแพ่งอันนี้ก็อันนี้ต้องไปว่ากันคือฟ้องร้องกันทางแพ่งเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้แนะนำอีกวิธีหนึ่ง
0: วิธีการ
1: นะครับวิธีการอีกวิธีการคือไปพบสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภ
0: ค
1: นะครับไปพบสำนักงานผู้บริโภคเลยครับโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่เอาเปรียบนะครับเอาเปรียบผู้บริโภคนะ
0: คร
1: ับสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะถ้าในกรุงเทพก็ยังมีศูนย์ราชการหรือไปติดต่อตามศูนย์ราชการของแต่ละจังหวัดนะฮะก็จะมีสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเอารายละเอียดไปปรึกษาเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการดำเนินการให้
0: บางทีถ้าเป็นบริษัทนี้มึงก็คือจะเป็นเข้าส่วนในคอในคอทำอาชีพรับจ้างรับสร้างอย่างนี้มันจะไปสคบได้ไหมพี่สุชาติ
1: อันนี้ต้องดูฮะดูว่าจริงๆบุคคลคนนี้เขามีอาชีพนี้หรือไม
0: ่
1: นะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็จะไม่ได
0: ้
1: นะครับต้องดูได้ประกอบกิจการตรงนี้ตรงนี้ต่างๆเนี้ยให้ตรงนี้ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับอันนี้จะไปช่อโกงได้ไหมพี่สุชาตินะเพราะถามมาคุณประโมทบอกว่าเอาช่อโกงมันจะเร็วกว่าไหมในการได้เงินคืนนะเชิญนะ
1: ครับคือกรณีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าเงินมันไม่เข้าองค์ประกอบของการช่อโกงทางคดีอาญา
0: ครับ
1: นะครับการที่จะเอาวิธีการทางคดีอาญาเพื่อไปบีบให้ชดใช้ทางแป้งอันนั้นคือทำไม่ถูกต้องนะครับทำไม่ถูกต้องเพราะนั้นทางเรื่องแพ่งก็ต้องว่ากันเป็นเรื่องแพ่งอาญาทั้งเรื่องอาญ
0: า
1: เพราะการช่อโกงเนี่ยมันต้องแบบว่าเขาไม่มีอยู่จริงเลยเขาไม่เคยประกอบอาชีพแล้วไม่มีอยู่จริงแล้วเขามาโกหกเราเขาเป็นผู้รับเหมาอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้
1: แล้วไม่มีอยู่จริงนะเพราะมีการทำไปแล้วบางส่วนนะฮะแต่ผู้รับเหมาเยอะต้องใช้คำว่าเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะการหาผู้รับเหมาต้องพิจารณาดีโดยเฉพาะผู้รับเหมาที่ไม่มีทุนรอนเลยเนี่ยอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพออย่างทั่วรายนี้บอกว่าเอาเนี่ยผมรับก่อสร้างบ้านหลังเนี้ยผมตีราคา 500,000 นะครับรวมพัสดุก่อสร้างแต่พอรายใหม่เข้ามาโอ้ยแพงไปผมคิด 350,000 เท่านั้นแหละทุกอย่างไอ้ตรงเนี้ยนะฮะต้องพึงระวังและไอ้ของถูกนะฮะโดยเฉพาะรับเหมาก่อสร้างเนี่ยการถอด BOQ เนี
0: ่
1: ยเป็นสาระสำคัญเลยนะถอด BOQ มาทำได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเสี่ยงกับของถูกหรือไม่งั้นก็เราก็ซื้อวัสดุก่อสร้างเองแล้วก็จ่ายเฉพาะค่าแรง
0: ครับ
1: อันนั้นก็จะปลอดภัย
0: การเบิกเงินเนี่ยคือหลายคำถามมากกับทั้งสร้างใหม่ทั้งซ่อมแซมส่วนมากคือเขาก็จะเบิกก่อนอย่างนี้จริงๆแล้วเรากำหนดงวดอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขามาเบิกก่อนเราควรให้ไหมพี่สุชาตินะถ้าเป็นเท

0: นะครับ
1: อืมนะฝากไว้นะฮะคุณปราโมทสอบถามเรื่องนี้นะจะเป็นบริษัทไหมหรือจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือคนที่รู้จักนี่ต้องน่าทำให้เราได้นะครับอย่างราคาถูกนี้ไม่ควรเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อืมเพราะเสี่ยงมากเลยกับราคาถูกในการจ้างนะครับมาคำถามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าท่านติดตามรายการและท่านโทรไม่ได้ช่วงบ่ายติดภารกิจแล้วก็ท่านอยากจะฟังคำตอบของท่านในแต่ละวันก็มาติดตามดึกๆแล้วก็พิมพ์ข้อความได้นะฮะแล้วก็รอฟังได้นะครับคำถามคุณลีฮะสวัสดีครับมีกิ่งไม้ของข้างบ้านแถมใบไม้ก็ร่วงลงมาในบ้านของผมทุกวันจนอุดตันรางน้ำฝนแล้วก็ทำให้หลังคาผมเสียหายผมเคยขอให้เขาเนี่ยช่วยตัดเขาก็เฉยๆถ้าผมจ้างคนมาตัดกิ่งที่ยื่นเข้ามาเองโดยไม่ได้บอกเขาอะนะฮะก็คือพลการผมจะมีความผิดทำลายทรัพย์เขาไหมครับและถ้าเขาไม่ยอมรับความเสียหายเนี่ยที่เกิดกับหลังคาบ้านผมนะครับผมจะฟ้องค่าเสียหายละเมิดเขาได้ไหมครับอ่ะ
0: คือเรื่องปัญหาโลกแตกเลยบ้านข้างเคียงกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการกิ่งไม้ล้ำมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันมาตลอด
1: คือเจ้าของก็บอกว่ามันเกิดตามธรรมชาตินะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักก็คือจริงๆถ้าจะเข้าไปตัดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได
1: ้
0: นะฮะควรจะทำหนังสือแจ้งหรือแจ้งให้เป็นทางการว่าให้เขามาดำเนินการนะให้เขามาดำเนินการนะฮะเขาไม่ดำเนินการเนี่ยอันนี้จริงๆถ้าจะถามว่าเราจะเข้าไปแจ้งเขาแล้วเขาไม่ทำเราจะเข้าไปบ้านเขาเลยเพื่อไปปัดนะอันนี้ไม่แนะนำ
1: คือข้ามเข้าไปในบ้านเขา
0: ครับ
1: ไม่แนะนำไม่ควรนะ
0: ไม่ควรไม่แนะนำเลยครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องที่ข้างเคียงเดี๋ยวทะเลาะเบาแว้งเดี๋ยวจะมีปัญหาอื่นตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้นะฮะถ้าอยู่ในเขตท้องถิ่นนะฮะเช่นอบต.หรือในเขตของเทศบาลเนี้ยแจ้งให้เทศบาลหรือท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการหน่อยเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพอะไรต่างเนี่ยให้เขามีตุคนกลางเข้ามาดูแลไก่เกลี่ยว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะใช้วิธีการยังไงเพื่อประนีประนอมนะฮะ
1: ค
0: ือหลักสำคัญคือลดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับท้องถิ่นเขาจะเข้ามาดูแลนะครับถ้ามันจะเสียหายมากนะข้าการจะถึงการจะไปดำเนินคดีกันต่างๆเนี่ยปัญหาบ้านอยู่ติดกันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่ไม่จบปัญหาที่ไม่จบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการอาจจะไก่เกลี่ยหรืออาจจะให้มีคนกลางเข้ามาอาจจะเป็นท้องถิ่นหรือเทศบาลเข้ามาช่วยดูแลนะฮะเพราะมันจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆเลยเขาสามารถเข้ามาดูแลเราได
1: ้แต่ความเสียหายที่หลังคาเราเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะก็คือไปติดตรงไอ้ท่อน้ำรางน้ำก
0: ็
1: อาจจะบางทีมันนานๆมันก็อาจจะหักอย่างเงี้ยหลังคาบ้านอย่างเงี้ยฮะถ้ามันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอย่างเงี้ยในทางกฎหมายคือหลายคนก็คงรู้อยู่ว่ามันเรียกค่าเสียหายได
0: ้ครับ
1: อันนี้
0: เป็นการละเมิดอันนี้เป็นการละเมิดถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อเป็นการกระทำละเมิดแต่ถามว่าการที่จะไปเรียกค่าเสียหายการไปฟ้องกันต้องถามว่าคุ้มไหม
1: นี่ปัญหา
0: สาระสำคัญคือคุ้มไหม
1: ครับผม
0: นะฮะค่าเสียหาย 2,000 3,000 จะไปฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าจ้างทนายค่าดำเนินการคุ้มไห
1: ม
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่การเริ่มต้องไก่เกลี่ยคุยกันมีคนกลางเข้ามาคุยกันต่างๆเหล่านี้นะครับใช้วิธีปัญหาโดยการไก่เกี่ยกันก่อนดีกว่านะฮะถ้าถามว่าจะฟ้องได้ไหมเรื่องละเมิดเนี่ยถ้ากระทำค่ากระทำโดยบุคคลภายนอกหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่กระทำให้เราได้รับความเสียหาย
1: อ
0: ันนี้การฟ้องในการละเมิดมันทำได้อยู่แล้วแต่ทำแล้วจะคุ้มหรือไม
1: ่
0: นะครับ
1: มาในฝากไว้นะฮะสำหรับคำถามคุณลีนะครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามของปานะฮะใช้ชื่อไลน์นี้แล้วก็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรเนี่ยนะฮะสอบถามเข้ามาครับข้างบ้านนะเขาถมดินปิดทางน้ำสาธารณะวงเล็บคลองส่งน้ำที่เคยไหลผ่านหลังบ้านของผมเพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยในที่ดินของเขาทำให้ช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำมันก็ระบายไม่ทันนะทีเนี้ยไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมในที่ดินของผมทุกครั้งแบบนี้นะผมจะไปแจ้งหน่วยงานไหนเพื่อให้เขารื้อถอนแล้วผมจะแจ้งความในข้อหาทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกที่สาธารณะได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้บอกเป็นทางน้ำสาธารณะอันนี้ตามที่เขาแจ้งมานะเป็นคลองส่งน้ำอาจจะมีข้างๆนะคำถามของคุณภูมิกาฮะเชิญๆฮะ
0: ครับก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ฮะเราจะคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นเรื่องของสาธารณะแล้วนะครับคือการที่จะไปลุกล้ำทางสาธารณะหรือทำการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณะ

0: ณทางน้ำใดๆอันนี้เป็นการกระทำผิดนะฮะกระทำผิดอาญาด้วยซ้ำไปนะครับ
1: ครับ
0: เป็นความกระทำผิดอาญานะครับในเบื้องต้นเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกนะแจ้งท้องถิ่น
1: ครับผม
0: ท้องถิ่นให้เขามาดำเนินการอันนี้กรณีที่ท้องถิ่นเขามาดูแล้วนะฮะถ้าเกิดผู้ที่กระทำเนี่ยฮะถ้าเขายังเพิกเฉยอยู่เนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเขาสามารถดำเนินการ
1: ครับ
0: ในคดีอาญาได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลุกล้ำทางสาธารณะก็ตามหรือเรื่องทำให้ความเสียหายเนี่ยครับคืออันนี้ท้องถิ่นก็รับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะฮะวิธีการที่ถูกต้องคือใช้วิธีการไปแจ้งท้องถิ่นให้เขามาดำเนินการอันนี้จะดีกว่าลดการเขาเรียกภาวะที่จะมาขัดแย้งกัน
1: ครับกรณีที่มันไหลแล้วมันท่วมในเขตของเราอย่างเง
0: ี้
1: ยเราจะทำอะไรได้บ้างไหมพี่สุชาติเพราะกรณีที่ไอ้คลองนะโอเคแล้วไปแจ้งในส่วนของสาธารณะแล้วนะครับก็คืออ่ะสาธารณะดูแลไปแจ้งในส่วนของหน่วยงานมาดูสาธารณะหน่วยงานก็ดูสาธารณะแต่ไอ้ตรงที่มันไหลเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับอาจจะปลูกไม้ปลูกพืชปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยทำไงฮะชนะ
0: ครับคือเรื่องนี้นะฮะคือก่อนหนึ่งต้องใช้วิธีทำจดหมายแจ้งนะฮะเช่นการอื่นแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยฮะทำหนังสือแจ้งให้เขาปรับปรุงให้อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถไม่ทำให้เราเดือดร้
1: อ
0: นแต่ถ้ายังเพิกเฉยอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องไปว่ากันทางดำเนินคดีกันได้นะฟ้องดำเนินคดีก็มีหลายเรื่องที่ติดกัน
1: ครับผม
0: ก็มักจะมีปัญหาเรื่องการถมสูงถมต่ำแหละนะฮะถมเสร็จแล้วเนี่ยถมบางทีถมเสร็จแล้วดินก็ยังสไลด์มาที่ข้างเคียงทำให้ที่ข้างเคียงเดือดร้อน
1: อ
0: ันนี้ก็เคยมีการฟ้องร้องกันเพื่อให้ดำเนินการไม่ให้ผู้ได้รับความร้อนอันนี้ก็คือผู้ที่กระทำเนี่ยต้องรับผิดชอบนะฮะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการทำให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเงี้ยฮะมันก็เป็นความผิดทางละเมิดอยู่แล้วนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เคยทำได้นะครับเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยปัจจุบันจะเห็นเรื่องถามเพิ่มเติมนะฮะกรณีที่พี่สุชาติบอกการถมดินนี่นะส่วนมากเนี่ยนะฮะที่เป็นบ้านเรือนเนี่ยต่างคนต่างก็จะถมเพื่อเอาให้ตัวเองเนี่ยสูงที่สุดแล้วไอ้คนที่ถมทีหลังเนี่ยหรือยังไม่ได้ถมเนี่ยมันก็ต่ำทีนี้มันก็เกิดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างการถมดินจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันมีเรื่องของการควบคุมอะไรไว้ไหมเรื่องการถมว่าเราจะเห็นนะเยอะเลยนะครับต่างคนต่างถมเนี่ยพี่สุชาติ
0: เรื่องการถมดินนะฮะมันก็จะมีในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งท้องถิ่นเนี่ยเขาดูแลเรื่องนี
1: ้
0: นะเรื่องการขออนุญาตถมดินเช่นคุณจะขุดดินหรือคุณจะถมดินเนี่ยฮะอย่างนี้คุณต้องขออนุญาตในท้องถิ่นนะฮะถ้าเกิดทำไปแล้วเนี่ยต้องขออนุญาตนะฮะถ้าเกิดไปทำแล้วให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยอาจจะต้องถูกดำเนินคดีได
1: ้
0: นะครับแต่ก็ต้องดูที่ว่าการถมเนี่ยฮะจะแค่ไหนอย่างไรนะถ้าพอถมเพื่อปรับพื้นดินเพื่อแต่ว่าไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงขนาดทำให้ผู้เดือดร้อนในเนี้ยไม่ต้องไปถึงขออนุญาตนะครับแต่ถ้ามีการขุดดินหรือถมดินที่มันจำนวนแปลงใหญ่ๆเนี่ยต้องให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแล
1: ครับ
0: ดำเนินการ
1: ครับอย่าไปสร้างภาระกันเองนะฮะก็คือไปทะเลาะกันเองนะฮะสำหรับเรื่องของการถมบ้านถมอะไรต่างๆนะถมดินนะก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะครับฝากทุกท่านด้วยอย่าลืมเอกสารผมนะเดี๋ยวจะไปคำถามต่อไปนะฮะเอกสารก็จะเป็นเรื่องของความผิดฐานยักยอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยักยอกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งก็จะมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับสองก็คือพินัยกรรมตั้งนะครับ3คือท่านทำอาชีพนะครับแล้วก็4นะครับท่านประกอบในส่วนของธุรกิจของท่านแล้วอย่างเช่นพวกนายธนาคารหรือทำธุรกิจอะไรต่างๆที่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทำการยักยอกไปมันก็จะเป็นความผิดนะครับที่ท่านเองเนี่ยนะฮะจะได้รับโทษหนักกว่าการยักยอกทั่วไปแล้วในเอกสารชุดนี้มันจะรวมบทสรุปของหมวดความผิดยักยอกดีหน่อยว่ายักยอกเนี่ยนะครับคือการยักยอกแล้วเนี่ยมันยอมความกันได้แต่โทษมันจะมีความต่างกันก็สรุปไว้ให้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นอ่านตอนนี้ก็จะได้ย้อนไปอีก2ตอนที่แจกไปแล้วนะครับอ่ะพิมพ์เข้ามานะ154นะครับ154นะฮะจะได้เห็นรายละเอียดในเรื่องของเอกสารนะครับฝากตัวนี้พิมพ์เอาไว้เดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะฮะในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ยังมีคำถามที่ฝากเอาไว้อยู่นะฮะจะได้คุยกันนะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับ

0: ุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
8: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็ตามประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: รัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: อยากมา
12: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
11: รู้ดูช่อง10ค่ะอ
12: ยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนช่วยทำรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทัดมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวัน

0: สภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
2: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
1: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
3: ครับมาติดตามกันต่อนะครับในรายละเอียดนะในเรื่องของกฎหมายนะครับท่านติดต่อเข้ามาปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญากระบวนการชั้นทงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับปรึกษากันก็โทรได้หรือว่าท่านอาจจะฝากข้อความในระบบไลน์ก็ได้ฝากทิ้งไว้แล้วก็มาชมเทปในตอนดึกหรือว่าเสาร์อาทิตย์ได้นะครับก็จะได้รับคำตอบเหมือนกันเพราะช่วงบ่ายท่านอาจจะทำภารกิจติดงานนะฮะโทรไม่ลงไม่ได้อะไรพวกนี้ก็มีที่ ID@10 Hotline พิมพ์ตึ๊ดรายละเอียดให้ครบนิดนึงนะเพราะว่าเวลาผมถามผมก็จะถามตามที่ท่านพิมพ์ถ้ารายละเอียดไม่เยอะนะเราก็จะตอบได้ตามที่ท่านพิมพ์มาได้

0: แค่นั้นนะฮะเราจะไม่จินตนาการไปตอบหรือว่าก้าวล่วงในข้อที่แตกต่างกันไปได้ก็ฝากไว้ด้วยผ่านระบบไลน์เอกสาร154ก็อย่าลืมนะครับวันนี้เราอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลนะครับคุณปราโมท
1: ผมสวัสดีครับ
0: เชิญฮะอยู่กับทนายแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณปราโมทเล่าข้อเท็จจริงให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับผมคือเหตุการณ์มันอย่างนี้ครับเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วอะผมไปทำสำนักงานที่ดินแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์นะฮะก็โดนเจ้าหน้าที่เรียกค่าใต้โต๊ะเยอะพอสมควรนะฮะแปลงแรกนี่รู้สึกจะไปโอนช่วงต้นๆก็มูลค่าที่ดินซื้อขายกันประมาณล้านหนึ่งนะฮะโดนเจ้าหน้าที่เรียกค่าใต้โต๊ะไป 7,000 บาทแล้วก็ครั้งที่สองเขาไปโอนบ้านพร้อมที่ดินอีกแปลงหนึ่งมูลค่าแค่ 500,000 กว่าบาทเองครับ5 600,000 ประมาณนั้นฮะโดนค่าใต้โต๊ะไป 24,000 กว่าบาทโดยเจ้าหน้าที่ของที่ดินที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์คนเดียวกันเลยนะฮะ
0: ผมสงสัยว่าทำไมคุณต้องจ่าย
1: มันอย่างนี้ฮะเพราะผมดูพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เนี่ย
0: อย่าเพิ่งไปบอกพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในเมื่อคุณไปโอนตามปกติทำไมคุณต้องจ่าย
1: คือเขาแจ้งว่าเขาสามารถทำให้ค่าธรรมเนียมค่าภาษีมันถูกลง
0: นี่ฮะคุณก็สมยอมสิฮะเชิญพี่สุชาติฮะ
2: ค
0: ุณยอมไงมันก็เลยเกิดเชิญฮะ
2: คือเรียกว่าคือกรณีปกติเรื่องการโอนที่ดินในเรื่องค่าใต้ตรงใต้โต๊ะไม่มีฮะเว้นแต่นะฮะอย่างที่บอกพฤติกรรมก็คือผู้ที่โอนก็อยากจะเสียภาษีลดลงอาจจะหลบภาษีตรงโน้นตรงนี
0: ้
2: ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาซิกแซกให้ฮะเหมือนกันสมัครใจในการทุจริตทั้งคู
0: ่
2: นะฮะเหมือนการสมัครใจในการทุจริตทั้งคู่นะฮะถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รับอยู่แล้วนะฮะแต่นี่ถ้าไปกล่าวหาเขาเนี่ยเราก็ผิดด้วยเพราะเราก็เป็นฝ่ายติดสินบน
0: เจ้าพนักงาน
2: เราก็มีความผิดด้วยนะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความผิดเราก็มีความผิดในคือเรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานเพราะนั้นก็คือถ้าคือพูดตรงๆว่าตบมือฟังฝ่ายเดียวคงไม่ดังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอนที่ดินตรงไปตรงมาดีที่สุดนะปัญหาย้อนหลังจะได้ไม่มีนะฮะถ้าเกิดไปลักษณะของการซิกแซกเรื่องค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าอะไรต่างเกิดมีการตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมายุ่งนะตรวจสอบขึ้นมายุ่งนะครับท่านจะบอกว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินสนนะฮะสนับสนุนในการกระทำความผิดด้วยแล้วก็ติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งไปสมควรทั้งคู่นะครับ
0: เพราะโดยปกติการคิดค่าทำนงทำเนียมก็คิดตามเรทที่มันมีปกติอยู่แล้ว
2: ปกติครับ
0: อย่างคุณไปจ่ายซื้อกัน1ล้านเนี่ยที่ดินแปลงนึง1ล้านอย่างเงี้ยนะฮะโดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมการโอนเท่าไหร่ฮะ
1: ผมจำตัวเลขไม่ได้จับแต่เดียวกันโดนจ่ายค่าแต่งตัวไป 7,000
0: คุณจ่ายค่าโอนไปเท่าไหร่
1: น่าจะ 20,000 กว่าบาทครับ
0: 20,000 กว่าบาทเพื่อไม่ต้องเสียค่าโอนที่มันมากกว่านั้นแต่คุณไปจ่ายใต้โต๊ะไปเท่าไหร่7,000 ผมว่าก็ไม่ได้ต่างกับค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปหรอกมั้งพี่สุชาตินะ
2: คือค่าธรรมเนียมโอนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องมันจะอาจจะมีเรื่องของหลายๆและอย่างเช่นเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างหรืออาจจะประเมินในเรื่องสิ่งปลูกสร้างเรื่องราคาซื้อขายจริง อย่างเงี้ยบางคนซื้อขายจริงเท่านี้แต่ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าซื้อขายแค่เพียงราคาเท่านี้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆภาษีนะครับเขาก็จะคิดจากราคาประเมินอยู่แล
0: ้
2: วเว้นแต่ถ้ามันมีการซื้อขายกันนะครับในบางพื้นที่แล้วมีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับผมว่าทางที่ดีนะฮะคือไม่ต้องร่วมมือกันระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ดีที่สุดนะครับเราก็ผิดนะติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดอันนี้นะอันนี้เราก็ผิดนะครับเจ้าหน้าที่ผิดเราก็ผิดคร
1: ับ ผมมองว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาพยายามประเมินภาษีค่า

0: ใช้จ่ายให้มันสูงเข้าไว้เพื่อจะมาต่อรองกัน
1: คือการประเมินเนี่ยมันไปประเมินด้วยตัวบุคคลให้มันสูงไม่ได้หรอกเชิญพี่สุชาติ
2: ครับปกติเนี่ยเขาทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันมีเกณฑ์นะครับการเสียภาษีก็ดีภาษีโอนก็ดีนะภาษีโอนก็จะคิดจากราคาประเมินอะไรต่างอันนี้เขามีหลักการในการประเมินอยู่แล้วนะการที่จะไปคิดให้ต่ำกว่าปกติราคามันสูงแล้วคิดให้ต่ำอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องทำนะครับมันไม่ต้องทำอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีตามหลักตามปกติอยู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกนะคือไอ้กรณีแบบเนี้ยถ้ามีความผิดผิดทั้งคู
1: ่
2: นะครับผิดทั้งคู่ถ้าเกิดมีการตรวจสอบและลื้อขึ้นมาเรื่องภาษีขึ้นมาถ้าผิดนี่ผิดทั้งคู่นะผิดทั้งคู
1: ่
2: นะครับ
1: ผู้ทำผิดด้วย
2: ใช่ครับ
1: ถึงแม้เป็นตัวการกับเจ้าพนักงานไม่ได้แต่ผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปจะเป็นผู้สนับสนุน
2: ครับ
1: เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดส่วนตัวของเจ้าพนักงานเนี่ยเขาผิดของเขาอยู่แล้วในฐานะเจ้าพนักงานหนุนแถมสนับสนุนเสร็จไปปุ๊บเนี่ยบางเคสเนี่ยไปเรียกเงินคืนด้วยนะพี่สุชาติในที่ทุจริตกันนะเชิญฮะ
2: ใช่ครับคืออย่างนี้ถ้ากรณีที่อยู่ในการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่ถือว่าเป็นผู้นะฮะโดยไม่ใช่เป็นผู้เสียหายในเรื่องของการช่อโกงนะเพราะว่าถือว่ามีส่วนร่วมในการทำกระทำความผิดเพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะฮะจึงไม่ใช่ผู้เสียหายอย่างบอกว่าเอาเงินไปวิ่งเต้นในการสอบเอาเงินไปวิ่งเต้นในการบรรจุข้าราชการนี่ก็เหมือนกันนะฮะผู้ที่เต้นเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับในทางคดีอาญานะฮะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายคือรัฐเป็นผู้เสียหายนะฮะท่านไม่ใช่เป็นผู้เสียหายนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเองก็ระมัดระวังเน
2: า
1: ะเก
2: ี่
1: ยวก
2: ับ
1: เรื่องนี้นะ
2: คร
1: ับเพราะจริงๆถ้าเป็นประชาชนโดยทั่วไป เราก็จะไม่รู้จักเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแหละ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมเราไปติดต่อราชการแค่ไหนหรอกแสดงว่ามันต้องมีการรู้จักกันนั่นนู่นนี่หาช่องทางกันแล้วก็เพื่อสมยอมเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
0: อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย
1: คืออย่างนี้ฮะถ้าคุณไม่จ่ายเลยอ่ะเขาก็คิดตามปกติแล้วในใบเสร็จมันก็จะบอกว่าคิดค่าร
2: ายละเอียดในใบเสร็จก็จะมีแจงยิบเลยแม้กระทั่งอากรนะครับค่าอากรค่าพยานค่าอะไรนี่เขามีแจงละเอียดยิบครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบของใบเสร็จเนี่ยเขาออกจากทางคอมพิวเตอร
1: ์
2: นะครับไม่ได้เขียนด้วยเมนวลเหมือนสมัยก่อนละเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหมดแล้วนะครับ
1: อย่างที่บอกเนาะพอเราฟังไปฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเคสเนี้ยผมก็สงสัยตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วแหละว่าทำไมคุณไปจ่ายพอฟังมาปุ๊บอ๋อเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงในเรื่องของการจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนที่มันถูกขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นเรื่องขึ้นเนี่ยมันโดนทั้งสองเลย
2: ใช่ครับ
1: ตัวผู้ให้ด้วยแล้วก็ตัวเจ้าพนักงานด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินเนี่ยมันเป็นตามเกณฑ์หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าพอประเมินปุ๊บเนี่ยมันคือราคาสูงแล้วไปเข้าใจว่าเขาใช้วิธีการคิดให้มันราคาสูงจริงๆเนี่ยมันเคาะตามสูตรมันเลยการประเมินของที่ดินแต่ละแปลงใช้เกณฑ์ของกรมธนารักษ์ว่าที่ดินแปลงนี้จะเอามาคำนวณเนี่ยมันต้องใช้ราคากี่บาทในการคำนวณประเด็นที่2นะครับที่มีหลายกรณีนะอันนี้ต้องให้ทนายสุชาติได้เล่าซื้อกันสมมติซื้อกันจริงๆเนี่ยนะครับ1ล้านแต่ไปแจ้ง 500,000เชิญพี่สุชาติฮะมีเยอะเหมือนกันเชิญเลย
2: คือประเด็นแบบนี้มีเกิดขึ้นเยอะ
1: ครับผม
2: นะตามราคาที่ซื้อสายจริงกับราคาที่นะฮะบางทีเนี่ยมีเยอะคิดว่าเรื่องนี้จะได้กดในการเสียภาษีให้ถูกลงนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอยู่แล้วอันนี้จะไปโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ได
1: ้
2: นะฮะที่ติดสินบนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลักการไปตรงมาเนี่ยปัญหาพวกนี้จะไม่เกิดย้อนหลังนะฮะที่จะเกิดย้อน

0: ังขึ้นมาถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลังผู้ที่ติดสินบนเองหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงนะฮะเช่นซื้อขายกันจริงล้านนึงแต่ไปกดราคาเหลือ 500,000 อาจจะมีการทำพยานหลักฐานเท็จก็ได้หรือมีก็ได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามเราต้องระวังหน่อยนะไอ้เรื่องแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเนี่ย
1: อ
0: ันนี้นะครับ
1: ฝากไว้ตรงนี้นะ
2: ปกติเราไปทำซื้อขายถ้าเผื่อเราแจ้งราคาต่ำกว่าราคาประเมินทางกรมทางที่ดินเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วนี่ครับ
1: นะเชิญพี่สุชาติฮะ
0: คือตรงนี้นะฮะบางทีการซื้อขายนะบางทีเราเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาไม่รู้หรอกครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันซื้อขายกันจริงเท่าไหร่นะที่แปลงติดกันยังราคาซื้อขายยังบางทียังไม่เท่ากันเลย
1: ม
0: ันขึ้นอยู่กับที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเขาถูกใจในเรื่องของราคาเนี่ยฮะมันก็ไม่ใช่ว่าราคาติดกันแล้วจะราคาเท่ากันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะที่บางแปลงอาจจะติดกันแต่บางแปลงอาจจะมีราคาแพงกว่าเช่นไอ้ที่แปลงนั้นไปปิดหน้าที่แปลงอื่นจนแปลงอื่นได้สามารถออกได้ตรงนี้ที่แปลงนี้อาจจะมีราคานะฮะแต่ถ้ากรณีเป็นที่ติดกันแต่เป็นที่ทางเข้าออกแคบหรือไม่มีทางเข้าออกหรือที่ตาบอดอย่างเงี้ยราคามันก็ต้องต่างกันเยอะอันนี้เป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าที่เขาไม่ลงไปดูทุกที่หรอกครับเขาไม่ลงไปดูทุกที่ว่าคุณซื้อขายกันเท่าไหร่นะครับ
1: อ่ะนะคุณปราโมทนะ
2: คร
1: ับ ผมครับผมครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับนะฮะเรื่องนี้มีเยอะนะที่ต้องทำให้คุณปราโมทได้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการในการโอนจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแหละเรื่องของการหลังไม้ใต้โต๊ะนั่นนู่นนี่กันแต่ว่าจริงๆมันก็คือความผิดอย่างที่ทนายสุชาติบอกก็คือถ้าผิดขึ้นมาก็คือทั้งสองโดนด้วย
0: โดนทั้งคู
1: ่
0: นะครับแต่บางทีก็เป็นเรื่องแบบนี
1: ้
0: นะครับบางทีที่ออกตังรายการเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้
0: นะหรืออาจจะเป็นการกล่าวหาให้สำนักงานที่ดินใดสำนักงานที่ดินหนึ่งอย่างเมื่อกี้ออกมาพูดเลยว่าสำนักงานที่ดินในจังหวัดนี้อย่างน
1: ี
0: ้ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อว่าจริงหรือไม่จริง
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะบันทึกได้ว่าจริงหรือไม่จริง
1: ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกระบวนการนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเรื่องนี้เกิดการสมยอมกันจริงๆนะท่านผู้ชมนะแล้วมีการสอบย้อนหลังหรือมีการไปดำเนินการไปเอาความผิดเจ้าหน้าที่ก็โยนกลับมาหาผู้ที่จ่ายด้วยตัวเองก็โดนนะฮะอย่างที่บอกนะประมวลกฎหมายอาญามันจะมีผู้กระทำความผิดฐานที่เป็นสนับสนุนด้วยนะช่วยเหลือเขาในการที่จะทำความผิดอันนี้ก็ผิดนะครับมีคำถามนะครับจากระบบไลน์นะที่ฝากเอาไว้นะครับยังมีเวลาอีกสักหน่อยคุณมนตราฮะสอบถามหน่อยค่ะหนูผ่อนรถมาได้สักพักแล้วแต่ช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันจนค้างค่างวดหลายเดือนก็เลยตัดสินใจเอารถเนี่ยไปคืนไฟแนนซ์โดยสมัครใจนะแต่ตอนนี้เขาทำหนังสือมาทวงเงินละนะน่าจะเป็นส่วนต่างนะครับหลักแสนบาทหนูเลยงงว่าในเมื่อหนูคืนรถไปแล้วอีกคะแล้วถ้าหนูไม่จ่ายเนี่ยเขามีสิทธิ์ฟ้องร้องหรือว่ายึดทรัพย์อื่นของหนูไหมอ่ะเชิญฮะเป็นคำถามที่แบบคล้ายๆกันเป็นพอร์ตเรื่องที่ไม่ได้ต่างกันมากก็คือกรณีของเอารถเนี่ยไปคืนแล้วเงียบไปสักพักหนึ่งก็จะมีหนังสือแจ้งมาอ่ะนี่ประมาณแสนบาทนะเชิญฮะ
0: อันนี้บอกว่าค้างค่างวดหลายงวดไม่ไหวจึงเอารถไปคืน
1: ครับผม
0: การค้างค่างวดเนี่ยฮะการที่จะเอารถไปคืนเนี่ยฮะคือโดยหลักแล้วเนี่ยควรจะไม่มีการค้างค่างวดเลยหนึ่งต้องไม่ค้างค่างวดไม่ผิดสัญญาแล้วก็คู่สัญญานะฮะยกเลิกสัญญาเพราะนี้ก็เลยจะไม่มีอะไรติดค้างกันแต่ถ้ากรณีอย่างเงี้ยค้างค่างวดหลายงวดไปไม่ไหวเอารถไปคืนไม่รู้ว่าผู้รับที่รับผู้รับคืนเขาคืนรับคืนด้วยความสมัครใจหรือไม
1: ่
0: อาจจะมีเงื่อนไขว่าในการคืน
1: อ
0: าจจะต้องมีการบันทึกว่าถ้าเกิดมีการขายทอดตลาดขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องรับผิดชอบนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็ไปว่ากันเรื่องการต่อสู้คดีในศาลนี่ฮะ

0: ต้องดูว่าคำให้การเนี่ยฮะหนึ่งการที่คุณสมัครใจเลิกสัญญาเนี่ยค้างค่างวดไหม
1: ครับ
0: สาระสำคัญเลยนะต้องไม่ค้างค่างวด
1: คือต้องบริสุทธิ์หน่อยแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอารถไปคืนเขาหนึ่งคือต้องบริสุทธิ์ก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือไม่ค้าง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เอาไปคืนส่วนจะมีส่วนต่างกลับมายังไงมันเป็นเรื่องข้อต่อสู้ที่จะไปว่ากันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอ่ะฝากไว้นะครับคุณวินัยฮะสอบถามนะมีเวลาอีกสักหน่อยนึงได้หลายคำถามอยู่นะครับเรื่องปลูกบ้านนะครับก็คือผมสร้างบ้านบนที่ดินของพ่อแม่โดยได้รับอนุญาตด้วยวาจาครับแต่ตอนนี้พ่อก็เสียแม่ก็เสียแล้วแล้วก็พี่น้องก็ตกลงว่าจะขายที่ดินผืนนี้เพื่อแบ่งเป็นเงินกันผมเนี่ยก็ไปสร้างบ้านจะมีสิทธิ์เรียกค่ารื้อถอนไหมครับหรือว่าค่าชดเชยที่ผมไปสร้างบ้านบนที่ดินของพ่อแม่ได้หรือเปล่าเพราะประโมทบอกคุณประโมทบอกคุยแล้วหมอมจะขายนะโดยไม่ได้อะไรเลยครับอ่ะเชิญนะเป็นปัญหาโลกแตกเลยเหมือนกันนะฮะกรณีที่พ่อแม่อยู่แล้วให้ลูกไปสร้างเสร็จแล้วพ่อแม่ตายก็ไม่ได้โอนให้ไอ้คนที่ไปสร้างแล้วทีเนี้ยทายาทมันก็ไม่ยอมขายฮะเชิญนะ
0: คืออย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะ
1: ครับ
0: การปลูกบ้านในที่ดินของบุคคลอื่นนะฮะแล้วพอถึงเวลาบอกว่าขอค่ารื้อถอน
1: อ
0: ันนี้ค่ารื้อถอนไม่มีนะ
1: ครับผม
0: ต้องบอกว่าค่ารื้อถอนไม่มี
1: ครับ
0: นะเพราะคุณสมัครใจจะไปปลูกเนี่ยคุณโดยทราบอยู่แล้วว่าคุณไม่ได้
1: ม
0: ีกรรมสิทธิ
1: ์
0: นะฮะเพราะนี้ไม่มีกรรมสิทธิ์พ่อแม่อาจจะให้อยู่นะฮะก็เป็นเรื่องของระหว่างพ่อแม่กับลูกนะครับแต่เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วมันก็เป็นมรดก
1: ครับ
0: ทายาทเขาก็ไม่ยอมนะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรื้อถอนไอ้เรื่องค่าเขาเรียกค่ารื้อถอนอันนี้ไม่มีนะครับคงจะเรียกไม่ได้แน่นอนสองถ้าคุณอยากจะได้ที่แปลงนั้นไว้เองต้องประมูลกันระหว่างทายาท
1: ครับผม
0: ประมูลเลยครับระหว่างทายาทว่าเนี่ยไหนๆก็มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยแปลงนี้ขายเท่าไหร่ฉันขอซื้อเองก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เงินปันให้กับทายาทตามสัดส่วนนะฮะเช่นขายไปราคาสัก 300,000 พี่น้อง3คนก็ให้พี่น้องคนอื่นอีก2คนคนละแสน
1: ครับ
0: คุณก็ในสิทธิ์ของคุณได้แสนหนึ่งแล้วก็คุณก็ยังบ้านรักษาบ้านไว้ได
1: ้
0: อย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีเนี้ยคือให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะฝากไว้นะครับอย่าลืมนะปิดท้ายการเอกสารตอนที่154นะครับว่าด้วยความผิดฐานยักยอกนะแต่จะเป็นยักยอกอีกประเภทกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ศาลตั้งให้ไปเป็นผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรมเขียนให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือท่านมีอาชีพนะฮะประกอบธุรกิจเป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชนแล้วทำการยักยอกถ้าท่านทำอยู่ใน4กลุ่มนี้ท่านจะมีความผิดโทษเนี่ยมันจะสูงกว่ายักยอกทั่วไปนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทฝากเอาไว้ด้วยเอาไปอ่านนะครับกรณีผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกเนี่ยเยอะมากอยู่ในเอกสารชุดนี้ลองไปอ่านดูแล้วก็จะมีสรุปหมวดยักยอกทั้งหมดให้ท่านอ่านนะครับเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ก็ไม่อยากให้ไปทำเป็นความผิดถ้าเขาไม่ยอมท่านก็โดนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพิมพ์154ผ่านระบบไลน์เดี๋ยวผมไปนั่งอ่านแล้วก็ส่งลิงก์ให้ถ้าท่านจะขอเอกสารนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทนายความของเราครับทนายความสุชาติชมกลมาร่วมรายการขอบพระคุณพี่สุชาติครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่นะฮะคุยกันในกฎหมายกับรายการสายด่วนได้นะครับทนายความสุชาติชมท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และรัฐ

0: ษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่าการและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นจะใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องวิทย์อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปสมด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางสภาจะได้หัวก็ส่งขอพระราชทานมาส่งติดอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จเขาคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องพื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการเสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

หยุดคิดสักนิดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปตลอดกาล

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยแถลงเปิดตัวโครงการละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณโรงเรียนพิชยศึกษาจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเด็กๆกว่า200คนต่างตื่นตาตื่นใจกับการแสดงหุ่น The Puppet Show ตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่นำหุ่นกระบอกไทยที่สร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยสำหรับเด็กในรูปแบบใหม่มาเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาได้อย่างทันสมัยและสนุกสนานสำหรับโครงการนี้มีเป้าหมายจะออกเดินทางจัดแสดงที่เทศกาลเฉลิมพระเกียรติและละครหุ่นสัญจรใน4ภูมิภาคทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ในสถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในช่องทางโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและทุกช่องทาง
2: ผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
3: แต่ผมอยากจะบอกว่าพวกเราที่ได้รับ
4: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะแห่งด้วย
5: มาช่วยกันลดหวาน
4: ลดมัน
3: และเลี่ยงเค็ม
6: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
7: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังเรียกเต็มพลังพบกันกับฟิตระยะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
8: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เวลา 9:00 น.สมาชิกปรึกษาพร้อมพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาและกระทู้ถามทั่วไปเรื่องปัญหาการบริหารจัดการช่องจราจรบนสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษกและปัญหาสภาพถนนความปลอดภัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3215ตั้งแต่โค้ง3วังสี่แยกอำเภอไซน้อยจังหวัดลมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

ความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่ไม่เคยห่างประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนต่อยอดการพัฒนาให้ก้าวไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจเข้าใจผืนดินเข้าใจผู้คนและลงมือทำเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน

0: ครงการพระราชดำรินับว่าเป็นโครงการที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนประชาชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
1: หลังจากมีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็มีกินมีใช้ตลอดปีและก็ตลอดไปค่ะ
2: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

ทรงตราพระราชบัญญัติธรรมนูญรวิถีสร้างสังคมสมสยามความมีอารยะประชาคม

0: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจการสาธารณูปโภคและการประกันภัยเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งคุณภาพชีวิตคนไทยในปัจจุบันก่อนที่จะเป็นเช่นทุกวันนี้ย้อนกลับพุทธศักราช2471ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณะ1471กฎหมายฉบับนี้รัฐเป็นผู้ผูกขาดการประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคแต่ผู้เดียวเอกชนจะเข้ามาดำเนินการจัดทำจะต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตหรือสัมปทานก่อนกำหนดถึงประเภทกิจการที่ถือว่าเป็นการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคได้แก่การรถไฟรถรางขุดคลองเดินอาคารโรงไฟฟ้ารวมทั้งกิจการอื่นที่ดำเนินราชทานพระบรมราชานุญาตหรือสัมปทานก่อนเช่นธนาคารเครดิตฟองซีเอหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475กฎหมายฉบับนี้ถูกแก้ไขหลายครั้งจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2515ได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่58ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน71รวมทั้งฉบับแก้ไขให้กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคซึ่งอยู่ในความหรือสัมปทานจากรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดำเนินการได้ซึ่งส่งผลให้มีการให้สัมปทานกิจการสาธารณะแก่เอกชนหลากหลายรูปแบบอย่างทุกวันนี
1: ้พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงนาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสซอนโซสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามได้ที่ channel.org
2: Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
1: หรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะส่วนวันนี้รายการเราจะมีสาระดีๆอะไรไปติดตามจากตัวอย่างกันค่ะเอสโซนเราจะมาเรียนรู้สาเหตุและวิธีการรักษาโรคปวดข้อปวดเข่าจากการออกกำลัง
0: สุขภาพในวันนี้นะครับชื่นชมกับอาหารแห่งภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนอกจากจะอร่อยมีประโยชน์ลดความร้อนของร่างกายยังช่วยย่อยอาหารป้องกันและฆ่าเชื้อโรคด้วยครับ
1: โซนสุขภาพใจในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดที่ส่งผลดีกับเราค่ะความเครียดประเภทนี้เรียกว่าความเครียดชนิดดีค่ะ

0: สุขภาพดี
1: พี่ป๊อปคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทานไข่ขาวเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับไข่ขาวเนี่ยเป็นแหล่งโปรต
1: ีนทานไข่ขาวเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของการรักษาโรคไตเสื่อมใช่ไหมคะ
2: ไม่น่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับน้องตัน
1: แต่ว่าตันไปเจอข่าวนี้มาค่ะพี่ป๊อปเขามีการส่งต่อมานะคะบอกว่าการดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาว 1-4 ฟองจะช่วยบำรุงสุขภาพได้จนถึงช่วยรักษาโรคไตเสื่อมได้โบตันว่าเราต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะ
2: ครับ
1: ทั้งนี้น้ำข้าวผสมไข่ขาวมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในด้านการรักษาโรคนั้นไม่สามารถทำได้ในกรณีที่คนไข้บางกลุ่มมีภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะแพทย์ก็แนะนำให้รับประทานไข่ขาวเพื่อทดแทนโปรตีนที่เสียไปภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะสังเกตได้คือปัสสาวะจะมีฟองปนค่อนข้างมากลักษณะคล้ายฟองเบียร์นอกจากนี้ยังมีภาวะบวมตามร่างกายใครที่มีภาวะดังกล่าวควรไปพบแพทย์หาสาเหตุไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะไตอักเสบที่ไม่ได้รับการรักษาไตจะเสื่อมลงนำไปสู่ภาวะไตวายได้ส่วนน้ำข้าวผสมไข่ขาวช่วยบำรุงไตได้เล็กน้อยแต่ไม่ได้ทำให้การทำงานของไตดีขึ้นชัดเจนไม่ได้มีผลต่อไตโดยตรงซึ่งน้ำข้าวผสมไข่ประทานได้ยกเว้นในกรณีที่คนไข้บางกลุ่มต้องจำกัดปริมาณน้ำค่ะ
2: ใช่ครับจากที่พี่ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าเป็นข่าวบิดเบือนครับเพราะว่าการดื่มน้ำข้าวผสมไข่ขาว 1-4 ฟองช่วยบำรุงสุขภาพได้แต่ไม่ได้บำรุงไตและไม่ได้ช่วยรักษาภาวะไตเสื่อมครับจริงๆแล้วอาหารบำรุงไตโดยตรงนั้นไม่มีนะครับแต่การป้องกันไม่ให้โรคไตเสื่อมเร็วนั้นคือไม่ทานอาหารเค็มจัดอาหารหวานจัดอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการออกกำลังกายจะสามารถช่วยป้องกันโรคไตได้ครับยังดีนะครับน้องตันที่เป็นน้ำข้าวผสมกับไข่ขาวไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นส่วนผสมอื่นๆที่มีอันตรายนะคะมันร่างกายมากกว่าผลดีนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมทราบข้อมูลอะไรควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะคะ

0: ช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเส้นเอ็นขาดและหมอนรองข้อเข่าแตกจากการเล่นกีฬากันครับ
1: และตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์หมอดร.นายแพทย์วิรัติคงเจริญสมบัติแพทย์ชำนาญการกลุ่มโรคเส้นเอ็นขาดและหมอนรองข้อเข่าแตกจากสถาบันออร์โธปิดิกโรงพยาบาลเลิศศิลป์แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอขอถามก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงส่วนตัวเลยนะคะก็คือปกติชอบออกกำลังกายแล้วก็หลายคนตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะรักสุขภาพแล้วก็หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นแต่ว่าทีนี้การออกกำลังกายของเราเนี่ยท่าทางมันอาจจะผิดที่ประสบเลยคือป่านจะกระโดดเยอะในช่วงออกกำลังกายก็จะทำให้เข่าเนี่ยมันเหมือนเจ็บได้รับการกระทบกระเทือนจากเวลากระโดดตอนนี้ไม่สามารถกลับไปกระโดดได้เหมือนปกติที่เคยกระโดดหลายๆชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมออันนี้

0: เนี่ยมันเป็นสาเหตุจากอะไร
1: ถ้าพูดถึงเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มนักกีฬาอาชีพกับนักกีฬาสมัครเล่นถ้าเป็นกลุ่มนักกีฬาสมัครเล่นบางทีเนี่ยการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับรุนแรงทำให้มีการบาดเจ็บขนาดไปต้องไปเจอพบแพทย์เฉพาะทางในกลุ่มนี้อาจจะรักษาเบื้องต้นครับก็อาจจะแบบให้อาจจะประคบเย็นก่อนประคบเย็นแล้วพอสัก24ประคบร้อนแล้วลองดูซิว่าใช้งานถ้าได้เป็นปกติก็จบเลยไม่ต้องทำอะไรไปกลุ่มนึงคือนักกีฬาอาชีพก็อาจจะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นก็ได้แต่บางทีมีการบาดเจ็บค่อนข้างจะรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยการวินิจฉัยหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยผมว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่รู้หรือรักษาผิดวิธีเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื้อรังต่อไปแล้วอาจจะส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันหรืออะไรต่างๆหรืออวัยวะไม่ว่าจะเข่าหรือไหล่หรือสะโพกก็ตาม
0: ถ้าในเคสที่เป็นเรื้อรังล่ะคะคุณหมออย่างเช่นกลับไปกระโดดเหมือนเดิมไม่ได้แล้วหรือว่ากลับไปใช้อวัยวะนั้นได้ไม่เต็มที่แล้วอันนี้เราจะต้องไปรักษายังไงบ้าง
1: ถ้าพูดถึงกรณีเรื้อรังเนี่ยเราคงต้องมองว่าอันที่หนึ่งเราได้รักษาถูกต้องแล้วหรือยังวินิจฉัยถูกต้องแล้วหรือยังถ้าวินิจฉัยถูกต้องแล้วยังเป็นเรื้อรังอยู่เนี่ยอาจจะต้องหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงล่
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของเราก็ดีขึ้นอาจจะนอกจากเอ็กซเรย์แล้วอาจจะมี MRI เป็นตัวช่วยด้วยนะครับยกตัวอย่างแค่เรื่องเข่ามันมีหลายส่วนนะครับกระดูกข้างหน้ายังมีกระดูกอ่อนมีหมอนรองข้อเข่ามีเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกมีเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจเมคานิซึมคือเข้าใจอวัยวะณจุดนั้นว่า
0: ทีนี้สาเหตุแล้วหมออย่างของโบตันเองเป็นเคสที่มันเกิดจากอะไรครับเพราะว่าเห็นบางคนกระโดดแบบโบตันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรสาเหตุมันมาจากอะไรครับ
1: ถ้ากระโดดแล้วเจ็บแล้วก็ไม่มีอาการชัดเจนเช่นเขาเรียกคือวิ่งเวคือหมายถึงว่ามีเข่าทรุดเข่าหลวมแค่มีอาการเจ็บเท่านั้นเนี่ยผมคงจะคิดถึงในแง่พื้นฐานคือเอ็นอักเสบถ้าเอ็นอักเสบเนี่ยอาจจะพักแล้วก็มีการ stretching exercise มีการยืดก่อนและหลังเล่นกีฬาทุกครั้งพวกนี้ผมว่าน่าสุดท้ายน่าจะหายได
2: ้
1: นะครับการบาดเจ็บรุนแรงเช่นอย่างที่ผมยกอย่างเอ็นไขว้หน้าหรือเอ็นไขว้หลังที่ฉีกขาดซึ่งเราเจอได้ในกลุ่มนักกีฬาทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องนักกีฬาอาชีพนักกีฬาสมัครเล่นหรือพวกเราที่เล่นฟุตบอลกันนะครับพอวิ่งทีมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เนี่ยกลุ่มนี้การวินิจฉัยที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากเพราะถ้าเราวินิจฉัยพลาดตั้งแต่แรกแล้วเราปล่อยเรื้อรังเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้เข่าเนี่ยมันจะหลวมพอหลวมแล้วมันจะทำให้เกิดหมอนรองข้อเข่าฉีกขาดพอฉีกขาดทีนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยมันจะทำให้หนึ่งปวดเข่าละ
0: อ
1: ันที่สองจะทำให้เข่าเสื่อมเร็วกว่าอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องได้เร็วหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้
2: เดี๋ยวต้องถามหมอหน่อยนะเพราะว่าสงสัยว่าเอ็นไขว้หน้าอยู่ตรงไหนนะครับของเข่าอ่ะครับ
1: เข่าคนเราปกติเนี่ยก็จะมีเอ็นหลักๆอย่างน้อย4เส้นมันมีมากกว่านั้นครับแต่หลักๆคือเอ็นด้านในเขาเรียก MCL เอ็นด้านนอก LCL ส่วนเอ็นไขว้หน้าไขว้หลังเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นไขว้มันก็คือมีไขว้หน้ากับไขว้หลัง
2: ครับ
1: ภาษาอังกฤษก็เขาเรียก anterior cruciate ligament นะครับทุกวันนี้เราเจอได้ค่อนข้างสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากีฬาที่นิยมกันไม่ว่าจะฟุตบอลหรือตะกร้อในบ้านเราคนที่นิยม
2: เป็นที่นิยมด้วย
1: เพราะฉะนั้นจำนวนประชากรของการ
2: พวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่างๆเนา
0: ะ
2: ใช่ครับปีนเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีเรื่องของโรคนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับ

0: อ่ะคือต้องก่อนและหลังเนี่ยเล่นกีฬาทุกอย่างเลยจะต้องมีการมันต้องเหมือนกับเป็นการเตือนให้ร่างกายรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้เรากำลังมีตอนนี้น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญ
1: ครับแล้วระยะยาวนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับคุณหมอ
0: ที่ยกตัวอย่างเนี่ยเอ็นไขว้หน้านะครับถ้ามีการบาดเจ็บเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเช่นวิ่งอยู่เนี่ยแล้วก็เข่าสุดหลวมปวดบวมขึ้นรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ณตอนวิ่งเนี่ยบวมแล้วก็บอกว่าเล่นไม่ได้ละก็หยุดไปสักวันสองวันเริ่มเดินได้เป็นปกตินะฮะแล้วก็สุดท้าย 3-4 อาทิตย์ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่เขาจะรู้สึกว่าไอ้เขาเนี่ยเดินไปแล้วเขาจะทรุดไม่มั่นคงคนอื่นไม่สามารถบอกเขาได้แต่เขาจะรู้ตัวเอ๊ะเขาไม่เหมือนเดิมละในกลุ่มพวกนี้ผมแนะนำว่าต้องมารีบมาตรวจละแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งกรณีถ้าการผดุงพยาบาลเบื้องต้นเลยตั้งแต่ในสนามเลยสมมติถ้าเจอเนี่ยว่าโอเคเขาบิดหมุนโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาบิดหรือเปล่าแต่แบบวิ่งอยู่แล้วเขาบวมขึ้นมาเฉยๆก็ทำทางเนี่ยกลุ่มนี้ผมแนะนำว่าอาจจะต้องมีการผสมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องอาจจะครบเย็นเลยนะครับแล้วก็อาจจะอิมมบแล้วก็อาจต้องไปพบแพทย์เลยเพราะว่าอย่างทันทีทันใดเนี่ย
2: มันแสดงถึงอักเสบด้วยใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่แค่นั้นมันมีเลือด
2: มากกว่านั้น
0: พวกนี้ที่เขาบวมทันทีเนี่ยเราสามารถดูดเลือดออกมาได้ประมาณก็สดๆเลยอยู่ข้างในเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวรู้แต่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเขาบวมขึ้นมาการที่เอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยมันจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นมีการฉีกขาดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเจอคือขาเข่าคนไข้จะบวมขึ้นมานะครับแล้วร่างกายมันจะค่อยดูดกลับแต่ณตอนนั้นเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยได้ถูกต้องเนี่ยเราจะได้รู้การผสมพยาบาลเบื้องต้นการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเช่นอาจจะต้องไปเอ็กซเรย์ไหมเพราะกลุ่มพวกนี้ถ้ามีเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าอาจจะมีหมอนรองเข่าขาดด้วยเพราะว่าถ้ามีหมอนรองเข่าขาดเอ็นไขว้หน้าขาดส่วนใหญ
2: ่ขาด
0: ครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
2: บาดเจ็บเพิ่มเติมต่อไปครับคือว่าถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยครับมันจะมีวิธีการผ่าตัดแบบไหนอะครับ
0: คือผมขอย้อนไปเลยคือถ้าจะเป็นในอดีตแบบ 30-40 ปีที่แล้วเราอาจจะต้องซึ่งมันก็เป็นเรื่องใหญ
2: ่
0: แต่ป
2: ั
0: จจุบันเทคโนโลยีเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้เราทัดเทียมระดับเดียวกับทั่วโลกก
1: ็
0: คือเราใช้ผ่าตัด2กล้องเพราะฉะนั้นแผลครึ่งเซนอยู่ตรงบริเวณหัวเข่าแค่2รูเท่านั้นเองนะครับการผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องสร้างเอ็นไขว้ขึ้นมาใหม่ให้เขาเอ็นไขว้มีการพยายามเย็บซ่อม
2: อ
0: ะไรอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถติดได้ตัวเองใหม่ให้เขาเลย
2: แสดงว่าแสดงไหมครับหรือเอ็นเทียมไหม
0: เอ็นเทียมก็มีแต่เราปกติเราจะใช้เอ็นของเรานี
2: ่เองในตัวเรา
0: เองตรงบริเวณหัวเข่าและแฮมสตริงนะเรามาสร้างเราสามารถตัดเอ็นบางส่วนซึ่งไม่พิการนะครับเอาของเราเองเนี่ยแหละในเข่าประมาณสักหนึ่งเซนแล้วก็ดึงเส้นเอ็นออกมาแล้วก็สร้างร้อยขึ้นไปใหม่
1: เป็นวิธีการรักษาทันสมัยมากคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะทราบเหมือนกันว่าเคสไหนที่เจอหนักหน่วงมากคะคุณหมอ
0: ในกลุ่มนักกีฬาผมไม่เคยเจออันนั้นจะเป็นพวกอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค
1: ์
0: หรือ
2: ที่กระแทก
0: รถยนต์อันนั้นรุนแรงหนัก
1: ค
0: ุ
1: ณผู้ชมก็โล่งอกแล้วบอกว่าฉันเล่นกีฬาได้แล้วอะไรเงี้ยคุณต่างก็โล่งอกโอเคเล่นกีฬาได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยจะเล่นยังไงให้ปลอดภัยเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยกลัวแหละทีนี้เราต้องป้องกันยังไงดีคะไม่ให้มันเกิด
0: คือหลักๆเนี่ยผมว่าเราต้องถ้าก่อนออกกำลังกายเนี่ยมันย้อนกลับไปก็คือต้องมีการ stretching ก่อนและหลังเล่นเสม
1: อ
0: แล้วก็ต้องมีการวอร์มอัพวอร์มดาวน์เพื่อให้เหมือนกับเป็นการเตือนร่างกายเราว่าอ๋อเราจะเริ่มมีการใช้งานมันแล้วลดการบาดเจ็บส่วนประเด็นถัดมาก็คือการผดุงพยาบาลเบื้องต้นอย่างที่ผมบอกถ้ามีเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราหนักหนาแค่ไหนจะต้องผดุงพยาบาลแค่ไหนเมื่อไหร่จะไปพบแพทย์ครับส่วนพื้นฐานว่าจะให้ป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะครับเพราะมันส่วนใหญ่เป็นการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่มีอันนึงนะครับก็คือทางการ

0: แพทย์เราอ่ะกันที่ยอมรับแล้วว่าปัจจัยนี้การเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าฟีฟ่าลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ฮะฟีฟ่าอีเวนต
1: ์
0: มันจะเป็นเขาทำรีเสิร์ชในกลุ่มสแกนดิเนเวียของกลุ่มนักกีฬาเขาเชื่อว่านะครับหลังจากที่มีการฝึกมีการวอร์มที่ถูกต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้กล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าแข็งแรงจะลดการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าได้อย่างไรก็ตามก็ยังไม่
2: 100%
1: แต่ก็ลดได้เยอะสำหรับนักกีฬาใช่ไหมคะใครที่เล่นกีฬาก็ควรที่จะทำ
0: ใช่แล้วในกลุ่มนักกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะทีมชาติญี่ปุ่นบราซิลต่างๆเยอรมันอะไรพวกนี้เขาก็ใช้ FIFA Ruin Pass เนี่ยอยู่ในกลุ่มด้วย
1: ค่ะถ้าเกิดว่าคนดูทางบ้านบอกว่าเอ๊ะไม่เข้าใจอ่านแล้วจะเข้าใจง่ายไหมคะคุณหมอ
0: ง่ายมากเลยครับเพราะผมเคยสูตรเสิร์ชดูที่ตัวเองเนี่ยเขามีหนังสือเป็น PDF ไฟล์แล้วก็มีวิดีโอ YouTube เยอะแยะเลย
1: สบาย
2: สะดวกสบายเลยครับ
1: ค่ะแล้วมีไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าแบบอุ้ยดีคุณหมออ
0: ันที่หนึ่งก็คือ position การนั่งนะครับอาจต้องถูกต้องเช่นห้องครัวอาจจะต้องใช้ยืนอย่านั่งยองๆคุกเข่าพัดสมาธิ
2: ครับ
0: เทียบเพราะพวกนี้ถ้าเข่างอมากๆเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยฐานง่ายๆคือต้อง position อย่าให้หลังกู้อย่าให้หลังง
1: อ
0: แล้วก็อย่าให้น้ำหนักตัวเยอะ
2: ครับ
1: อยากให้คุณหมอให้คำแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหรือว่าเอ็นต่างๆเลยอันนี้ให้คุณหมอแนะนำได้เลยค่ะ
0: ครับคืออันที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้โดยคือพักแล้วก็ควบคุมอย่าให้น้ำหนักตัวเยอะเกินไปอ
1: ัน
0: นี้ผมว่าสำคัญที่หนึ่งอันที่สองก็คือก่อนที่จะเล่นกีฬาเนี่ยทุกประเภทเลยเราต้องเข้าใจกระบวนการของกีฬานั้นๆเพราะถ้าเราไปใช้อุปกรณ์ที่ผิดวิธีการเล่นที่ผิดวิธีเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับสุดท้ายก็คือก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งต้องมีการ stretching exercise มีการวอร์มก่อนและหลังก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตกับกีฬานั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: โอ้ได้ความรู้จากคุณหมอเต็มเปี่ยมเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไขข้อเส้นอุ่นต่าง
1: ๆกลับไปคือแบบว่าเดินสบายค่ะหายเข่าเคิร์ลก็คือดีปกติ
2: แน่ใจ
1: ค่ะแน่ใจค่ะ
2: ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราได้ความรู้ที่ดีแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะ
2: ค
1: ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: กลุ่มโรคเส้นเอ็นขาดและหมอนรองข้อเข่าแตกจากกีฬาเป็นโรคที่มีความร้ายแรงหากพบอาการต้องควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยการรักษาที่ทันท่วงทีและถูกต้องเหมาะสมโดยสาเหตุการเล่นกีฬาโดยที่พบบ่อยที่สุดคือกีฬาฟุตบอลเช่นลื่นล้ม
1: วันนี้พี่ป๊อปเนี่ยจะมานำเสนอเมนูลดเรื่องของความร้อนในร่างกาย
2: ใช่ครับ
1: เ
2: มนูที่ว่านี้คือขนมจีนซาวน้ำครับ
1: ค่ะ
2: น้องต่างเคยทานไหมครับ
1: เคยทานค่ะแต่ว่าขนมจีนพวกน้ำยากะทิน้ำยาปูอะไรอย่างเงี้ยมันต่างจากขนมจีน
2: ซาวน้ำยังไงเราจะทานกับเขาเรียกอะไรน้ำกะทิ
1: ะ
2: นะครับน้ำกะทิแล้วก็สับปะรดนะครับซึ่งคนโบราณเขาก็สอนให้เราแบบโดยที่แบบว่าใช้อาหารเป็นตัวสอนเราอะนะครับว่าเราทานแป้งเราก็ต้องมีตัวที่ช่วยในการย่อยด้วยก็คือเอาสับปะรดไปช่วยย่อยแป้งนะครับ
1: ระบบทางเดินอาหารเราดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันช่วยลดร้อนยังไงคะ
2: ลดร้อนคือส่วนมากเนี่ยเราจะเวลาเราทานอาหารเนี่ยเราเจอแป้งเราก็จะมีเรื่องระบบของการย่อยในกระเพาะอาหารใช่ไหมครับเราก็สับปะรดเนี่ยมันช่วยในการลดร้อนแล้วก็ช่วยย่อยด้วยในตัวนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องของความสดชื่นก็คือมีเรื่องของขิงไล่ลมเนี่ยเห็นไหมครับ
1: มีประโยชน์หลายอย่างนอกจากลดร้อนแล้วยังช่วยย่อยยังช่วยไล่ลม
2: ใช่ครับ
1: แต่เมนูนี้เนี่ยมันมีมานานหรือยังคะพี่ป๊อปบางคนไม่รู้จัก
2: บางคน
1: ไม่รู้จัก
2: เพราะว่าเมนูนี้นะครับมีที่มาคือเป็นอาหาร

0: อาหารของคนมอญ นะครับคนมอญเขาจะทำทานกันนะครับแต่เราเนี่ยก็คือหลังชาติพันธุ์ต่างๆเราก็มาทานแบบเขาเรียกว่าเป็นอาหารเขาเรียกอาหารมื้อหลักกันได้นะครับ
1: มีอะไรบ้างคะพี่
0: ตัวเนี่ยเราก็จะต้องมีขนมจีนก็จะมีหลากหลายแบบเขาเรียกว่า2-3 แบบนะที่ตอนนี้เราเห็นก็คือมีแบบแป้งหมักแล้วก็ปลานะครับที่นี่เป็นตัวเอกนะครับส่วนตัวรองก็คือ
1: สับปะรด
0: ใช่แล้วก็อาจจะมีเนื้อสัตว์ด้วยก็คือเป็นลูกชิ้นปลาเราใช้เป็นลูกชิ้นปลาแบบเม็ดเล็กๆนะครับที่จะใช้ผสมหรือต้มในน้ำกะทินะครับในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้เป็นเนื้อหมูกับเนื้อกุ้งนะครับซึ่งมาแบบมาผสมก้อนๆเป็นลูกชิ้นแล้วก็ต้มในหางกะทิก็มันก็มีวัตถุดิบขิงนะครับเนี่ยขิงนะครับมีน้ำปลาที่เราไว้ทำเป็นน้ำปลาพริกนะครับมีพริกป่นนะครับน้ำตาลทรายแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อก็เอากุ้งแห้งมาป่น
1: อ๋อมาป่น
0: อ้าวนะครับแล้วก็มีกระเทียมโรยด้วยเห็นไหมกระเทียมก็ช่วยในเรื่องเผาผลาญ
1: ช่วยย่อย
0: คอเลสเตอรอลต่างๆเงี้ยนะครับเพื่อบำรุงกระดูก
1: อ๋อกระเทียมมีประโยชน์เหรอคะ
0: มีประโยชน์นะครับ
1: เข้าใจผิดมาตลอด
0: ใช่
1: มีคนบอกว่าห้ามทานกะทิห้ามทานกะทิเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้วน
0: เราทานในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยบำรุงกระดูกสีของเขานะครับมีน้ำมันของกะทิเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวผันใช่ครับ
1: ทีนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างคร
0: ับอันดับแรกเราสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นกะทิเราจะผสมเย็นก่อนน้องตันเข้าใจคำว่าผสมเย็นไหมคร
1: ับไม่เข้าใจเลยค่ะ
0: ไม่เข้าใจก็คือการทำไอ้ผสมเย็นเนี่ยคือเราจะเอากะทิจะตั้งไฟเราจะผสมก็คือเอาน้ำตาลกับเกลือเนี่ยผสมในน้ำกะทิก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันแล้วก็ชิมรสให้ละลายนะครับเดี๋ยวเราลอง
1: อันนี้เรียกว่าการผสม
0: ค่อยมาตั้งไฟที่หลัง
1: ได้ค่ะ
0: เราก็เดี๋ยวต้องชิมรส ด้วยนะครับอันนี้น้ำตาลใช้เขาเรียกเราใช้ชิมแบบคนโบราณนะครับก็คือเราใช้ผสมลงไปก่อนทีละนิดนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยว
1: เอาตามเราชอบ
0: เอาตามเราชอบเดี๋ยวให้น้องโบตันเป็น
1: ชิมใช่ไหมคะ
0: ใช่ไม่ใช่ครับชอบผสม
1: เนื้อผสมเนื้อชิมตายแล้ว
0: เอาคนที่มันละลายก่อนนะครับคนที่มันละลายก่อน
1: ทำไมเป็นคนที่รอกินได้ขนาดนี้
0: ใช่
1: ต้องผสม
0: ผสมนะครับ
1: อันนี้ใช้ช้อนเดียวก่อน
0: ใช้ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเกลือใส่เดี๋ยวให้น้องตันตักเกลือนิดนึง
1: เอาเยอะแค่ไหนคะ
0: ปลายช้อนครับเอาอีกนิดนึงครับโอเคครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คน
1: นี้จะต้องแบบคนเยอะคนแรงอะไรเกี่ยวไหม
0: จนให้น้ำตาลละลายกับเกลือละลายนะครับคือมันเป็นการปรุงรสนะครับพอเรา
1: น่าจะละลายแล
0: ้
1: ว
0: ฟังจากเสียงก็คือมันไม่มีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ข้างล่างแล้วแสดงว่าละลายแล้วนะครับเราก็จะแบบเทลงเตาแบบเทลงกระทะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: นี่น่าทานมากอันนี้จะเป็นการปรุงร้อนแล้ว
0: ใช่ครับคือเราปรุงเย็นเสร็จปุ๊บเราจะทำให้ร้อนทำให้ของมันสุกแล้วครับแต่ว่าเราจะไม่ทำให้มันจนแตกมันคือให้มันเดือดจนแตกมันแบบโบราณนะฮะเราพอให้มันเดือดพอให้มันสุกทำเป็นสำหรับน้ำราด
1: โอเค
0: นะครับเดี๋ยวตั้ง
1: เราต้องเปิดไฟอ่อนเหรอคะ
0: ครับเปิดไฟอ่อนถึงไฟกลางครับ
1: วิธีการที่เราจะต้องดูว่ามันต้องแตกอะไรประมาณไหนมันดูยังไง
0: ครับแตกมันก็คือเราแค่พอให้มีแบบพอมีไอความร้อนขึ้นมา
1: ะ
0: นะครับเราก็แบบว่าไม่ต้องให้มันเดือด อย่าปล่อยให้เดือดถ้าเดือดปุ๊บมันแตกมันก็จะเป็นก้อนเหมือนใกล้ๆแบบเขาเรียกมันพอมีไอร้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเอาลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นปลาเนี่ยพี่ก็คือว่าเอาไปลวกไปแล้วนะครับเพื่อจะไล่ความคาว
1: ค่ะหลังจากนั้นพอใส่ลูกชิ้นปลาเสร็จเราก็มาปรุงรสเหรอคะ
0: เอาพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่เป็นถ้วยวางในจานแล้วเราถึงจะมาคลุก
1: คือบอกว่าเมนูนี้ในความคิดปั่นนะก็คือคิดว่าแบบจะต้องซื้อทานเท่านั้นเพราะว่าเป็นเมนูที่แบบทำยาก
0: ดูเหมือนยากใช่ครับดูเหมือนยากแต่จริงมันไม่ยากใช่ครับ
1: ก็คือกลับไปก็คือปั่นสามารถทำได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: โอเคอ
0: าจจะมีเครื่องเคียงแบบเพิ่มนิดหน่อย

0: วันนี้เรามีไข่ต้ม
1: โอเค
0: นะครับเนี่ยก็เดี๋ยวรอให้มันเริ่มร้อนๆเดี๋ยวรอให้มันแบบพอให้มันเหมือนกับเริ่มต้นจะเริ่มจะเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปอัน
1: นี้เริ่มร้อนแล้ว
0: เริ่มร้อนแล้ว
1: แต่อย่าให้มันแบบถึงขั้นเป็น
0: ขั้นเดือดเพราะมันจะแตกมันพอแตกมันแล้วก็จะมันกะทิมันก็จะแตกเป็นแบบ
1: เป็น
0: แยกตัวเดี๋ยวเราก็ใส
1: ่
0: ลูกชิ้นปลาลงไป
1: ต้องไม่ใช้ลูกชิ้นปลาเราใช้อะไรได้บ้าง
0: อ๋ออาจจะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อหมูหรืออาจจะเป็นส่วนมากเราก็จะไม่ค่อยทานเป็นเนื้อสัตว์เป็นหลักนะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสัตว์จะแบบจะน้อยมากก็จะมีแบบเนี่ยพอนิดๆหน่อยๆที่ใส่ลงไปเนาะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: มีกลิ่นกะทิแบบว่าตีขึ้นมา
0: ชิ้นเนี่ยมันสุกแล้วแล้วเราลวกไปแล้วรอบนึงอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: เท่านี้แหละครับ
1: พี่ป๊อปตอนนี้คือเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วครับ
1: ทำไมมันง่ายขนาดนี้คะ
0: ง่ายมากเลยสำหรับว่าถ้าเกิดเราอยู่แบบว่าคนเดียวหรืออยู่ในคอนโดอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้เลยนะเนี่ย
1: ไม่น่าเชื่อ
0: ครับเดี๋ยวลอง
1: ใส่หน่อยค่ะคือตลอดเวลาแต่คิดไม่ตกเลยว่าขนมจีนซาวน้ำนี่จะต้องทำครึ่งวันจะต้องเหมือนแบบว่าข้าวครัวไทยครัวหนักอะไรอย่างงี้นี่คือความคิดผิดมาตลอด
0: ถ้าเกิดโบราณนี่คงต้องคั้นกะทิเองอะครับต้องขูดน้องครับ
1: แต่ว่าสมัยนี้ไม่ต้องแล้ว
0: ไม่ต้องแล้ว
1: เราง่ายๆแบบนี้ได้เลยอร่อยเหมือนกัน
0: อร่อยเหมือนกัน
1: ต่อไป
0: ได้น้ำแล้วนะครับนี่เราก็มาใส่สับปะรดเลยครับเนี่ยลงในจานเนี่ยง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยมาคลุกเอามีพี่สับไว้ให้แล้ว
1: แล้วถ้าสมมติว่าใช้เครื่องบดสมัยนี้ได้ไหมคะพี่ป๊อปหรือมันจะเละไป
0: ก็ได้มันจะเละไปแต่ก็ทำได้แต่ต้องบดหยาบ
1: ๆ
0: ถ้างั้นมันจะออกเป็นน้ำเลยอะครับ
1: ไม่งั้นกลายเป็นสับปะรดมันเละง่าย
0: ใช่ครับ
1: ดูขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนว่ามันจะง่ายขนาดนี
0: ้นี่ขิง
1: ใครก็ทำได้
0: ใช่ตรง
1: ได้ค่ะพี่ป๊อปจัดไปเลยค่ะตอนนี้ต้องบำรุงสุขภาพนิดนึง
0: น้ำลายไหลแล้วนะ
1: อยากทานแล้วค่ะพี่ป๊อปนี่ช้อนนี่คือถือเตรียมชิมแล้ว
0: แล้วก็กระเทียม
1: ค่ะ
0: นี่เราก็ง่ายๆของเรา
1: ดูนะคะคุณผู้ชมง่ายๆ
0: ง่าย
1: ก็คือเดียวกัน
0: ใช่ครับแล้วก็กุ้งแห้งป่น
1: กุ้งแห้งป่น
0: ครับ
1: กุ้งแห้งอันนี้ก็
0: เราเอามาป่น
1: ป่นทำยังไงคะพี่ป๊อป
0: ก็คือเราใช้สมัยใหม่แล้วเราก็ใช้เป็นเครื่องบด
1: ได้
0: นะครับพริกป่นนิดนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะเพิ่มความหวานอีกนิดนึงนะครับเราเลี้ยวใส่อะไรอะใส่น้ำตาลในกะทิอาจจะไม่มากนะครับ
1: เรื่องรสชาติมากน้อยนี่คือแล้วแต่เราชอบ
0: แล้วแต่เราชอบเลยครับใช่ฮะเราก็จะมีแบบเนี้ยมีตัวเสริมก็คือน้ำปลาพริก
1: ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอคะพี่ป๊อป
0: เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็มีมะนาวมะนาวแบบช่วยเสริมความเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยเท่านี้ครับแล้วเราก็ทำแล้วเนี่ยราด
1: เอาราดลงไปเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: แล้วเราไปที่ขนมจีน
0: ราดขนมจีน
1: เสร็จแล้วพี่ป๊อป
0: หอมมากเลยนะครับ
1: หอมค่ะพอทานเป็นอย่างๆ
0: เดี๋ยวเราต้องคลุกหมดเลยครับแต่ของพี่ยังไม่ได้ใส่น้ำกะทิกับลูกชิ้นเลยครับเดี๋ยวใส่เลยเนาะ
1: ตอนนี้คือกลิ่นตลบอบอวลมากเลยค่ะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: มากเลยค่ะพี่ป๊อป
0: น้ำลายไหลเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำยาใหญ
1: ่อันนี้ของพี่ป๊อปใส่พอประมาณพ
0: อประมาณไ
1: หมเดี๋ยวอ้วนเพราะเป็นกะทิสรุปโดยรวม
0: ก็คือขนมจีนซาวน้ำ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งเป็นอาหารของคนมอญนะครับแต่เรามาทานเพื่อให้แบบเกี่ยวกับสุขภาพของเราดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบท้องไส้สับปะรดช่วยในเรื่องของการย่อยนะครับเนี่ยง่ายๆขิงขับลมแต่เราใช้กะทิเนี่ยทานแบบพอประมาณก็คือใช้ในการเรื่องของบำรุงกระดูกใช่ครับมีเนื้อสัตว์บ้างนะครับมีโปรตีนจากไข่ด้วย
1: ที่สำคัญก็คือลดร้อน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้สำคัญสำหรับสันมากเลยเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะพี่ป๊อป
0: มา

0: ขภาพใจในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแพชชั่นหรือการวางแผนการใช้ชีวิตนะคะความเครียดประเภทนี้เรียกว่าความเครียดชนิดดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.จอมขวัญเลื่องลือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคมกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ขวัญแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ขวัญ
1: สวัสดีค่ะขวัญครับ
0: พี่ขวัญจะมาพูดเรื่องของความเครียดดีเราเครียดมุกเราจะไม่อยากเครียดรู้สึกว่าแบบวิความคิดมันต้องไม่ดีแน่เลยพี่ขวัญเครียดดีคืออะไรคะ
2: ความเครียดดีเขาเรียกว่าความเครียดใช่ไม่ใช่ว่าความเครียดดีฟังปุ๊บแล้วความเครียดดีหรออะไรเงี้ยความเครียดมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งไงค่ะดีชนิดดีกับชนิดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเวลาเราเครียดเนี่ยมันมาเลยว่าแบบมันต้องลบแน่เลยเพราะร่างกายเราบางทีพอเครียดปุ๊บร่างกายส่วนมันจะมีความเกร็งการหดตัวหรืออะไรต่างๆแล้วแต่แต่ละท่านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความเครียดมันจะมีหลายระดับเนาะระดับโดยทั่วไปเราพูดถึงระดับโดยทั่วไปนะคะก็จะเป็นความเครียดระดับแบบอุ้ยเบื่อเงี้ยดูซีรีส์ก็หายละเรารู้สึกเราจัดการ
0: เบาๆ
2: เบาๆเบาๆไม่รู้อะแต่เบารู้สึกว่าเบา
1: เบา
2: เรารู้สึก
1: จัดการได้เร็ว
2: ค่ะเครียดต่อมาคือระดับของมีความเครียดน้อยเนาะแล้วก็เครียดนะคะในความเครียดเนี้ยเราจะสังเกตว่าเราเริ่มเอ๊ะเราเครียดนะเครียดหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทำอีกเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เครียดแล้วอย่างเงี้ยค่ะระดับขึ้นมาคือระดับสูงระดับสูงมันจะเริ่มมาละอาจจะตกกังวลนิดนึงอาจจะเริ่มแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรามันอาจจะออกเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือทางด้านร่างกายได้นะคะระดับรุนแรงมันจะลึกถึงขั้นที่บางทีเราไม่รู้ว่าเราเครียดไปที่ลึกที่สุดนะคะแล้วเราก็จะบอกว่าไม่ฉันไม่เครียดฉันไม่เครียดฉันไม่เครียดแต่หน้าทุกวันไม่พี่ไม่เครียดนะมีอะไรพูดมาอะไร
0: คิวขมวดติดกัน
3: ตึงตลอด
2: ถ้าเจอลักษณะแล้วก็ไม่เครียดจริงหรอ
0: เขาไม่รู้ตัว
2: แต่พอเราเข้าไปรัศมีใกล้ๆเราจะรู้สึกว่าทำไมมันอึมครึมเราก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้อย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันคือความเครียดเพราะฉะนั้นมุมดีได้เราต้องรู้จักเราเครียดระดับไหนก่อน
0: เราจะรู้ไหมคะว่าบางคนอยากระดับแบบรุนแรงส
1: ุ
0: ดไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้ตัว
1: บอกว่าอยู่ข้างใน
2: มันอยู่ข้างใน
1: แบบจริงๆแบบ
0: ข้างในเครียดมาก
1: เครียดมาก
2: จนเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตเขาเช่นเขานอนไม่ได้ละเริ่มแบบนอนไม่ได้2อาทิตย์3อาทิตย์ฝันผวาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มออกสัญญาณเตือนนะคะเนาะมันจะอยู่ในโหมดที่1หรือ2เนี่ยค่ะโหมดที่1เราอาจจะรู้ว่าเราเครียดเราเบื่อ
1: คร
2: ับ เราก็ไปหาอย่างอื่นทํามันก็เป็นการเปิดโลกใหม่ของเราแต่เริ่มระดับ2ขึ้นมานี่มันจะเริ่มอารมณ์ความรู้สึกละพอเครียดอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเครียดเรื่องงานเราเครียดเรื่องคนรักแรงผลักดันคือดีขึ้นอย่างเช่นถ้าพูดถึงมันจะมีเป็นช่วงวัยเนาะมีเช่นวัยที่ต้องส่งงานอาจารย
1: ์
2: เครียดนะแต่ต้องส่งแล้วก็โล่ง
0: อ
2: ันนี้คือด้านดี
0: คือมีแรงผลักดัน
2: ใช่ไหมคะในเรื่องงานเราต้องส่งงานในเรื่องของการทำงานเราก็จะมีแรงผลักดันว่าเราก็ต้องทำส่งสิเพื่อขึ้นตำแหน่ง KPI อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันเครียดเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าพฤติกรรมของเราเริ่มหนีอันนั้นจะเริ่มรุนแรงขึ้นมันจะลึกขึ้นชายเริ่มแบบไม่อยากแตะไม่อยากยุ่งเข้าไปปุ๊บทำไมทุกคนจ้องจับผิดฉันฉันทำอะไรไม่ดีหรออย่างเงี้ยแค่หันมาอย่างงี้ก็แบบ
0: ระแวง
1: แล้ว
0: เขาจะว่าอะไรเราหรือเปล่า

0: มันจะเริ่มลงลึกความเครียดระดับนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือความเครียดที่ลึกที่รุนแรง
1: เดี๋ยวเศร้าจะแบบว่าเสียใจเลย
2: มีใจเสียใจอะไรไม่รู้สึก
1: นิ่งๆไปเลย
0: ก็มันเฉยอะทำไมต้องรู้สึกอะค่ะอย่างเงี้ย
2: อาจจะต้องรู้สึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เอออย่างน้อยเราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึก
2: เชื่อว่าเนี่ยเขาเครียดมากจนแบบว่า
1: แต่ความเครียดที่บอกว่ามันดีชีวิตที่ว่ามันดีมันดียังไงครับ
0: มันดีอย่างแรกคือมันทำให้เราเกิดแรงจูงใจโมดิวผลักดันอย่างเช่นเอาง่ายๆคุณป๊อปไปเจอเพื่อนคนหนึ่งโอ้เฟอร์รารี่ถ้าคุณแบบว่าสักวันฉันจะต้องขับมาคุณก็ต้องมาเริ่มมาดูแล้วจะหาเงินยังไงคุณก็จะเกิดความมันเครียดนะในการหาเงินนะแต่สักวันฉันจะต้องได้ขับมันเกิดแพชชั่นขึ้นมันเกิดเป้าหมายขึ้น
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะลองสังเกตไหมคะว่าบางท่านเนี่ยอายุ 80-90 แล้วนะยังคุมบังเหียนยังไม่ปล่อยอ่ะถึงเครียดนะแต่ดูคนนะแต่มันคือเป้าหมายชีวิตของฉันอะเราก็คือแบบทำไมอายุเยอะขนาดนี้ยังต้องทำงานอยู
1: ่
0: ก็มันคือเป็นแรงผลักดันจากความเครียดเนี่ยค่ะที่จะดีที
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้มันคือเป็นความเครียดชนิดดีอยู่แล้วก็หรือว่ามันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเครียดไปที่มาเราก็ยังคิดแหละว่ามันก็เป็นแพชชั่นเราแหละเราทำตามเป้าหมายเรานะจนมันแบบเครียดเกินมาแล้วเราไม่รู้ตัวมันขนาดเอง
0: เมื่อเรายังทำที่จะขับดีแต่เมื่อไรก็ตามเราเจออุปสรรคแล้วมันท้อละไม่อยากทำละมันเริ่มกลับมาเครียดที่มันลึกขึ้นเครียดสูงขึ้นค่อยไปถึงรุนแรงเอาสูงก่อนนะคะอย่าเพิ่งข้ามไปรุนแรงเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองว่าในช่วงนั้นเนี่ยความเครียดของเรามันเป็นระดับไหนคนถึงบอกว่าความเครียดมันมี4ชนิดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ว่าเราเครียดอยู่ระดับไหนอยู
1: ่
2: ถ้าสมมติคนที่อ่านตัวเองไม่ออกบอกว่าไม่รู้สังเกตตัวเองไม่ออกเลยมันมีแบบทดสอบไหมคะพี่ป๊อป
0: มีค่ะมีทั้งการวัดระดับความเครียดรับวัดในเรื่องของซึมเศร้าก็มีนะคะเขาจะมีแบบวัดมีงานวิจัยอะไรเงี้ยเราสามารถไปดูแลได้
1: อาจจะมีแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่เพราะบางคนเขาแยกไม่ออกเพราะบางคนอย่างที่บอกไม่รู้ตัว
1: ใช่ใช่
2: ใช้แบบทดสอบเป็นเกณฑ์ไปเลย
1: เท่านี้เครียดไม่เครียด
2: บางคนไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักตัวเองใช่
2: ไม่รู้ว่าเราเครียดอยู่ใช่แล้วทุกวันนี้พี่ฝันที่เจอมาส่วนใหญ่ครับมีคนแบบเครียดดีมากไหมคะ
1: มาปรึกษาบ้างไหมครับ
2: เห็นหลายๆคนจะไปทางเครียดไม่ดีซะส่วนใหญ
0: ่ทุกครั้งที่มาขวัญจะถามว่าในความเครียดที่คุณเครียดอ่ะมันอยู่ในโลกความฝันหรือความจริงมาอยู่ความเป็นจริงก่อนเนาะถ้าบอกว่าเครียดมากเลยเพราะเรื่องราวมันต้องเกิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้สมมติว่าไปอ่านเรื่องนี้มาน้ำจะท่วมโลกเนี่ยโอ้จะตายแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมรถเตรียมเดี๋ยวมันยังไม่มาค่ะแต่ถ้ามามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตายหรือเปล่าตายกี่คนคะเยอะนะเป็นล้านเลยเรามีเพื่อนเนาะคิดแย่ดีเราไปเป็นกลุ่มไม่เหงาดังๆไปคุยกัน
1: มองแง่ดีเราตายหมู่
0: เนาะตายหมู่ตัวเองยังไงก็ต้องให้เขามาอยู่ในโหมดของความเป็นจริงอะว่าแบบถ้าเราเหลือคนเดียวเนาะไม่มีอะไรเหลือกินเลยทรมานตายบางทีการตายกลุ่มอย่างนั้นอาจจะดีนะคุณขวัญก็ใช่เพราะฉะนั้นคุณมองแบบไหนเนี่ยทุกครั้งที่เราเครียดเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเกิดความระมัดระวังในตัวเองนี่คือข้อดีของมันเราจะมองมุมที่มันกว้างขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเห็นตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกับตัวเราในร่างกายของเราอย่างเช่นถ้าเรารู้เลยว่าแบบพอเราเครียดปุ๊บเราจะเกิดแบบสมมติขวัญคุยกับคุณป๊อปเนี่ยขวัญเก่งเนี้ยกลับบ้านไปคนจะโอ้โหตรงนี้มันไม่ได้เลยเดินมันจะเดินอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเก่ง
1: มันเก่ง
0: ที่มันจะออกทางด้านร่างกายเมื่อเราเครียดเรื่องแต่ในข้อดีของมันก็คือเราจะรู้ว่ามันคือความเครียดบางทีมันเป็นเสียงเตือนเราว่าเธอต้องกล้าขึ้นนะหรือเธอต้องทำอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราคุยกับความเครียดได้นะเป็นเพื่อนกัน
2: นี่ไงคะ
0: อย่างเช่นหนึ่งความเครียด

0: เรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องอะไรคะอ่ะมีความเครียดไหมคะ
1: เครียดเรื่องงาน
0: ค่ะเรื่องงานใช่ไหมคะงานนะเนาะในคุณความดีของความเครียดในเรื่องงานมันทำให้คุณมีนอกจาก drive แล้วมีอะไรอีก
1: ทำให้เป็นคนที่เปิดกว้างต้องการความรู้เยอะ
0: คุณรู้สึกว่าคุณจะอยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องเกิดการพัฒนาตัวเองไม่ว่ามีไว้ก่อนเพื่อให้ฉันมั่นใจว่าฉันมั่นคงความสามารถคือสิ่งที่มันทำให้คุณเกิดขึ้นใช่ค่ะ
2: เกิดแรงผลักดันที่จะแบบแสวงหาความรู้เข้าหาตัว
0: ใช่ค่ะแล้วคุณจะสังเกตว่าในความเครียดเนี่ยมันทำให้คุณเห็นอะไรมากขึ้นเห็นสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเราจะเครียดเพราะเราจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้เราจะกลัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในเมื่อสถานการณ์มันเราพบอะไรที่มันคือทางเลือกของคนเราห้ามมีแค่1หรือ2วิธีวิธีหลังจากมี250วิธีเพราะฉะนั้นทางเลือกคุณต้องมีเกิน250วิธีมันถึงทำให้ความเครียดเนี่ย250วิธีในการจัดการกับมันอย่างเงี้ยค่ะในการคุยกับเขาในการเห็นตัวเองในแง่บวกเพิ่มมากขึ้นเราเรียกว่ามันเป็นpositive psychology คือความหมายของมันคืออะไร ความกล้าของมันคืออะไรวิถีสิ่งเล็กน้อยอันนี้คือความเครียดที่ทำให้เราดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเครียดแล้วเรารู้สึกว่ามันมีแต่อุปสรรคเราทำอะไรไม่ได้หรอกอันนี้คือการด้อยค่าตัวเองความเครียดชนิดนี้มันจะกลายเป็นลบทันที
2: อ๋อก็กลายเป็นความเครียดชนิดไม่ดีแล้ว
1: ค่ะแสดงว่าความเครียดคนเราบางทีมันอาจจะอยู่ในเลเวลเท่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับการมองกับการคุยที
0: ่
1: ถามบอกถ้าเราไปหยิบคุยเนี่ยชีวิตดีเพราะว่ามันทำให้เราแบบว่าคิดไปในทางที่ดีหาทางออกเนี่ยที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะงั้นเราต้องปรับเปลี่ยนค่ะอย่างบางคนไม่มีความเครียดเลยก็มีหรือว่าแบบมีอยู่แต่ทำให้มันดีไม่ได้ที่ควรลองแนะนำ
0: เมื่อกี้บอกประโยคมาว่าบางท่านไม่มีความเครียด
1: ใช่ไหมคะเนี่ยคุณปอบอยู่ด้วยกันนานจนเริ่มถามกลับแล้วว่าจริงเหรอ
2: จริงเหรอครับ
1: มีนะคะบางคนปล่อยปะละเลยชีวิตไปเลยเช่นแบบเขาไม่
0: เขาเรียกว่าหนีค่ะจะคุยเรื่องนี้ปุ๊บ
2: ไม่คุย
0: คุยเรื่องงานลงมาทานข้าวคุยทำไมอย่างเงี้ยคือการหนี
1: แต่จริงๆมี
0: แต่จริงๆคือไม่อยากแตะคือบุคลิกของคนเราอย่างเช่นเราอยู่กัน3คนนะคะสมมติเนาะเวลาเจอเรื่องงานที่เดียวกันเจ้านายเดินมาเครียดมากเลยคุณป๊อปจะแบบวิเจ้านายเดินมาก็หลับหูหลับตา
1: ไม่หลับเลยอ่ะปิดลับ
0: แล้วพอเขาจี้มากๆก็ทำให้คือหนีนะคะส่วนของคุณโบตันสมมติว่าสู้ไม่ยอมอ่ะทำไมรถอันนี้คือของคุณโบตันของขวัญจะนิ่งแล้วขวัญก็จะยิ้มแล้วขวัญก็จะไม่พอใจแล้วขวัญก็จะเก็บไปที่บ้านขวัญก็จะสู้เหมือนกันแต่สู้ด้วยการสวดมนต์ละด่าหรือไปเช็คพริกเช็คเกลืออย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปแบบของการรับมือของความเครียดของเราไม่ใช่ว่าไม่เครียด
1: ทุกคนมี
0: หนีแล้วก็นิ่งแล้วก็เลือกที่จะไม่ไปแตะอย่างเงี้ยค่ะ
1: แสดงว่าคนแบบร้อยคนพันคนเรียกว่า 100% คนเรามีความเครียด
0: มีค่ะ
1: จากปัจจัยภายนอกบ้านจากตัวเองจากความคิด
0: ใช่
1: แต่ว่าเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะซ่อนไว้ทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นความเครียดชนิดดีให้หมดให้พี่ขวัญ
2: ก็ต้องจัดการ
1: ใช
0: ่คือเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้หมดแต่ให้เรารู้จักมัน อยู่กับมันให้ได้รับรู้ว่าเราเครียดอยู
2: ่ฝึกฝนที่จะต้องจัดการกับเรื่องความเครียดอยู่กับมัน
0: ต้องร
2: ู้
0: จักก่อนว่าชนิดไหนก่อน
1: แต่ถ้าเป็นชนิดไม่ดีมากๆเราจะเป็นต้องไปแบบ
0: พบค่ะแนะนำว่าให้จิตแพทย์ก็ได้นักจิตวิทยาก็ได้นะคะแต่ถ้าไปหาคุณหมออย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้รับยาแต่มันก็โอเคนะเราก็จะนอนดี
1: เราจะไปแก้ที่ต้นเหตุ
0: ค่ะ
1: เราต้องไปพบ
0: บำบัด
1: เพื่อที่จะแบบว่าปรับใช่ไหมคะ
0: ปรับนักบำบัดจะมีหลายสายนะคะจะมีตัวของ cognitive behavioral therapy ก็คือใช้ความคิดนะคะมีส่วนของใจนะคะแล้วก็มีส่วนของประยุกต์หลายๆอันอย่างเงี้ยค่ะ

0: เราจะเลือกยังไงคะสมมติว่าอุ๊ยฉันเครียดจน
1: ไปหาใครดีเน
0: า
1: ะ
0: คุมไม่ได้แล้วไม่สามารถจัดการกับความเครียดด้วยตัวเองแล้ว
2: ค่ะการไปหานักจิตวิทยาหรือคุณหมอขวัญขอบอกไว้เลยว่าเหมือนการแต่งงานนะไปต่อค่ะถ้าไม่ดีเปลี่ยนได้ค่ะแจ้งเขาหน่อยนึงอาจจะไปได้ทุก
0: เงี้ย
1: บางทีแบบมันอาจจะแบบไม่โอเคกับเราใช่ไหมเราไม่หายหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าการไปหานักจิตวิทยาหรือไปหาคุณหมอค่ะมันเหมือนเป็นการที่เราต้องลงเรือลำเดียวกันเราต้องรับผิดชอบร่วมกันเนาะในมุมขวัญนะก็คือรับผิดชอบเราอยากไปด้วยกันเราก็ต้องจับมือพากันไปถึงไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่งถึงฝั่ง
0: แล้ว
2: แล้วทีนี้เราจะเลือกไงคะอย่างที่พี่ขวัญบอกมีทางใจทางความคิดถ้าความเครียดเราต้องเลือกแบบทางใจหรือว่าทางความคิด
0: นึกเลย
2: แล้วไปชอบ
0: สมองก่อน
2: เลยความคิดจะยังไม่ถูกใจเอามาที่ใจหรือจะมาสายประยุกต์อย่างเงี้ยของขวัญ
0: สมมติเจอพี่ขวัญที่ถูกใจชุดนี้จังเลยค่ะพี่ขวัญเลย
1: ใช่ใช่
2: เน้นเลยว่ามาถึงปุ๊บจะตกใจตั้งแต่แถวบ้านซอยปากซอยจะเห็นหมด
1: ใช่ๆมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไร
0: ที่มีความเครียดมันจะเกี่ยวกับการแบบหลังทำงานที่ฝ่ายบางคนแบบการใช้ชีวิตมันทำให้เครียดอันนี้มันต้องไปจัดการ
2: ความเครียดความป่วย
1: เป็นโรคต่างๆ
2: สมมติว่าเรารู้สึกว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีไปหาคุณหมอโรคหัวใจคุณหมอว่าเนี่ยอีกปีนึงอ่ะปีหน้าถ้ารอดไม่รอดคุณก็ไป
0: เอาใจสั่น
2: ระหกระเหินแล้วก็เป็นอาการทางจิตได้เหมือนกันอาการทางจิตนี่คือแบบไม่ได้จิตรุนแรงนะคะอาจจะเป็นแบบซึมเศร้าได้หรือเครียดหรือกลัวได้อย่างเงี้ยค่ะหรือเราก็จะมีความเครียดอย่างเงี้ยมันควบคุมไม่ได้มันต้องใช้ทางการรักษาทางการแพทย์อย่างเดียวแล้วก็ต้องทำใจอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะใช้ได้ทางใจด้วย
2: ทางใจอะค่ะทางใจก็ต้องเยียวยาไปด้วยอย่างเช่นบางทีมันเป็นสัจธรรมเนาะมันยังไม่ใช่วันนี้วันพรุ่งนี
1: ้
2: แต่สิ่งที่คุณค้างคาคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญเคยเจอกลุ่มที่เป็นบาดแผลทางใจก็คือว่าคุณพ
1: ่อ
2: หรือคุณแม่เนี่ยเสียกระทันหันความรู้สึกของเขาคือมันยังทำใจแบบเหมือนทำใจไม่ได้กับกลุ่มที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายเราต้องไปเห็นเขาทุกวัน
1: อ
2: ะ
1: ใช่อ
2: ันเนี้ยเป็นลักษณะที่มันแบบเขาก็ทุกข์
1: เราก็ทุก
2: ข์ใช่เราก็มันต้อง
1: ทุกข์ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลด้วย
2: ก็จะเห็นว่าความเครียดมันแล้วยิ่งดูด้วยกันเราก็จะยิ่งเครียดหนักกว่าเดิ
1: ม
2: เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับก่อนถ้าเราจะดูเราก็ต้องมาดูว่าเราจะต้องเยียวยาตัวเองไงให้เราเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะไปคุยกับเขา
0: ให้พี่ขวัญแนะนำเทคนิคดีกว่าเทคนิค
2: อย่างเช่นเราต้องมองในมุมบวกอันแรกนะคะแล้วก็หาทรัพยากรดีๆมากับขวัญนี่จะหาทรัพยากรดีๆเสม
1: อ
2: ถ้าไปปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือเราทำตามหน้าที
1: ่
2: หรือเราเต็มใจที่จะไปเรากตัญญูเน
1: า
2: ะหรือเรามีความที่เห็นอกเห็นใจคุณพ่อคุณแม่หรือญาติ
1: เป็นการทำบุญอะไรอย่างเงี้ย
2: คือมันคือการให้ซึ่ง
0: คุณป๊อปดูแลคุณแม
1: ่แม่อยู่
2: สิ่งที่ผ่านเห็นนะคือการเสียสละและการให้ที่มันมาจากใจ
1: ใช่ครับ
2: มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้
1: ใช่อ
2: ย่างนี้เนาะมาหยอดมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็เขาก็หยอดมันเขาหินปูความเครียดเราก็จะแบบอุ้ยเราเหนื่อยมากเลยนะบ่นบ่นแม่แต่ดีขึ้น
1: เราก็บ่น
2: แต่ว่าอย่างนึงก็คือเราเห็นว่าเราให้คนจริงเราตั้งใจ
1: ใช่
2: อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ
1: ทำเหมือนบ่นเขาเราก็นึกถึงเขาบ่นเราตอนเด็กๆ
0: เราก็ค
1: ิ
0: ดอย
1: ่
0: างนี้ได้
1: เราคิดในแง่มุมกลับ
2: ก็ตอนหนูเป็นเด็กแม่ก็บ่น
1: แม่ก็บ่น
2: นะมันก็จะคือจะปรับความสัมพันธ์ในเรื่องของการพูดจาได้มากขึ้น
0: ก็ได้ว่า
1: ใช่ครับ
0: เราก็จะได้เครียดน้อยลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นความเครียดที่ชนิดดีได้ถ้าเราแบบปรับความเป็นแต
1: ่
0: ถ้าแบบปรับไม่เป็นก็แต่พี่ขวัญบอกว่าไม่มีเวลาแล้วไม่ไหวแล้วเรือกำลังล้น

0: กำลังร้อนโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้พี่ขวัญฝากอะไรทิ้งท้ายสำหรับเรื่องของความเครียดชนิดดี
1: อย่างแรกนะคะถ้าขวัญจะฝากในเรื่องของความเครียดเนาะคุณต้องรู้จักก่อนว่าความเครียดระดับไหนถ้าระดับที่เราไม่ไหวอย่ากลัวว่าเวลาเราไปหากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราจะเป็นบ้าหรือเปล่าเราจะโรคจิตหรือเปล่าเพราะความเชื่อเดิมมันยังมีอยู
2: ่
1: นะคะบางครั้งเราไปหาคุณหมอไปหานักจิตวิทยาเนี่ยบางทีเราไปคุยอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันออกมาโล่งจังเหมือนบนโลกนี้ขวัญเจอท่านหนึ่งบอกว่าบนโลกนี้เขารู้สึกเขาไม่เคยเจอใครที่เข้าใจเขาเลยขวัญเป็นคนแรกที่เข้าใจเขาโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีการตามหาแล้วการที่เรามาเจอนักจิตวิทยาเพื่อไม่รู้หมดอะทุกคนไม่รู้นะเพราะมันเป็นจรรยาบรรณว่าถ้าออกจากห้องไปเราจะไม่รู้จักกัน
0: กระพริบอย่าทักอย่าทักอย่าทักมากทำปากทัก
1: ให้มองก็พอค่ะแล้วก็หันกลับไปค่ะห้ามทักมันคือจรรยาบรรณมันไม่ใช่แบบทักอ้าวเป็นก็เป็นไรหมอไม่หาแล้วอะไรกลัวเลยอะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องห่วงว่าการไปหาคุณหมอหรือนักจิตวิทยาเนี่ยคะมันจะทำให้เราเป็นดูไม่ดีเพราะจรรยาบรรณของเรามันคุมเราอยู่แล้วเราไม่ได้เอาไปเล่า
0: ใช่
1: เล่าไม่ได้แค่เล่าก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกทำอาชีพนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: โค้ชใช่ไหมอ
0: ันนั้นเวิร์กช็อปแยกกันก่อนเวิร์กช็อป
3: เป็นเวิร์กช็อปแต่เรือใกล้เต็มเดี๋ยวต้องรีบจองก่อนโอเคค่ะก็คุณผู้ชมนะคะที่บอกฟังแล้วรู้สึกว่าวิความเครียดชนิดดีมันก็มีนี่นาอะไรเงี้ยแต่ว่าความเครียดที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นชนิดไหนหรือว่าถ้าเกิดเราเครียดชนิดที่บอกว่ามันไม่ใช่ใช่อย่างที่พี่ขวัญบอกนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ขวัญมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
4: หากพูดถึงความเครียดหลายคนเดี๋ยวแต่แท้จริงแล้วถือว่าความเครียดเป็นไปในทางลบเหมือนในวลีที่ว่ากันว่าภายใต้สภาวะกดดันนั้นทำให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดความเครียดชนิดดีนั้นชีวิตของเราเป็นไปในทางเชิดวันนี้รายการ Edge Zone รวบรวมผลดีของการที่คุณความเครียดชนิดที่ดีได้ดังนี้ 1. ความเครียดเวลาที่เราเครียดจริงอยู่เราจะรู้สึกอึดอัดจับสมองของเราก็จะคิดถึงทางออกหาหนทางเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเพราะถ้าเราไม่มีความเครียดใดๆเลยก็จะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้พัฒนา 2. ความเครียดมีผลดีต่อร่างกายเวลาเครียดร่างที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อความเครียดในระดับต่ำ 3. เป็นสารเคมีที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทในสมองเกิดขึ้นเมื่อเราออกกำลังกาย
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับใช้เพื่อสุขภาพดีนะครับ
0: และอย่าลืมติดตามรายการ Edge Zone สุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับผมและน้องโบตัดนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ